0: National Unity Government นะฮะกำลังฝึกกันอย่างเข้มข้นว่าในเรื่องของการใช้โดรน
1: โอ้เอาโดรนมาใช้แล้วโอ้โห
0: เอาโดรนมาใช้การประกอบขึ้นมาเองการติดตั้งอาวุธการติดตั้งระเบิดการควบคุมการวันนิเตอร์นะเอาไปถล่มตรงนั้นตรงนี้คือช่วงหลังเนี่ยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนามบินมันดาเลก็ต้องปิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่ามันมีโดรนไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะจ้องจะทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพพม่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินติดจรวดเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้นะก็เลยปั่นป่วนกันไปเอาถ้าจะพูดชัดๆนะฮะก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการไม่ยอมกันในประเทศนี
1: ้
0: โดยมีต่างประเทศนะครับให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดิมเพื่อให้สู้กันเพื่อให้จะต้องสงบแล้วอะไรประมาณแต่เมื่อมันสถานการณ์ถึงแบบนี้นะครับมันก็เลยน่าเป็นห่วงในช่วงหลังฝนนี้นะครับหลังฝนนี้เนี่ยคือโดยปกติเลยนะฮะตั้งแต่อันนี้ประสบการณ์จากการทำข่าวมาตลอดช่วงหน้าแล้งมันจะเป็นช่วงที่มีการสู้รบโขงเงินอย่างขนาดใหญ่เสมอถ้าหากว่าไม่มีการเจรจาปลอมดองหรือหยุดนี้นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จรยุทธ์แล้วจรยุทธ์ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่การจรยุทธ์ที่อยู่ในป่าแล้วนะครับทุกวันนี้มันยกระดับเป็นการจรยุทธ์ที่อยู่ในเมืองด้วยในเวลาเดียวกันบวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ราคาถูกแต่มีอำนาจการทำลายล้างด้วยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับว่ามันมีการติดตั้งระเบิดมีการแอบส่องกล้องส่องอะไรพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยโดรนพวกนี้เนี่ยยังสามารถปิดชีพคนได
1: ้ถูกค่ะ
0: ปิดชีพเนี่ยนี่ต้องไปดูนะฮะมันเล็กข้าวแบบนี้มันเหมือนเครื่องบินบังคับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนบังคับเนี่ยก็มองเห็นเนื่องจากว่าไอ้โดรนตัวเนี้ยมันมีกล้องติดตั้งอยู่แล้วก็ถ้าเขาสืบรู้นะครับว่าบุคคลสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปไหนเดินทางมาไหนบ้างใช่ไหมครับอันนี้มันก็ต้องอาศัยงานข่าวเขาสามารถที่จะส่งโดรนพวกนี้ไปบินอยู่เหนือหัวคนอันใดนะครับพอบินอยู่เหนือหัวปุ๊บถ้าได้จังหวะที่ดีนะครับมันก็จะกระมิดเสร็จ
1: นะมันก็จะระเบิดลงไปตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ลงเป้าหมายเลย
0: สมมติว่ายังกำลังขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะครับไอ้โดรนเนี่ยมันจะมีกระเทือนรถยนต์ทำนั้นเพื่อที่จะหวังปิดชีวิตของอีกฝ่ายนะฮะถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าพม่าเนี่ยพม่าจะหนักขึ้น
1: ห
0: นักขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายเคลื่อนที่เร็วของรัฐบาลพระสินหรือรัฐบาลเงาของพม่าเนี่ยเป็นตัวสี่ฝ่ายสนับสนุนได้องค์การสุดที่นะฮะเขาไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ครับเขาซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆกล
1: ุ
0: ่มหนึ่งก็ยี่สิบคนบ้างไม่เกินนี้นะครับก็จะซอยเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็อยู่รอบพม่าแล้วตอนนี้นะครับประเมินได้ว่ามีมากกว่า700เซลล์นะใช้คำนี้นะคร
1: ับ
0: 700เซลล์ก็คือกระจัดกระจายอยู่พร้อมที่จะปฏิบัติการแบบจรจำนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องพวกนี้อีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับถ้ามาเขามีกองทัพขนาดใหญ่เขาก็ต้องทุ่มเทหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: แล้วการป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่การป้องกันเขานั่งดูเฉยๆนะมันก็จะมีปฏิบัติการขนาดใหญ่เพ ื่อถล่มอีกฝ่ายหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าหลังฝนนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนกำลังจะคิดพื้นที่ที่ฝ่ายของสนับสนุนนายองซานซูจีซึ่ง

0: ก่อนครับพม่าได้รับการยอมรับจากใครไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนรัสเซียนะครับล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกเขามันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศนี้พอขัดแย้งกันมันก็ยังเป็นการเลือกข้างด้วยนะครับขัดแย้งกันก็คือเลือกข้างของทัพพม่าก็อยู่กับพันธมิตรของตัวเองและถ้าจะสู้รบก็ต้องอาศัยอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรนั้นมาต่อสู้ตบมือกับฝ่ายที่อยากไม่ยอมเจรจา
1: ค
0: ่ะนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะครับไม่ใช่สันนิษฐานคาดการได้เลยนะฮะว่ามันจะหนักหน่วงมาก
1: มันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่ใช่กองทัพขนาดเล็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองได้ดูว่ามีกำลังคนอยู่ตั้ง 500,000 กว่านายนะครับเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลนะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีการบังคับเกณฑ์ทหารอีกนะก็ลองได้ดู
1: แต่เขาจะไม่ปะทะกันซึ่งหน้าสิคะใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยกระจัดกระจายต้องเป็นเท่าไหร่กี่สกีเซลเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
0: คืออีกฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธน้อยกว่ามันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้การจรยุทธ
1: ์ใช้จ
0: รยุทธ์เนี่ยหมายความว่าผมโจมตีฐานที่มันตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
1: เคลื่อนย้ายไป
0: ผมก็ย้ายไปในตำแหน่งใหม
1: ่ค่ะ
0: คือมันไม่ใช่สู้รบแบบเต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยหมายความว่าเหมือนไทยสู้กับเขมร
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับก็คือฉันได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขายึดฐานเลยนะครับแล้วก็เก็บผู้ระเบิดทำลายบังเกอร์นะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้ามาลักลอบอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะฮะแต่พม่าเนี่ยไม่เคยเป็นสงครามเต็มรูปแบบมานานแล้วนะครับก็เพราะว่ากองกำลังของชาติสุพรรณเนี่ยเสียเปรียบเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบกำลังคนเนี่ยก็ต่างกันดิบนักนะฮะอย่างว้าเนี่ยนะครับว้าเนี่ยถ้าจะเทียบนั้นเนี่ยคือกำลังคนอยู่ประมาณ 50,000 ในขณะที่กองทัพพม่าเนี่ย
1: 500,000 นะค
0: ่
1: ะ
0: คือถ้า1-1เนี่ยคุณก็แพ้รับชาติแล้วใช่ไหมครับ
1: แต่นี่ร้อยเท่ามั้ยใช่ไหม
0: ส่วนอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยนะฮะถ้ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยลูกชายโบเมียหรือเดอร์ดาเบียเนี่ยก็หลัก 1,500 อะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งทหารมันก็เลยต้องจรยุทธ์แต่จรยุทธ์เนี่ยมันทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่น่าเกรงขามเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอากาศยานพวกนี้พม่าก็มีนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถล่มเลยเพราะว่าเขาสืบข่าวเขารู้ว่าไอ้จรยุทธ์เนี่ยได้ไปหลบซ่อนอยู่ข้างในนั้นโดยใช้โล่มนุษย์นะครับ อยู่ปะปนกับประชาชนนี่ที่มันน่ากลัว
1: น่ากลัวตรงนี้ไอ้อาจารย์คะในเมื่อที่เขาจับคนนี้ที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะชาวอเมริกันใช่ไหมคะทำไมจับได้แค่คนเดียวมันก็แสดงมันก็ต้องมีหลายคนนะที่เข้าไปช่วยฝึกให้กับกลุ่มพันธุ์กลุ่มเนี่ยค่ะชาติพันธ
0: ุ์ก็คือปกติพวกนี้ไปไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็อาจจะพลาดกับคนกับคนเดินทางไปมามันก็มีคนที่เขาจำได
1: ้ค่ะ
0: ว่าเนี่ยมันคือทหารรับจ้างอเมริกันนะครับแล้วก็มาฝึกการสู้รบแบบจรยุทธ์แล้วก็การใช้โดรนเพื่อโจมตีฝ่ายนี้นะฮะมันก็เป็นข่าวแต่ว่ามันก็ไม่มีกิจอะไรที่เกี่ยวกับอินเดียปรากฏว่าอินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้ว
1: โอ้โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: อินเดียก็ปล่อยเขาไปแล้วนั่นแหละครับมันก็จะไปสู่นะฮะก็พูดได้เลยนะครับว่าประเด็นของพม่าเนี่ยจะยังคงเป็นปัญหาคาราคาซังอีกนานครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันคาราคาซังอีกนานแล้วเนี่ยก็เราได้เจอนะครับชีวิตของคนจะปกติสุดไม
1: ่มันก็จะไม่มีสิคะนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็การจรยุทธ์เนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะถูกบีบให้มีพื้นที่เคลื่อนไหวแคบลง
1: อันนี้เห็นชัดเลยอาจารย์คะก็คืออย่างที่

0: ที่มหาวิทยาลัยที่ท่านสอนอยู่มีนักศึกษาเมียนมาเข้ามาเรียนเยอะพอสมควรเลยค่ะอาจารย์คะเขาก็คงจะหลบหนีไอ้การสู้รบหรือว่าใครที่ครอบครัวมีเงินมากหน่อยก็สามารถจะส่งลูกหลานมาเรียนยังประเทศอื่นได้นะบ้านเรานี่ก็ใกล้ที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะ
1: อย่าลืมนะครับว่าเขามาเรียนอย่างนี้ได้เขาคือชนชั้นกลาง
0: ค่ะ
1: รวยนะครับ
0: ค่ะ
1: รวยแล้วก็เกินใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นตระกูลชาวพม่าที่ทำมาค้าขายเป็นอย่างเป็นล่ำเป็นสันครับแล้วการค้าขายนั้นเนี่ยมันก็ผูกกับนี่แหละธุรกิจท่องเที่ยวบริการนะครับอันนี้ไม่ดีแล้วก็เนี่ยส่งออกอะไรพวกนี้นำเข้าพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เลยมีเงินแต่ทีนี้พออยู่ในย่างกุ้งการท่องเที่ยวมันก็ทรุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาต่างชาติโลกตะวันตกเนี่ยแทบหาน้อยมากนะครับที่จะไปท่องเที่ยวอย่างแม้กระทั่งเมืองโบราณอย่างพุทธกาลอย่างนี้นะครับสมัยที่เฟื่องฟูเนี่ยต้องมีถึงขนาดว่าบริการบอลลูนนะฮะบอลลูนเพื่อข
0: ึ
1: ้นบนวันดูนเพื่อที่จะชมทิวทัศน์
0: ชมทิวทัศน์เห็นเคยเห็นภาพนั้นมีบอลลูนด้วย
1: ซึ่งวันนี้บอลลูนเนี่ยไม่มีใครกล้าไปนั่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีการซ่อมบำรุงมานานแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จางหายไปอย่างมากสุดก็จะมาไปจากอาเซียนด้วยกันก
0: ับ
1: เพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ
0: ดิฉันยังดีใจนะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวพุกามนะอันนี้ก็เกือบ20ปีที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสค่ะ
1: จะไปหน้าฝนหยดหน้าร้อน
0: จริง
1: ถ้าไปจะต้องไปหน้าหนาว
0: หน้
1: าหนาวมันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะลบกัน
0: โอ้ใช่
1: เราจะเบรก
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมานี่สถานการณ์ดูแล้วมันคงจะปัญหามันก็ยังสู้รบกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนะจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างโดรนเนี่ยเข้ามานะคะอาจารย์
1: ก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตถ้าเป็นกองกำลังของชาติพันธุ
0: ์ค่ะ
1: พวกเขาก็จะพยายามที่จะยึดพื้นที่ของตัวเองอยู่นะครอบครองต้องใช้คำว่าครอบครองแต่ครอบครองยังไงที่ไม่ให้ปรากฏตัวให้เห็น
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าถ้าเขาปรากฏตัวให้เห็นหรือมีฐานที่มั่นเมื่อไหร่มันหมายถึงเป้านิ่งนะฮะเป้านิ่งก็เพราะว่าอะไรเพราะชาติพันธุ์อื่นเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีอาการทะยานทางทหารนะฮะอย่างมากที่สุดก็คือว้าเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลสามารถยิงหัวจรวดได้นะครับแต่ว้าเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะทำสงครามต่อทางพม่าแล้วว้าเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของจีนที่อยู่ในแผ่นดินพม่าและว้าเนี่ยก็เคยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าจริงๆก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ฟังนะครับเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสมัยก่อนมันก็คือแผ่นดินจีนนะครับพออังกฤษเข้ามาก็ขีดให้เป็นแผ่นดินพม่านะฮะว้าอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นว้าพม่าแทนที่จะเป็นว้าทางตอนใต้ของจีนใช่ไหมด้วยความผูกกันมานะครับก็คือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์พม่าโดยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นพันธะความผูกพันทางการเมืองจะให้จีนมาถล่มว้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเพราะว้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในพม่าแต่ในขณะเดียว

0: แต่ก็เป็นอดีตคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะก็เลยเป็นกองกำลังที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับจีนเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูวะเนี่ยถึงขนาดว่าผลิตอาวุธและกระสุนได้ด้วยตัวเองนะครับอาวุธที่ว่านี้ก็คือปืนกลนะครับปืนกลแล้วก็ปืนไรเฟิลไรเฟิลที่เอามาผลิตในวานเนี่ยก็จะเป็นพวกอาก้าที่เขาเรียกว่า AK นะครับอาก้า47
1: อาจารย์มันย้อนแย้งไหมคะเพราะว่ารัฐบาลจีนนี่ก็สนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและทีนี้ไปสนับสนุนให้อาวุธวาเวอร์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่ขัดกันเหรอคะอาจารย์รัฐบาลทหารอาจจะไม่พอใจเนาะ
0: แต่อย่างที่ผมบอกไงฮะว้าไม่ได้เป็นศัตรูของจีนใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นว้าเขาก็มีอิทธิพลในถิ่นของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เดิม
1: ค่ะ
0: และถ้าเขาจะเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้นะว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ๆดันมาขีดให้ฉันอยู่ในสมาร์
1: ท
0: เส้นเขตแดนมันมาเปลี่ยนโดยเจ้าอาณานิคมก็มาขีดเอาขีดเอามันก็เลยกลายเป็นพื้นที่คือเหมือนที่ผมเคยพูดถึงเรื่องชายแดนไทยลาวอย่างกรณียกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเหมืองแช่เนี่ยน่าจะฟังอยู่นะฮะบ้านเหมืองแช่เนี่ยอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับบ้านเหมืองแช่อยู่ในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแล้วก็จะมีลำน้ำสายเล็กที่เรียกว่าน้ำเหืองนะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านลองนึกอย่างนี้นะครับบ้านเหมืองแช่เนี่ยมีแม่น้ำเหมืองอยู่ตรงกลางผ่ากลางหมู่บ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่น้ำเหมืองฝรั่งเศสมาขีดเอาบอกว่ามันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งเป็นลาวที่อยู่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่บ้านเหมืองแพร่หมู่บ้านเดียวกันที่มีสายน้ำผ่านการหมู่บ้านกลายเป็นว่ามีแม่น้ำเหลืองเป็นชายแดนเป็นเส้นเขตแดนแล้วก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ถูกแยกออกเป็นสอง
1: เป็นสองด้านโอ้สองฝ่ายโอ้
0: นั่นแหละครับเหมืองแค่หนึ่งอยู่กับลาวเหมืองแค่หนึ่งอยู่กับไทยนึกออกเลย
1: นึกออกเออ
0: นั่นแหละครับว้าก็เป็นกรณีอย่างเดียวกันตัวก้างก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละครับหรือแม้กระทั่งอย่างเขตที่เป็นของเผ่าที่เขาเรียกว่าเผ่าลาหูนะครับชาติพันธุ์ลาหูเนี่ยแต่พม่าเรียกว่าเขาบ้านสะอาดนะฮะลาหูเนี่ยก็อยู่ที่เขตยึดครองของพวกเขาก็คือเมืองลานะครับเมืองลาเนี่ยก็อยู่ทางเหนือของรัฐฐานเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดต่อกับจีนส่วนในจีนเนี่ยก็เรียกว่าเมืองลาเช่นเดียวกัน
1: ค
0: ือเดิมมันก็คือเมืองเดียวกันพอมันเป็นเมืองเดียวกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็ไปขีดเส้นให้เมืองลาแยกเป็นสองประเทศอยู
1: ่
0: แต่ละประเทศนะครับมันก็เลยกลายเป็นเมืองลาหนึ่งฝั่งของจีนเนี่ยก็เป็นบ้านของไทยลื
1: ้
0: อนะครับอีกลาหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของพม่าก็คือในเขตรัชการเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเทศกลายเป็นเขตยึดครองของชนเผ่าหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าลาหูนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกันกับพี่น้องไทยลื้อนะฮ
1: ะ
0: วิธีดูว่ามีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าดูง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในจีนถ้าเป็นชาติพันธุ์ไตเนี่ยคือกินข้าวเหนียวครับ
1: อ๋อทานข้าวเหนียว
0: ไม่กินข้าวเหนียวครับแต่ถ้าเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไตกระไดเลยเนี่ยพวกเขาจะกินกระจาวก็มันคืออิทธิพลเนี่ยมันก็คือไปชัดเจนกันอย่างที่น้องไทยดื้อเนี่ยยังกินข้าวเหนียวกับปิ้งปลานะครับอร่อยมากเวลาไปก็ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในจีนก็เมืองล่าถ้าออกเสียงแบบที่น้องไทยดื้อ
1: เมืองล่าน
0: ะครับแต่ที่อยู่ในเขตของลาหูหรือตาอ่างเนี่ยเขาก็เรียกว่าเมืองล่าจริงๆก็คือเมืองล่าเดียวกันเห็นไหมครับ
1: แล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ใกล้เคียงกันนะอาจารย์นะ
0: มันก็เป็นคือจริงๆพื้นที่แถบนั้นถ้าในพม่าเนี่ยอำนาจกลางของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมันไม่สามารถปกครองไปถึงอยู่แล้ว นึกออกไหมครับเขาจึงต้องมีการเจรจาสนธิสัญญาปางหลงเมื่อปี1947ก็เกิดขึ้นจากลายเซ็นของชาติพันธุ์ด้วยกับคนพม่านะครับเพื่อที่จะต่อสู้ร่วมมือกันเจรจาต่อรองกับอังกฤษเพื่อที่จะได้รับเอกราชมาซึ่งก็สำเร็จใช่ไหมล่ะครับสำเร็จในปี1948ต้นปีพอสำเร็จ1948เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาจึงใช้คำว่ายูเนียนนะครับยูเนียนมันก็คือว่ามีสหภาพก็คือหน้าคนเดียวเอาหน้าคนเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็คือว่ามันหน้าตาอย่างนี้นะอยู่ในสหภาพอะไรพวกนี้นึกออกไหมก็จึงได้ว่าสหภาพส่วนอเมริกาเขาเรียกยูไนเต็ดสเตทก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็คือรัฐที่มันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับรัฐต่างๆนานาก็นั่นแหละครับไอ้พวกรัฐศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแต่เอาเป็นว่าในปัญหาของเรื่องตัวนี้มันทับซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คืออย่างกรณีของว้าแม้ว่าว้าจะผลิตยาบ้าจากไอ้ตราบใดที่ว้าไม่ส่งไอ้และยาบ้าไปให้จีนจีนไม่เดือดร้อนจีนก็นั่งดูนะฮะแต่ว่าส่งมาให้ไทยเขารักคนไทยตัวไม่มีตัวไม่มีไอ้ไม่มีบ้าก็ส่งมาให้ทุกวันนั่นแหละครับที่เราเห็นยิงกันอยู่ที่ภาคเหนือนะตอนกำลังขาเมืองยิงทุกวันนะครับนั่นแหละฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับฟ้าเนี่ยก็ไปจับมือกองทัพพม่าเพื่อบทขยี้ไทยใหญ่บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็เกรียงสมัยก่อนเนี่ยเกรียงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แถวตรงข้ามเมียวดีหรือแม่สงแม่สอดอะไรเนี่ยนะฮะเขาอยู่เหนือขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่ามันเนปรอนะฮะมันเนปรอเนี่ยเป็นฐานที่มั่นโดยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมันเนปรอก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชายแดนกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนู่นนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็ลองนึกดูนะครับมีการสู้รบกันโดยว้าเนี่ยได้รับการทาบทามจากกองทัพพม่าว่ามาร่วมมือกับฉันทำสงครามกับไทยใหญ่สมัยนั้นไทยใหญ่อยู่ภายใต้ขุนสานะครับก็บทขยี้ไทยใหญ่แล้วก็ไล่กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็ถอยร่นลงมาเรื่อยๆพื้นที่กะเหรี่ยงก็แคบลงนะครับจากรัฐกะยินกะยานเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้กะยินกะยานแคบลงด้วยเพราะว่าถูกบีบแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอชนะไทยใหญ่พอขับไล่กะเหรี่ยงออกจากฐานที่มั่นเดิมที่มันจะปล่อยได้กองทัพพม่าก็อยากจะสานสัมพันธ์อันดีกับว้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้รางวัลตอบแทนท่านเนี่ยเอาไปเลย2เมืองนะครับเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยางนะฮะเป็นนั่นแหละครับเมืองพอกเมืองยางทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วนะครับเมืองพอกเมืองยางเป็นเขตอิทธิพลของว้าและก็ผลิตยาบ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เมืองพ่อเมืองยาก็ลองได้เห็นให้คุณวิรัติคำนวณ มีโรงงานผลิตยาบ้าแล้วก็ไอซ์เนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองพ่อเมืองยาทั้งสองเมืองนี้มากกว่า50โรงงาน
1: โอ้โห50โรงงานก็ไม่น่าหรอกก็เนี่ยเราก็ได้ข่าวทุกวันเลยนะไอ้ยาเสพติดเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในบ้านเราเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงละ300,000เม็ด
1: โอ้โห300,000เม็ดแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลยอาจารย์
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันแปลงร่างมาจากสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร
1: ค่ะ
0: นะครับนี่แหละฮะมันถึงมาเป็นกลุ่มที่บ้านเราแต่ทำไมมันไม่แตกไปทางจีนบ้างเพราะว่าจีนเขาปิดเขาปิดตายเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าว้าเองส่งมาเมื่อไหร่ฉันจะบทขยี้เองนี่แหละครับคือมีคอนติเนียได้ถ้าเราจะเจรจากับจี
1: น
0: ช่วย
1: เราหน่อย
0: ถึงไม่บทขยี้ว้าก็ไปบอกว้าซะบอกว่ายาบ้ายาไอเนี่ยเลิกผลิตซะเดี๋ยวจะเอาโครงการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนเข้าไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เออเนี่ยดีค่ะ
0: นี่แหละครับมันคือวิธีการที่จะทำให้ปัญหามันหมดไปแต่ส ำคัญสุดก็คือว่าผู้มีอำนาจเคยคิดถึงเรื่องนี้
1: เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอ๋อฮะอาจารย์ค่ะน่าสนใจจริงๆมาเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะเราต้องมาต่อในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย
0: ์ครับด้วยความยินดีครับ
1: ฝากผู้มีอำนาจด้วยนะคะเรื่องของการเนี่ยคุยกับจีนนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์และเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะแต่ว่ารายการนี้มีอยู่ทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงถึง7โมงครึ่งสวัสดีค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็วันนี้เป็นวันพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันทางวิทยุและก็ทางMCOT News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยเราก็ยังต้องติดตามกันอยู่แม้ว่าหลายพื้นที่คลี่คลายไปแล้วแต่ว่านี่ผ่านมา1สัปดาห์นะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังและปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของขยะแล้วก็น้ำเน่าเหม็นด้วย
0: เรื่องของมาตรการเยียวยาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบด้วยนะครับเพราะว่ามี3ขยักนะฮะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำล้อมบ้านน้ำเข้าไปท่วมภายในบ้านหรือว่ารายละเอียดในทรัพย์สินอยากจะต้องยื่นเยียวยากันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายสำนักงานเขตแล้วก็เทศบาลของหลายจังหวัดมีประชาชนเข้าไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาแล้วนะครับแต่ว่าคำเตือนของรัฐบาลยังคงมีอยู่ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมครับฝนจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนอยุธยาก็ต้องเตรียมรับน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาป่าสักระบายน้ำสมทบครับเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า IJICC ว่าสถานการณ์สภาพอากาศช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งโดยเป็นฝนเปลี่ยนฤดูซึ่งจะมีพื้นที่รับฝนตกหนักก็คือในภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ครับในส่วนภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังว่าอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่วนภาวะน้ำท่วมในปัจจุบันข้อมูลจากดาวเทียมและพื้นที่ปริมาณน้ำท่วมในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีลงมามีปริมาณทรงตัวครับแล้วก็เริ่มลดลงหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมตัวยกของขึ้นอีกเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่พระนครศรีอยุธยาในส่วนกทม.มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำทางเหนือและก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาเพื่อให้สามารถออกสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับว่าจมยกจังหวัดครับเป็นสภาพน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในชุมชนตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พอพระนครศรีอยุธยารายงาน16อำเภอของจังหวัดถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วทั้งหมดนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าอยุธยาระทมหนักจมทั้งจังหวัดภาคกลางเริ่มวิกฤตเชนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังเหนือหนูกำชับผู้ว่ารับฝน 4-10 ตุลาคมกทม.เร่งพร่องระดมสูบน้ำเก่าอยุธยาจมท่วนหน้าครบทั้ง16อำเภอภาคกลางวิกฤตหนักเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองคันกั้นน้ำพังลุ่มน้ำเพชรบุรีสทนชเฝ้าระวังเขื่อนแก่งกระจานน้ำทะลักเกินความจุ 102% ล้นสปินเวย์นายกประชุมบก.ปพช.สั่งเร่งระบายน้ำออกจากกทม.พร้อมกำชับผู้ว่าทั่วประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่เชนเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอลลุ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเร่งใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนระบบเตือนภัยด้านอุตุเตือนอากาศแปรปรวนฝนหนักฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปภ.รายงาน26จังหวัดจมเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ครับ
1: ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเรือนนะคะธุรกิจแม้แต่สวนสยามค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าน้ำท่วมย่านรามอินทราค่อนข้างหนักเลยค่ะทำให้สวนสยามก็ได้รับการรายงานว่าเสียหายแบบ 100% นะคะซึ่งทางผู้ก่อตั้งคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า หลังจากที่มีการตรวจสอบดูแล้วค่ะก็พบว่าเสียหาย 100% ถ้าจะต้องฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลา6เดือนแต่ว่าเราไม่มีเงินบริหารแล้วหมดเงินได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะช่วยเหลือในส่วนงบประมาณเพื่อจะมาฟื้นฟูไม่ได้นะคะถามว่าเสียใจไหมไม่รู้จะเสียใจยังไงไม่มีใจแล้วยอมรับว่าเหนื่อยค่ะเนื่องจากว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมาจะมีคนติดต่อมาเยอะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อจริงๆนะคะหากนายกจะช่วยซื้อก็ยินดีคุณใจวัดก็พูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีการบอกว่าถ้าขายค่ะก็คิดว่าจะขายอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะคะประกอบไปด้วยพื้นที่220ไร่บุคลากรพร้อมลูกน้องค่ะ500คนด้วยเพราะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายซึ่งหลังจากที่เกิดน้ำท่วมตัวของคุณชัยวัฒน์เองก็ยังเดินทางมาที่สวนสยามเองทุกวันด้วยความผูกพันแล้วก็เสียใจนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการระบายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเมื่อวานนี้ในศูนย์ร่วมสถานการณ์ในแถลงร่วมสถานการณ์ก็บอกว่าคุณเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานชุมชนหลัก6ที่อยู่ในพื้นที่ภายในซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ด้านบนส่วนคลอง2คลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าวคลองม่อแตกนะคะคลองพระยาสุเรนช่วยตำบลลัดสวายตำบลขูคดอำเภอลำลูกกาส่วนคลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายออกสู่ภายนอกคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังช่วยเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพื้นที่โดยรอบด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือค่ะในชุมชนเคหะธานีเคหะร่มเกล้าณวธานีตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกในพื้นที่ซึ่งก็มีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หลายภาพเลยนะคะทั้งเป็นภาพทุก3สำนักงานระบายน้ำกทมค่ะร่วมกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยมาเรียงกระสอบทรายที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะที่ฝนตกมาอีกระลอกใหญ่น้ำท่วมหมู่บ้านอีกหลายแห่งในสมุทรปราการประชาชนก็ต้องนั่งรถกระบะไปทำธุระแล้วก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน้ำทะลักผิวถนนเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนที่แฟลตคลองจันทร์เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ไปรับป้ายทะเบียนที่จมน้ำในจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็ยังมีภาพค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปภ.เจ้าภาพสำรวจล่าเชื่อเหยื่อทุกท่วมได้รับสิทธิ์เยียวยา3ส่วนฝนถล่ม30นาทีกทม.จมบาดาลอีกย่านบางเขนหลัก4อ่วมภาคกลางยังระทมทุกส่วนสยามขาย10,000ล้านเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่4ถึง10ตุลาคมโดยเฉพาะภาคกลางอนุทินเรียกประชุมบก.ปภ.ชถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหลังมีบูลลี่การแจ้งเตือนวอนมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่าสนใจคำดูแคลนสร้างความปั่นป่วนเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงโครงการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุอยู่ที่ 111% เขตน้ำเข้าออกเท่ากันชี้พร้อมเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นพื้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีรอยต่อสักแก้วกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักย้ำการระบายท้ายเขื่อนไม่กระทบกทม.ระบุสถานีวัดน้ำ C29 ปีอำเภอสามโคกมีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่นะครับเตือนฝนตกหนักระลอกใหญ่4ถึง10ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและก็ตำบลวัดใส่500ชุดก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ500หลังคาเรือนหลังจากวันก่อนครับทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ การสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างในพื้นที่นครสวรรค์ครับยังคงน่าห่วงปริมาณน้ำเนื่องจากฝนยังมีโอกาสลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งเกิดภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครับครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพถนนทรุดครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชลประทานนครนายกตรวจสอบทางขึ้นสันเขื่อนขุนด่านประการชนหลังไหลทางเกิดทรุดตัวจากภาวะฝนตกหนักสะสมเมื่อหลายวันก่อนครับจนต้องปิดเส้นทางขึ้นเขื่อนล่าสุดยังไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าซ่อมได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ความชื้นในดินดีขึ้นวันเกิดดินสไลด์แต่ว่ายืนยันตัวโครงสร้างเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านทรุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปากน้ำโพดถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคมลุ่มเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนายกอนุทินเรียกประชุมถกแก้ไขน้ำท่วมรายวันสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนหนัก 4-10 ตุลาคมก่อนยกทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเมืองปากน้ำโพเตือนการและเพชรบุรีฝนหนักห่วงเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นเกินพิกัดส่วนจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังหนักน้ำเพิ่มสูงอ่างทองคันกั้นน้ำพังน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้านขณะที่คลองชัยนาทป่าสักน้ำทะลักเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนพื้นที่ริมน้ำส่วนชาวเคหะร่มเกล้ายังไม่พ้นวิกฤตหลังกทม.นำท่อซิ่งประสูบน้ำออกเจอปัญหาน้ำย้อนลดช้ากู้ยังไม่สำเร็จครับ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็เป็นเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและกรุงเทพผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับกรณีที่บ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทนี่คือส่วนที่1ค่ะส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายเยียวยาแบ่งเป็นกรณี2กรณีด้วยกันก็คือบ้านพังเสียหาย 9,000 บ้านถูกน้ำล้อมอีก 5,000แล้วก็เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทตามมติครม.อันนี้คือในส่วนของครม.นะคะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติค่าสินใหม่ทดแทนระยะเวลาจะคุ้มครองก็คือต้องถูกน้ำท่วมวันที่1ตุลาคมคุ้มครองจนถึง1ตุลาคมปีหน้านะคะมีปภ.เป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครอง2ประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทขออภัยค่ะ 100,000 บาทนะคะแบ่งเป็นอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำล้อมและสามารถขอเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่มีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีส่วนเรื่องของน้ำล้อมเนี่ยนะคะเบื้องต้นจะได้ 5,000 ช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทส่วนร่างกายและชีวิตนะคะก็จะมีการคุ้มครองชาวไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะคุ้มครองรายละ2ล้านบาททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรค่ะชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของใน Daily News ค่ะสั่งปภ.เป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อที่ต้องรับการเยียวยาอนุทินไม่พอใจเจ้าหน้าที่ดุประชาชนหันไปถามปลัดมท.ลูกน้องไปดุใครขณะที่ชัชชาติแอนอกรับลูกน้องผมครับแต่ได้กำชับไปแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกก่อนลงพื้นที่นครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่เผยจุดดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติย้ำช่วยชาวบ้านไม่มีพักแต่มีพวกส.ส.ต่างพักร่วมกันช่วยทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
0: 7:45 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของอัจฉริยะนะครับเมื่อวานนี้ถูกตำรวจบุกจับคดีช่อโกงครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของตำรวจบุกไปจับอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ครับนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลชกมวยก็จับกุมได้ขณะนั่งกินอาหารบริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับก่อนนำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมตำรวจจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้ย่านบึงกลมรวบผู้ต้องหา6รายพร้อมทรัพย์สินอีกกว่า6ล้าน3สืบสวนพบมีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนทำเว็บและนายอัจฉริยะจำนวน212ครั้งเป็นเงินกว่า40ล้านครับเมื่อตรวจเส้นเงินอย่างละเอียดก็ยังพบเส้นเงินเชื่อมโยงเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมโดยพบบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินออกนะครับ11,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการขอศาลออกหมายจับกลุ่มนายอัจฉริยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำทั้งคืนเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับกรอบรองจากข่าวสดวันนี้ครับแจ้งข้อหาอัจฉริยะช่อโกงฟอกเงินตำรวจระบุโยกบัญชีชมรม350ล้านแทงพนันมวยตำรวจไซเบอร์บุกรวบอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหน้าสนามมวยอ้อมน้อยตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพนันมวยออนไลน์หลังตำรวจขยายผลพบเบื้องหลังใช้ชื่อชมรมบังหน้าบังคับขอรับเงินบริจาคแต่กลับถ่ายเทเงินกว่า350ล้านบาทเข้าเครือข่ายเว็บพนันมวยทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจครับ
1: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสสไอเดียค่ะนางสาวสุชาดานะคะก็มาจากการที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่นางสาวสุชาดาแจ้งความฐานหมิ่นประมาทและกรรมาธิการกฎหมายจะมีการเชิญมาชี้แจงทั้งคู่เลยค่ะทั้งตัวของนางสาวสุชาดาแล้วก็สามีด้วยโดยให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงในเชิงลึกมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ชื่อย่อว่าเครือข่ายเสียตือเครือข่ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจจะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ทางคุณรังสิมันโรมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีดีอีก็อ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีเรื่องของสินบนนะคะคำถามก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาดีอีพยายามเคลมว่ามีการปิดเว็บเป็นล้านเว็บแต่บอกว่านี่คือความสำเร็จเรารู้ว่าอีกหลายเว็บพนันที่ยังเปิดอีกเต็มไปหมดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีดีอีไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขณะที่ในฝั่งของนางสาวสุชาดาหรือสามีไม่เข้ามาชี้แจงกรรมาธิการจะดำเนินการอย่างไรคุณโรมบอกว่าการจะไล่เรียงมาแบบนี้แน่นอนไม่ใช่เปิดเวทีพยานหลักฐานเพราะตนตั้งกระทู้ถามเรื่องสินบน40ล้านบาทดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีดีอีมีของฝากตนก็มีของฝากไปให้รัฐมนตรีดีอีเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในฝั่งของคุณสุชาดาเองนะคะก็มีการฟ้องร้องนะคะโดยพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะท้าแจ้งความปมสแกมไอเดียไม่หวั่นงัดหลักฐานสู้พร้อมพิสูจน์พ่อคาใจกรรมาธิการสอบคนนอกโรมบี้สุชาดาแจงที่มาของเงินไอเดียท้าแจ้งความปมสามีเอี่ยวสแกมเมอร์พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักฐานไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำริดข้องใจกรรมาธิการเรียกคนนอกสอบและพิจารณาขอบเขตอำนาจให้ชัดโรมไม่หวั่นถูกฟ้องจี้สุชาดาและสามีแจงทรัพย์สินค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับ พลตำรวจโทรุธพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วครับสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลนี่แหละครับ 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงินนะครับ 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13ราย 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของไทยพลัสยังคงคึกคักอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมว่าจากข้อมูลณวันที่2ตุลาคมเวลา18นาฬิกาครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด 30,709,378 รายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์60-40รายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 24,789,387 รายขณะนี้ครับกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 22,334,281 รายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนกลุ่ม 60-40 รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,919,991 รายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,555,307 รายคิดเป็น 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1,191,936 รายครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 838,380 รายคิดเป็น 70% ของร้านค้าทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไข 30% ครับหรือว่า 353,556 รายพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทย

0: พลัสคึกคักมีสิทธิ์30ล้านคนยืนยันแล้ว22ล้านไทยช่วยไทยพลัส60 40เทน้ำเทท่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30ล้าน7แสนคนรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมครับ
1: มากันที่เรื่อง World Bank กันบ้างนะคะตอนนี้ไทยเราก็พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Bank แล้วค่ะโดยคุณเอกนิติธันประภาสก็ได้ไปตรวจสถานที่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำก็รับมือได้ค่ะไทยพร้อมจัดพิธี World Bank เอกนิติมั่นใจรับมือท่วมไหวยัน GDP โตตามเป้า 2.5% มทสองปรับเกณฑ์โซล่ารูฟติดหลังคาผิวน้ำบนดินพฤศจิกายนเฟสแรกล้านครัวเรือนก็เป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
0: อีกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอรมนีเสียชีวิต2รายในประเทศไทยครับหลังจากถูกรถกระบะพุ่งชนขณะทั้ง2ซึ่งเป็นคู่รักกันเดินข้ามทางม้าลายอยู่ที่เขาหลักนะครับพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายที่ถนนเพชรเกษมในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะครับตอนนี้คนขับรถกระบะหลบหนีครับตอนนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามรถกระบะผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะว่าน่าจะผ่าไฟแดงขณะที่ไฟแดงข้ามทางม้าลายขึ้นอยู่ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับว่าปิกอัพซิ่งนรกชนคู่รักเยอรมันคาทางม้าลาย2ศพสลดพังงาตำรวจไล่ล่าจนมุมสลดเขาหลักจังหวัดพังงาปิกอัพซิ่งชนคู่รักนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายบาดเจ็บสาหัสคาทางม้าลายก่อนไปสิ้นใจคู่กันที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุรีบเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจกำนันกระจายกำลังพบรถถูกจอดทิ้งในอำเภอท้ายเหมืองขณะที่ผู้ก่อเหตุดอดเข้ามอบตัวเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาหนักขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและชนแล้วหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือครับ
1: ขณะที่ประมงสมุทรสาครก็ยังเดินหน้าในการปราบปรามปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องนะคะวิธีการล่าสุดที่นำมาใช้คือการเลี้ยงเป็ดไข่เอามากินไข่ของปลาหมอคางดำค่ะเป็นพาดหัวข่าวของเดลี่นิวส์ค่ะเลี้ยงเป็ดไข่งาบหมอคางดำประมงสมุทรสาครแปรรูปอาหารสัตว์ลดต้นทุนผลผลิตพุ่งเกษตรกรชอบใจประมงสมุทรสาครเดินหน้าโครงการนำร่องสนับสนุนเกษตรกร10รายเลี้ยงเป็ดไข่รวม200ตัวนำปลาหมอคางดำที่จับได้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์หวังลดปริมาณปลาต่างถิ่นในแหล่งน้ำควบคู่ลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้ต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนค่ะ
0: เมื่อวานนี้ดสและ191ปราบเครือข่ายยาเสพติดรวบผู้ต้องหา2คดีใหญ่ๆเลยนะครับยึดไอซ์รวมทั้งหมด812กิโลกรัมครับโดยตำรวจนครบาลแถลงผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ครับคดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติดดสทลายเครือข่ายในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาภายในปั๊มน้ำมันบนถนนกาญจนาภิเษกนะครับอันนี้เป็นคนขนครับได้ยาไอซ์น้ำหนัก462กิโลกรัมเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นตรวจยึดไอซ์ได้ถึง900กิโลกรัมครับอีกคดีหนึ่งตำรวจ191ร่วมกับหน่วยข่าวกรองของทหารกองทัพบกสกัดรถลากจูงยี่ห้ออิซูซุสีขาวพร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถนนบางนาตราดขาเข้าที่สมุทรปราการครับจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายจรินอายุ37ปีไอซ์14กระสอบน้ำหนัก350กิโลกรัมเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบนะครับว่าเครือข่ายยาเสพติดใช้รถลากจูงพร้อมตู้คอนเทนเนอร์เดินทางจากภาคใต้ไปรับยาเสพติดที่ชลบุรีก่อนลำเลียงผ่านกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคใต้จึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับสกัดไอซ์ล็อตใหญ่2รายกว่า812กิโลกรัมไม่รอดนครบาลจนมุมชานเมืองชุดปราบปรามยาเสพติดนครบาลกำลังร้อนแรงตำรวจ191สกัดรถเทลเลอร์ขนสินค้าซุกยาไอซ์350กิโลกรัมนะครับหลังร่วมกับพวกอ้างเป็นสีกากีถือปืนข่มขู่ขออภัยฮะหลังจากที่บนถนนบางนาตราดครับโชเฟอร์สารภาพรับจ้างขนปะปนกับอะไหล่รถลงใต้ได้ค่าจ้างขนเที่ยวละ300,000บาทครับ
1: ปิดท้ายกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไทยเราคว้าเหรียญทองที่18ได้สำเร็จนะคะจากกีฬาเทควันโดของหยูบันลังทัพทีมแดงซึ่งเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์นะคะบันลังฟอร์มเทพแชมป์สมัยที่2ตั้งเป้าทองโอลิมปิกพร้อมกับภาพอยู่ในมติชนด้วยค่ะ
0: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพุชนาถผมดรงจันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญศีลเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชะแลแก่ชะลามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะ ป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารก็ถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมัสสะนิสัมมาการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัต

สะยะโสภิวัฒติยศราบสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็น

มาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อาจจะขัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพลั้งในการคลองตัวคลองตนลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานนสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่รูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการคลองตัวคลองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอๆว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยเนี่ยอาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้อยู่ให้กินพอส่งงาน

งานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเราตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนเนี่ยยังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพระเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สาม
บุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี่ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอาภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วง4-5พ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วง4-5บางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้น3เพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นเออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกเอากราบเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสะเกดในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นแหละญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีนะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัสกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นเนี่ยความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์และนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพล่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีกลาโหมติดตามแก้น้ำท่วมเคหะร่มเกล้า33ระดับน้ำจุดวิกฤตลดลงเมื่อคืนนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญและเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วคณะได้ติดตามการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำอ้อตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยสามารถช่วยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ในจุดวิกฤตด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการดำเนินงานตามแผนระบายน้ำที่กรุงเทพมหานครกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางและปรับแผนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถลดระดับน้ำในจุดวิกฤตได้อย่างมีนัยสำคัญเป็นไปตามแผนที่ร่วมกันดำเนินการมาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยจะยังคงติดตามปริมาณน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่านี้ระหว่างเดินทางโดยเรือเข้าสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมโดยสารกับประชาชนและแวะพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ที่ยังอาศัยอยู่บนอาคารโดยประชาชนสะท้อนว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ประมาณร้อยละ50แม้การดำเนินชีวิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแต่รู้สึกอุ่นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อประชาชนกล่าวขอบคุณพลโทอดุลกล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณตนขอให้ขอบคุณน้องๆทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานพร้อมย้ำว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่ผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจากนั้นคณะได้ร่วมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังแก๊งวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดเพื่อนแฉพกทั้งมีดง้าวระเบิดและปืนกลางดึกเวลาประมาณ 23:50 นาทีตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระราม3จึงเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเด็กชายวัย14ปีอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือซ้ายมีบาดแผลชะกันจากการถูกฟันจนนิ้วเกือบขาดนั่งจมกองเลือดร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในอาการตกใจโดยมีรายงานว่าบางคนถูกทำร้ายร่างกายเช่นกันหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและกลุ่มเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากย่านวัดไซถนนพระราม3และแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้โดยตั้งใจว่าจะขี่รถเดินทางไปรับเพื่อนที่จังหวัดชลบุรีแต่ระหว่างกำลังเติมน้ำมันกลับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หลายคันบางคันซ้อน3คนเข้ามาประชิดและตะโกนถามว่าเป็นเด็กที่ไหนก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุรุมทำร้ายผู้เสียหายระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวมาหลายชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุพากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตำรวจสน.บางโพงพางอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุและติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขาหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร
4: ลูกสาวเป็นนางเอกที่โด่งดังคือน้องอ้อมพิยดาอัครเสรณีด้วยนะคะท่านก็มีความอ่อนโยนในการตอบคำถามเนี่ยเขายกตัวอย่างนะคะว่าวิธีการตอบคำถามของท่านทำไมมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้คนไปพึ่งพากันเยอะนะคะท่านก็จะเป็นคนที่ไม่บอกว่าให้ทำข้อ A หรือข้อ B แต่ท่านจะใช้หลักของธรรมชาติที่พูดยังไงก็ถูกกันนะคะใช้ความนุ่มนวลใช้ความสติเตือนใจยกตัวอย่างเช่นท่านก็จะเตือนว่าให้คนเขียนมาปรึกษาปัญหาที่แฟนใหม่รักแฟนมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าให้กลับมาเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็มักจะชี้ให้เห็นว่าความรักเนี่ยไม่ได้มีแค่การครอบครองสำนวนก็จะปลอบประโลมเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ใจดีจึงทำให้คอลัมน์ตรงนั้นหน้ากระดาษเล็กๆตรงนั้นเนี่ยมีความหมายคล้ายกับยาวิเศษเยียวยาผู้ที่มีปัญหาหัวใจซึ่งส่งไปถึงทีนี้เรามาฟังดีไหมคะว่าลักษณะสำนวนภาษาที่อยู่ในจดหมายซึ่งเขียนไปถึงศิรานีนั้นเป็นอย่างไรกันในเพลงที่ชื่อเหมือนกับคอลัมน์ปัญหาหัวใจนะคะคุณจิตรวดีจิตตะเกษมเป็นผู้ขับร้องเอาไว้ค่ะ

0: คุณมนูนเทพประธานกับเพลงผิดทางรักนะคะอันนี้ไปรักคนมีเจ้าของพูดถึงเรื่องมนุษย์เนี่ยไอ้ที่จิตใจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมันก็ไม่ได้ดังใจใช้คำนี้ดีกว่าดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนพบเจอเป็นปกติเหตุเพราะว่าถ้าเรามาดูนะบางทีแหมมันไม่ได้อย่างใจเลยอะนี่พูดทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะมันกำลังจะบอกเราว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันมีทั้งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ส่วนไหนที่ควบคุมได้ก็ใช้ความสามารถในการที่จะพิสูจน์ตัวเราเองด้วยว่าใจเราเนี่ยมันแน่พอหรือเปล่าในการที่จะรับมือกับมันแล้วก็รับมือให้ได้แต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้อันนี้ต้องยังไงคะคุณสุภรัตน
1: ์ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางหรือเปล่าคะ
0: คืออันนี้ดิฉันต้องตั้งให้คุณสุภรัตน์เป็นกูรูชื่นชมบทบาทที่เห็นว่าออกไปช่วยน้ำท่วมเห็นใน Facebook ไปไหนมาคะ
1: ก็คือบ้านสวนของดิฉันอยู่พื้นที่มีนบุรีก็เป็นที่ที่ประสบภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่แพ้ลาดกระบังเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่อยู่ในซอยต่างๆเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะดิฉันอยู่แถวถนนบึงขวางก็คือถนนเชื่อมระหว่างถนนร่มเกล้าออกสุวินทวงศ์นะคะเมื่อวานนี้น้ำบนถนนในซอยก็ยังท่วมขังอยู่แต่ว่าบนถนนเมย์อย่างถนนร่มเกล้าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าถนนสูงไม่ท่วมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลี้ยวขวาไปเคหะร่มเกล้าก็คือร่มเกล้า24ที่เราเห็นภาพข่าวอยู่อันนั้นก็คือหนักจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีความพยายามในการที่จะสูบน้ำให้ระบายออกแต่ปัญหาก็คือว่าสูบออกไปแล้วมันก็ล้นกลับเข้ามาอีกนะคะที่เราเห็นท่อซิ่งพญานาคเข้าไปวันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะเพื่อจะเร่งสูบออกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือน้ำเน่านะคะแล้วก็ขยะต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีก็ควรจะจัดหาศูนย์พักพิงที่พักพิงด้านนอกแล้วก็อพยพคนออกมาเพราะว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็คิดว่าคงจะต้องช่วยดำเนินการแล้วก็กรุงเทพมหานครเขาก็จับคู่บัดดี้เอาเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยไปช่วยเขตที่มีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ยังจะไม่ทันอยู่ดีนะคะเพราะงั้นก็คงจะต้องขอให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเวลานี้เราเห็นจิตอาสากันเป็นส่วนใหญ่นะคะ

0: ก็ให้กำลังใจนะใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันนะเมื่อวานก็เอาสิ่งของข้าวของอะไรเข้าไปที่สำคัญเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านต่างๆนะคะอย่างบ้านดิฉันเองก็เลี้ยงน้องหมาเนี่ยหลายตัวนะคะจะอพยพออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะเอาส่งอาหารเม็ดอะไรเข้าไปเพราะช่วงนี้หุงต้มอะไรไม่ได้นะคะก็ยังมีคนที่เขาเฝ้าบ้านอยู่ช่วยเลี้ยงน้องหมาอยู่นะก็เราก็มีหน้าที่ต้องช่วยอำนวยความสะดวกเอาข้าวเอาของส่งเสบียงเข้าไปนะก็อดทนกันทุกคนนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปมันเป็นบททดสอบว่าเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งแค่ไหนนะคะแล้วก็ยามนี้ก็ขอว่าใครมีกำลังตรงไหนอย่างไรก็ช่วยเหลือกันแล้วกันนะคะ
1: ค่ะดิฉันเห็นรอบๆตัวเนี่ยโอ้โหเขาตื่นตัวกันคนละแบบสองแบบนะคะอย่างกับตัวเองก็ได้สมทบกับคนอื่นที่เขามีเรี่ยวมีแรงลงไปช่วยในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาพูดถึงเรื่องเบาๆกันดีกว่าเชื่อว่าท่านฟังหลายๆท่านก็คงจะชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ชอบไหม
0: โอ้ทานอย่างน้อยต้องมี1มื้อใน1วันเพราะว่าข้าวทุกมื้อก็ไม่ไหวนะค่ะ
1: สำหรับตัวเองเนี่ยถ้ามื้อไหนทานก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นมื้อพิเศษเลยน
0: ะ
1: เพราะว่าปกติแล้วชอบทานข้าวนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีครบทุกอย่างเลยก็ว่าได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าข้อที่1สะดวกกับอีกอย่างนึงอะไรรู้ไหมคะที่เรามีความรู้สึกสะดวกใจจะทานก๋วยเตี๋ยวถ้าทานนอกบ้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสามารถทำร้อนๆใช่ไหมคะมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยเรื่องเชื้อโรคก็คงค่อยยังชั่วไปหน่อยมั้งทีนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงก๋วยเตี๋ยวให้ฟัง
0: แล้วมีเพลงก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอคะ
1: ไม่ใช่เพลงอย่างเดียวนะ อิ๋วเป็นตำนานเลยตำนานเรื่องใหญ
0: ่ค่ะ
1: เคยมีถึงขนาดผู้นำของประเทศนะคะจอมพลป.พิบูลสงครามเน
0: ี่
1: ยท่านก็เป็นผู้นำที่มีนโยบายรัฐนิยมนะคะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งท่านเห็นว่าถ้ามาบริโภคก๋วยเตี๋ยวช่วยกันจะเป็นการช่วยชาติคือทางด้านเศรษฐกิจที่ตอนนั้นมันมีหลังจากสงครามใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็ตกต่ำจากสงคราม
0: ข้าวยากหมากแพง
1: ใช่เงินจะได้หมุนเวียนที่จำกล่าวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตกล่าวแบบที่จอมคืออ่านท่านที่ท่านพูดไว้ท่านบอกว่าอย่าให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยหากพี่น้องชาวไทยช่วยกันกินก๋วยเตี๋ยวคนละ1ชามทุกวันทุกวันวันนึงก็จะมีคนกินก๋วยเตี๋ยว18ล้านชามไอ้ตอนนั้นนะคะ18ล้านชาม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ต้องเท่าไหร่70ล้านชามเหรอ
0: คนขายก๋วยเตี๋ยวรวยเลยนะคะช่วยกันรับประทาน
1: ก็ได้จะกล่าวต่อบอกว่าตกลงวันนึงอ่ะค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทย1วันเท่ากับ90ล้านสตางค์เท่ากับ900,000บาทอันนั้นเงินตอนนั้นเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอเงิน900,000บาทนั้นก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลทั่วกันไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวและเงิน1บาทก็มีราคา1บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี
0: ้
1: ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงินท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะคะอย่างไรก็ตามก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เพิ่งเริ่มมีในช่วงจอมพลป.แต่ว่ามันเหมือนกับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองเกี่ยวกับการเมืองเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนี่ยมันมาพร้อมกับการหลั่งไหลถ่ายเทเข้ามาของชาวต่างชาติค่ะซึ่งสมัยพระนารายณ์นี่เปิดกว้างใช่ไหมคะมีคนโปรตุเกสทำให้เรามีทองหยิบฝอยทองทองหยอดแล้วก็มีพวกเปอร์เซียทำให้เรารับประทานอาหารใส่กะทิแล้วก็มีคนจีนค่ะคนจีนเข้ามาเนี่ยแหละค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามาในตอนนั้นเลยอิทธิพลมีมากขึ้นจนบันทึกอยู่ในคำให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าด้วยการค้าขายนอกกรุงสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็ระบุว่าบ้านในคลองสวนพลูพวกจีนตั้งเต่าต้มสุราเลี้ยงสุกรขายและทำเส้นหมี่แห้งขายก็คือเหมือนกับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กๆเส้นหมี่นะคะเอาละค่ะในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรามีเพลงค่ะถึงได้พูดถึงนะคะเป็นเพลงก๋วยเตี๋ยวของจอมพลป.พิบูลสงครามในยุครัฐนิยมของท่านแต่เขาเพิ่งมาบรรเลงกันเมื่อไม่นานนี้เองนะคะในโอกาสที่รู้สึกจะครบรอบ50

0: ีขออภัยค่ะครบรอบ50ปีของเพลงไทยสากลของกองทุนอนุรักษ์เพลงของเดี๋ยวนะกองทุนอนุสรณ์ผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์ค่ะไปฟังเพลงก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์และผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาทท่านี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอุตุเตือนอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่4-7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
6: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
9: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
8: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: เปิดเพลงครวญนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแพงให้ฟังกันนะคะเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะเป็นผู้แต่งคำร้องนะคะท่านก็บอกว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสายน้ำนะคะท่านเองก็เป็นคนที่ถูกฉลุกับสายน้ำนะคะบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงเกี่ยวกับสายน้ำที่ไรเนี่ยโด่งดังทุกทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงท่าฉลอมแสนแสบกว้านพะเยาแม่กลองนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่ติ๋วค่ะเราก็กลับเข้าสู่รายการในช่วง9นาฬิกาหลังจากที่รับฟังข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงที่แล้วนี่พี่ติ๋วเปิดเพลงก๋วยเตี๋ยวเราก็ชวนคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เลยมีหลายท่านนะคะให้ความเห็นมาทาง Facebook อย่างคุณต้าสุภกรบอกพูดถึงก๋วยเตี๋ยวฟังสตรีมเขาก็มีนะเพลงก๋วยจั๊บแน่ร้องโดยคุณชัยรัตน์เทียบเทียมน่ารักดีครับแน่นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรื่องมีก๋วยจั๊บอีกนะคะเดี๋ยวอาจจะมีราดหน้าเย็นโดโฟ
1: นี่วันหลังสักวันหนึ่งไหมเอาเรื่องรายการอาหารอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เรารอสะสมให้ท่านผู้ฟังช่วยกันแนะนำมาว่านอกจากนั้นมีส้มตำเพลงหนึ่งละที่ดิฉันรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์นะคะ
0: เพลงน้ำพริกปลาทูก็มี
1: น้ำพริกปลาทูเริ่มคิดเริ่มเยอะ
0: เนี่ยเริ่มหิวแล้วแหละนะคะใครยังไม่ทานอาหารคุณวาสนาบอกชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแบบบุฟเฟ่ที่ข้างโรงพยาบาลอรัญญประเทศรสเด็ดยอดเยี่ยมค่ะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนี่ก็อร่อยหลายๆเจ้านะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารพื้นอาหารราคาไม่แพง
0: ใช่
1: ใช้ได้ทีเดียว
0: แล้วก็ทานกับมะระนี่มันเข้ากันดีเลยนะก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชลิตาบอกว่านะพูดถึงบะหมี่ป๊อกป๊อกมาแล้วก็บอกว่าแหมหลานเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนโบราณกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเคยกินกันไหมโอ้โหอันนี้ประจำเลยตอนเด็กๆเนี่ยอิ๋วกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเนี่ยเรียกว่าเป็นประจำเลยแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพี่น้องเราก็4คนนะนะแล้วก็มีลูกของลุงของป้าอีก4คนอยู่บ้านเดียวกันใน8คนนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของอาหารนะกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันก็ประหยัดไปได้บ้างเหมือนกันมันก็เป็นกับข้าวนะฮะ
1: เนี่ยกินเองเนี่ยจะคุ้นเคยกับเกาเหลากับข้าว
0: ค่ะแล้วนี่กินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกับข้าวกินมาม่ากับข้าวกินราดหน้ากับข้าวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะก็อร่อยดีนะตอนเด็กๆแล้วก็กินอะไรก็อร่อยแหละค่ะ
1: สำหรับข้าวเนี่ยคือกินได้หลายอย่างถ้าตอนที่เด็กๆเลยน
0: ะ
1: จะเห็นคนรุ่นทวดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากินกินข้าวกับแตงโมอย่างเงี้ย
0: ใช่แตงโมสับปะรดนะกินกับข้าวได้คุณประกิตบอกสมัยก่อนมีก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆพายเรือมาขายตามคลองสมัยนี้มีไหมเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามตลาดน้ำนะคะที่มีขายของอยู่ในเรือแต่ว่าไอ้ที่พายเรือมาขายตามคลองเนี่ยก็น่าจะไม่เห็นแล้วนะสมัยก่อนบ้านแม่ดิฉันที่ตลิ่งชันอยู่ติดคลองบางเชือกหนังนะคะหน้าบ้านก็สมัยก่อนยังมีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะพายเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวขายไอติมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะก็จะมีก็จะเห็นจอดตามตลาดน้ำหรือว่าตามท่าน้ำที่วัดนะวัดมะพร้าวเตี้ยเนี่ยถ้าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยต้องลองไปมันจะมีเรือขายก๋วยจั๊บนะมาจอดตรงท่าน้ำเวลาไปทำบุญวันพระเนี่ยก็จะไปนั่งกินประจำเลยอร่อยดีนะคะ พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนะตอนนี้น้ำท่วมนะเรือก็เป็นสิ่งจำเป็นอาหารการกินก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะทำไมไม่มีใครพายไปขายก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างนะคะ
1: ก็คือดิฉันอ่านเรื่องราวแถวๆจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่อยู่กับสายน้ำคือเหมือนกับว่าในยามปกติที่น้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่บ้านปกติน
0: ะ
1: แต่ว่าบ้านเนี้ยลักษณะของชุมชนเนี่ยจะมีการปรับเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับเมื่อเวลาน้ำมากขึ้นมาแล้วก็ยังค้าขายกันได้ปกติด้วยไม่เพียงแต่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะที่สุพรรณบุรีเดียวกันนะดิฉันเคยส่งให้น้องเขาอ่านเขาบอกว่าที่บางลี่สองพี่น้องสุพรรณเป็นบันทึกเอาไว้โดยท่านสุเมธชุมสายณอยุธยานะคะท่านบันทึกในหนังสือที่

0: ่าน้ำบ่อ
1: ขออภัยค่ะ
0: น้ำบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทยท่านก็ยกตัวอย่างว่าที่บางลี่ที่เล่าให้ฟังสองพี่น้องสุพรรณเนี่ยจะเป็นที่ลุ่มอ่างกระทะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้สองชั้นชั้นบนเนี่ยทำระเบียงให้คนเดินติดต่อกันได้ทั่วทั้งชุมชนนึกภาพนะคะระเบียงชั้นสองเนี่ยแล้วฤดูแล้งรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาบนถนนอย่างปกติแต่พอฤดูน้ำหลากชาวบ้านก็จะเตรียมเก็บข้าวของล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะมาวันสองวันก็จะย้ายพวกข้าวของและสินค้าขึ้นไปชั้นบนพร้อมกันทั้งชุมชนพอย้ายของเสร็จน้ำมาพอดีพอน้ำมาพอดีก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นเกือบปกติกันได
2: ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาก็เห็นว่าน้ำมาตามฤดูกาลก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ก็สิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนบ้านเรือนเรายกสูงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คูคลองต่างๆก็โดนถมนะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายน้ำมันก็เลยไม่มีทางไปนะคะ
0: ใช่ดิฉันนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมก็มีสถาปนิกที่เก่งๆกันพูดถึงโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเป็นโครงการจัดสรรเรียลเอสเตทแบบไหนก็แล้วแต่ในที่ที่มันเสี่ยงต่อการน้ำท่วมนะก็น่าที่จะคิดเผื่อๆไว้
2: ช่วงมหาอุทกภัยปี54หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พูดกันเยอะนะฮะว่าเราจะทำยังไงออกแบบบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์นวัตกรรมเกี่ยวกับการช่วยน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยมีนะคะเรียกว่าไม่รู้ว่าบทเรียนเอาไปไว้ตรงไหนกันแล้วนะคะมันก็
0: ยังพูดขำๆกับคนที่บ้าน
2: ค่ะ
0: บอกว่าเอ๊ะเราทำเรือนหลังเล็กๆเอาไว้สักเรือนหนึ่งไหมที่ท้องมันเหมือนลอยน้ำได้
2: อ
0: ะเผื่อว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมการไม่ทัน
2: ต้องอยู่บ้านเรือนแพนะนะคะอยู่บ้านเรือนแพเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยนะทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพอย่างใครที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงนี่ตอนนี้ก็น้ำล้นนะคะในหลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ถูกน้ำท่วมฝากเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะบางปะกงแล้วก็ต่อด้วยลุ่มเจ้าพระยาให้ฟังเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตค่ะ

0: ค่ะ
1: บางประกงต่อด้วยลุ่มเจ้าพระยานะคะโดยเฉพาะเพลงลุ่มเจ้าพระยาที่ได้ฟังไปในเสียงร้องของคุณจิตนาสุขสถิตนะคะคือเขาบอกว่าต้นฉบับของเพลงนี้เป็นเพลงคู่นะคะที่ขับร้องโดยคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แล้วก็คุณประชุมพุ่มสิริขับร้องในภาพยนตร์เรื่องลุ่มเจ้าพระยาเมื่อปีพ.ศ. 2494นะคะโบราณนานมามากแล้วนะคะ
2: 73 ปี
1: ค่ะครูแก้วท่านแต่งคำร้องเพลงนี้เพื่อเตือนใจครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่2ท่านนะคะก็คือครูนาถาวรบุตรและครูเอื้อสุนทรสนานที่ในขณะนั้นหมางใจกันเรื่องการแต่งเพลงมาร์ชไทยไม่ทำลายไทยที่จอมพลป.พิบูลสงครามมีคำสั่งให้กรมโฆษณาการแต่งขึ้นนะคะครูนาถนั้นก็ทำงานอยู่ที่กรมโฆษณาการตอนนั้นแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการแต่งเพลงมาร์ชเป็นพิเศษเนี่ยท่านก็แต่งทำนองเพลงเสนอขึ้นไปแต่ปรากฏว่าไม่เป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจก็ทำให้ครูเอื้อสุนทรสนานในฐานะหัวหน้าวงดนตรีกรมโฆษณาการเนี่ยท่านต้องแต่งทำนองส่งขึ้นไปใหม่ก็เป็นเหตุให้ครูนาถน้อยใจแล้วก็ลาออกจากกรมโฆษณาการไปนะคะครูแก้วท่านก็แต่งเพลงให้ครูเพลงทั้งสองท่านพยายามประสานร้อยร้าวกันให้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นประโยคที่เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะว่าเราเกิดมาผูกใจรักกันดีกว่าเพราะว่าชีวาแสนสั้นเราอย่าได้กระเทือนหัวใจต่อกันทิ้งชีวิตอันสุขใจอย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชยชิดมั่นจงผูกพันรักกันด้วยใจมาถึงยุคนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะฝากไปถึงเนาะ

0: บางทีเราติดตามดูข่าวต่างๆผู้มีอำนาจการเมืองวิวาทะการเมืองกันเยอะแยะไปหมดนะคะเอาเป็นว่าช่วงภัยพิบัตินี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาประเทศกันดีกว่านะคะ
1: นะคะคือเห็นภาพแล้วดิฉันก็คิดว่าบรรยากาศที่คุณหญิงพูดเนี่ยแหละมันสำคัญนึกถึงเพลงที่เปิดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนคือเพลงบ้านของเราที่คุณโซลีร้องที่จะมีอยู่ท่อนหนึ่งเพราะบ้านมีรักน้ำใจกับอภัยกรุณาก็เหมือนกับบ้านเมืองของเรา
0: ค่ะ
1: นี่แหละนะคะถ้าหากว่ามันมีบรรยากาศของความรักความมีน้ำใจมันก็จะทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยที่แก้ไขได้หันหน้าเข้าหากันใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: มันก็ทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากขึ้น
0: ค่ะ
1: ทีนี้ดิฉันขออนุญาตพูดถึงเพลงที่คุณจินตนาเพิ่งร้องผ่านไปในแง่ของการร้องหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: คือดิฉันเองเนี่ย ก็เป็นผู้ที่ประสบภัยทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะซึ่งมันก็
0: ใช้คำว่าประสบภัยเลยนะคะ
1: ต้องใช้คำนี้ ค่ะเพราะว่าเล่าไปมันก็ยาวแล้วก็จะเล่าเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่คุณจินตนามาร้องเป็นตัวอย่างให้ฟังนี่แหละตอนแรกที่ดิฉันฟังดิฉันเอ๊ะใช่เสียงคุณจินตนาหรือเปล่าเพราะว่าไปฝังใจกับรุ่นเจ้าพระยาที่คุณจินตนาร้องไว้เดิมซึ่งเสียงก็จะใสจะอะไรแต่อย่างไรก็ตามเพลงที่ร้องผ่านไปไพเราะมากไพเราะแบบการมาร้องในวัยที่ล่วงการผ่านไป
0: ค่ะ
1: ดิฉันเคยสงสัยนะคะแล้วก็ศึกษาพอสมควรทีเดียวจนได้ไปเจอครูที่สอนการใช้เสียงโดยเฉพาะการร้องเพลงท่านหนึ่งแล้วเขาก็พูดบอกว่าเหมือนกับเมื่อวันเวลาที่เปลี่ยนไปมันก็พาทุกอย่างเราเปลี่ยนแปลงรวมถึงเสียงด้วยนะคะให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าท่านอยากร้องเพลงแล้วอยากมีความสุขกับมันเนี่ยก็ร้องโดยไม่ไปหวนถวิลถึงอดีตเสียงแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่เสียงที่เราใช้ได้ในตอนนี้แล้วแต่จงมีความสุขกับเสียงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วร้องให้ดีดิฉันเตรียมเอาไว้ว่าจะมาเปิดให้ฟังสักวันหนึ่งคือคุณภาพของนักร้องในอดีตบางท่านที่เคยร้องเพลงเมื่อก่อนไพเราะมากวันนี้เสียงไม่เหมือนวันนั้นมากมายแต่ยังร้องเพลงได้ไพเราะมากที่เหมาะสมกับวันนี
0: ้
1: คุณจินตนาเนี่ยดิฉันคิดว่าเสียงเนี้ยต้องปลาย70ถึง80เพราะว่าเห็นท่านมาร้องโกลเด้นซองตอนนั้นเนี่ยท่านอายุตั้ง87-88แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ยังไพเราะท่วงทำนองไพเราะไม่เพียงพอท่วงทีก็ยังสง่างามด้วยอันนี้ก็เป็นเกรดฝากสำหรับคนที่รักการร้องเพลงนะคะว่าปัจจุบันมันจะทำให้ดีได
0: ้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักเบรกกันให้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสายน้ำก็ต้องนึกถึงเพลงนี้สายชนค่ะคุณจันทนีอุณากูลค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
12: ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
11: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
13: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะ

0: ทำให้ชุ่มคอ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ริมฝั่งน้ำนะคะเสียงร้องคุณมาริสาอมาตยกุลนะคะคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ตั้งแต่ปี2492นะคะต่อมานี่ก็ครูแก้วได้ชักนำคุณมาริสาเนี่ยเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนักร้องโครงการดาวรุ่งพรุ่งนี้รุ่นเดียวกับคุณบุษยารังสีนะคะแล้วก็คุณอ้อยอัจฉราก็ได้ร้องบันทึกเสียงเพลงแรกในเวลาใกล้เคียงกันนะคะอ่ะก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกรุมบ้านะเท้าไฟทั้งหลายลุกขึ้นมาเต้นกันบ้างหรือเปล่านะคะ ค่ะก็เข้ากับบรรยากาศนะคะคือบางทีคนเครียดมากๆเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะก็ต้องมีคนที่อารมณ์ขำขันนะเข้าไปดูในYouTube ดู TikTok ดูคลิปต่างๆนี่เขาก็มีนะแบบที่ทำน้ำท่วมมาแบบอารมณ์ขันๆนะพี่ติ๋วนะคุณผู้ฟังนะคะ
1: คือดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานค่ะ
0: ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์นะ
1: คะ
0: ก็อย่างน้อยก็ให้กำลังใจนะมีอะไรเลยท่านเป็นแฟนรายการของเราก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะส่งกำลังใจไปถึงท่านที่อยู่ย่านเคหะร่มกล้าวด้วยแถวนั้นนี่ก็แฟนรายการเราเยอะนะคะแถววัดปากบึงเนี่ยนะคะแถวนั้นก็ยังท่วมขังอยู่นะคะก็ต้องใช้เวลาวันนี้เมื่อวานนี้ดิฉันก็ผ่านไปแถวร่มกล้าวนะช่วงบ่ายๆนี่ฝนตกหนักนะคะตกหนักมากแต่ก็ไม่ได้ตกแช่นานนะคะก็มาวันนี้มีแดดช่วงกลางวันนะบ่ายๆเย็นๆก็อาจจะหมายรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ฝนฟ้าก็จะไปตกดักทางภาคเหนือภาคอีสานก็ไล่เรียงลงมาตามลำดับภาคกลางกรุงเทพมหานครนี่พรุ่งนี้เขาบอกว่าหนักเลยนะคะ

0: พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังมีเพลงเพราะให้ฟังกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้แฟนเพลงคนไหนเป็นผู้ประสบภัยนะคะคุณกชมนสวัสดีค่ะคุณพิสมรคุณมานิตนะคะคุณวาสนาคุณภคธรนะคะคุณวัจนาแล้วก็มีคุณหลายๆท่านนะฮะบางคนก็บอกว่าขอเพลงมาด้วยนะคะถ้าเวลาทันก็จะเพิ่มเติมให้นะ
1: คะ
0: มาฟังเพลงต่อไปแล้วกันนะคะเพลงที่มีจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเชื่อว่าหลายคนร้องตามได้ชมไพรในฝันจากดอกไม้ป่าแล้วก็โถมดแดงนะคะเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งกับร้องโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคคุณนำและดีเจพี่ติ๋วกิติภาณาพงษ์ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะโถมดแดงนี่เป็นเพลงที่คนรุ่นหลังๆก็คงจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นเพลงเพลงเก่าๆนะดิฉันเองเนี่ยมาจัดรายการเนี่ยนะก็ไปค้นหาเพลงเก่าๆโอ้ก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเพราะดีนะคะเพลงนี้ที่ขับร้องโดยคุณพิทยาบุญรัตพันธ์นะคะคำร้องคุณทาตรีทำนองนิพนธ์เสวตนันตอนแรกเนี่ยโถมดแดงเขาจะเอ๊ะมันเป็นโถหรือเปล่าเนี่ยเอามดแดงมาใส่หรือเปล่า
1: เน
0: ี่ยมันไม่ใช่นะมันโถเนี่ยมันเป็นคำอุทานะโถนะคะที่มาของเพลงนี้บอกเกิดจากช่วงที่คุณเพชรยาร้องเพลงอยู่ที่ไนท์คลับย่านถนนราชดำเนินนะคะด้วยความที่เป็นนักร้องสาวสวยเสียงหวานเนี่ยก็มีเสียใหญ่คนหนึ่งนะมานั่งเฝ้าทุกคืนเลยทิปเด็กเสิร์ฟไม่อั้นเลยแล้วก็พยายามจะเรียกคุณเพชรยาเนี่ยมานั่งคุยด้วยแต่ว่าคุณเพชรยาหลีกเลี่ยงมาตลอดนะคะแล้วเธอก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ครูนิพนธ์ฟังนะคะครูก็ครูนิพันธ์ก็ร่วมมือกับครูทราตีนะแต่งเพลงโถมดแดงขึ้นมาให้คุณเพชรยาร้องนะคะแล้วก็หลังจากดูเหมือนผู้ชายคนนั้นก็จะรู้สึกตัวรบเร้าไม่ทราบหายหน้าไปเลยนะนี่ตามประวัติที่สืบค้นมานะคะ
1: ค่ะพูดถึงมดแดงแล้วแฝงพวงมะม่วงเนี่ยดิฉันพยายามมองที่ต้นมะม่วงที่บ้านก็มีสองสามต้นไม่เคยเห็นมดแดงอยู่บนมะม่วงนะคะอยู่บนต้นมะม่วงที่บ้านนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยไปเดินในชุมชนที่แบบว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเป็นนักการเมืองอยู่พื้นที่ปริมณฑลใช่ไหมคะแถวประเวศอะไรพวกนี้แล้วก็เดินเข้าไปงงมากเลยเห็นชีวิตของคนแถวนั้นเหมือนวิถีชีวิตต่างจังหวัดดิฉันก็เห็นก็ถือไม้ยาวๆกันหลายคนถามว่าไปทำอะไรหรอเขาบอกว่าเขาจะไปเอารังมดแดงค่ะ
0: เขาเรียกซอยไข่มดแดง
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นวิถีชีวิตที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอแต่พอได้เจอแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อกรุงเทพเราอย่าคิดว่ามันเป็นเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุทั้งหมดนะคะแต่เหมือนกับผู้คนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็มักจะพกเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ตัวเองคุ้นเคยเข้าไปด้วย
0: ค่ะนะพี่ติ๋วเคยกินไข่มดแดงไหม
1: อยากพูดอ่ะ
0: มัน
1: ชอบมาก
0: เปรี้ยวๆนะ
1: ไข่ชอบรูปแบบ
0: ใส่ไข่เจียวไข่มดแดงแล้วแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะ
1: เคยทานไข่เจียวไข่มดแดงไหม
0: เคยค่ะ
1: นะคะเรียกว่าอร่อยเนาะพูดถึงเปรี้ยวปากเลยเนี่ยเรา
0: ก็มี
1: อาหารหลายรายการแล้วนะแล้วก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วด้วยท้องชักร้อง
0: ชอบกินพวกอาหารแบบที่เป็นพื้นบ้านแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีร้านอาหารจำนวนก็ไม่มากแล้วแหละที่ยังขายอาหารพวกนี้อยู่นะคะ
1: น้อยลงทุกวัน
0: น้อยลงทุกวัน
1: ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะว่ารสชาติของอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพวิถีชีวิตสังคมซึ่งทุกวันนี้เราอยู่เมืองหลวงเนี่ยมันจะเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งว่าคนซื้ออาหารนอกบ้านทานกันเยอะขึ้นแล้วก็รสชาติของอาหารมันก็เปลี่ยนไปเหมือนเขาจะตอบสนองคนจำนวนมากเราจะหารสแบบเดิมๆได้ยากมีอยู่ร้านหนึ่งนะดิฉันกำลังรู้สึกให้เขาจะยืนระยะได้นานไหมเป็นร้านอาหารใต้เขาทำอาหารอร่อยแต่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านเขาคนน้อยที่สุดเรียกว่าพนักงานที่ยืนเหงากันเลยก็เลยมีความรู้สึกว่ารสนิยมในการรับประทานมันเปลี่ยนไปเลยไงร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นร้าน

0: านที่ทำอาหารแบบฟิวชั่น
1: ค่ะ
0: คนเยอะ
1: ค่ะเปลี่ยนไปนะคะพูดถึงอาหารแล้วเดี๋ยวเราส่งท้ายอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอ่านเช้ารับประทานกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยเพลงตาสีกำสวนนะคะเป็นแบบว่าเวอร์ชัน2ต่อจากตาสีกำสวนเพลงแรกที่พี่ติ๋วเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปในช่วงต้นรายการนะคะอันนี้ก็จะให้ฟัง
0: แปลคำว่ากำสวนนิดได้ไหมคะคนสมัยใหม่เผลอมาฟังอะไรหรือกำอะไรอยู่ กำสวนทั้งสวนได้ไงแปลว่าเศร้า
1: แปลว่าเศร้านะกำสวนนะคะสอเสือรอเรือวอแหวนรอลิงนะคะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะในยามทุกยากแบบนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะท้อได้แต่อย่าถอยนะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ลากันด้วยเพลงตาสีกำสวนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าในรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยเตรียมศูนย์พัก

0: พิงอพยพเครื่องสูบน้ำอาหารยาเน้นย้ำภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เป็นวันที่5ได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะที่ภาคใต้ซึ่งวานนี้ลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาและการรักษาพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสามารถตัดสินใจสั่งการได้วันนี้จะหารือเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมและฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่ระดับน้ำสูงมากทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี43จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเตรียมเยือนไทย 9-10 ตุลาคมนายกาลาลาซานานากุสมาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันที่ 9-10 ตุลาคม 2569การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่10ของอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568ทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและคณะอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลและหารือข้อราชการเต็มคณะจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตการหารือจะครอบคลุมประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมง

0: โมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนินกาแฟซองทรีอินวันที่เข้มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติที่ลงตัว
3: เอาละครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
6: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยม

ขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสารพันวันอาทิตย์บันเทิงก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคม2569นะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะอันนี้ก็ข้อมูลสั้นๆนะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสารพันวันอาทิตย์บันเทิงสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันข่าวสารและบันเทิงนะเพื่อคนทุกวัยในคลื่นอสมทชุมพร 90.75 และก็คลื่นอสมทหลังสวน 104.75 พื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งจังหวัดระนองบางส่วนประจวบคีรีขันธ์บางส่วนแล้วก็ทางสุราษฎร์ธานีบางส่วนนะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขาประจำและหลายๆสายที่ติดตามที่กล่าวถึงนะครับก็มีพี่ๆในหมู่บ้านปุณผลวิลล่าสีไอ้คกเป็นหลังสวนก็ทักมาอาจารย์ไปจัดรายการวิทยุเลยก็บอกครับนะก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผ่านสื่อสารมวลชนนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะอากาศบริสุทธิ์ดีมากนะท้องฟ้าแจ่มใสแต่ทางรัฐบาลเขาก็ให้ตระหนักไว้นะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนะครับอาจจะมีฝนฟ้ามากขึ้นนะครับในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ขอให้ทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกๆคนนะครับรวมถึงประชาชนด้วยนะครับให้ความระวังนะครับถ้าหากว่ามันฝนมาหรือว่าน้ำมันมาหรือผิดสังเกตตรงไหนหนึ่งก็คือการช่วยเหลือตัวเองอันที่สองก็สื่อสารไปยังเครือข่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายกู้ภัยหรือฝ่ายที่แก้ปัญหาเขาก็จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับนะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของรับตายายนะงานเดือน10ของนครศรีธรรมราชผมไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็งานใหญ่โตมโหฬารนะครับรถเยอะมากเลยนะครับเดินทางบนถนนนี่ลำบากนะขับรถยนต์นะครับแล้วก็คนเยอะรถมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับสินค้ามากมายที่หน้าพระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับก็ตายายนะครับเรารับเมื่อวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งตายายครับเมืองก็คือวัน

ที่11ตุลาคมนะฮะลูกหลานที่นอนอยู่กับตายายที่ได้พูดคุยหรือได้สื่อสารถึงตายายหลายคนก็คงจะมีความสุขกันเนาะเพราะว่าตอนที่ตายายยังมีชีวิตอยู่บางคนไม่มีโอกาสได้คุยกันแต่พอตอนนี้ตายายไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็เลยหาทางที่จะสื่อสารถึงกันนะครับบางคนนี่มีลาบมีของมาขวากด้วยนะตายายเอาของมาขวากด้วยนะถูกหวยถูกเบอร์ถูกรางวัลกันเป็นว่าเล่นนะส่วนคนไหนที่ตายายไม่ค่อยรักก็อาจจะค่อยดูคนอื่นก็แล้วกันนะครับไปชื่นชมคนอื่นนะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกติของความเชื่อนะจริงๆเราดูแลผู้สูงอายุหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี้เราอยากควรจะดูแลตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดนะครับ สร้างความใกล้ชิดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะให้ท่านได้มีความสุขเท่าที่มีเวลาเหลืออยู่นะครับสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้หลายท่านก็อยู่ในช่วงวัยสูงวัยสูงอายุผม 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ย ไปกินข้าวงานเลี้ยงส่งตายาย 3-4 งานนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะมาถึงเวลามันก็ต้องตายนะต้องจากโลกนี้ไปนะครับทำให้ต้องมีการจัดงานนะขาวดำนะครับไม่ได้กินข้าวเย็นบ้านเลยนะช่วงนี้นะครับนี่ก็ทราบอีกแล้วว่าเครือข่ายของผมก็คุณพ่อได้เสียชีวิตไปเมื่อเช้าที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านประธานเขตของไทยประกันนะท่านกันตพลนะพี่กันนะครับพี่กันของพวกเรานะครับในเครือข่ายหลังสวนจะรู้กันดีนะคุณพ่อได้เสียชีวิตเมื่อเช้านี้เองนะครับผมเพิ่งได้รับข่าวเมื่อ50นาทีกว่าๆนะครับแล้วก็สื่อสารไปยังเพื่อนใกล้ชิดนะครับถ้าหากได้เจอกันนะก็บอกกันต่อนะครับอย่างน้อยก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลนะครับก็กีฬาเอเชียนเกมตอนนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับประเทศไทยนะครับก็มีเหรียญที่ได้อยู่ทั้งหมดเหรียญทอง18เหรียญเหรียญเงิน13เหรียญเหรียญทองแดง21เหรียญรวมแล้ว52เหรียญรัฐบาลต้องหาเงินจ่ายนักกีฬา250ล้านนะครับตามคำมั่นสัญญาตามคำที่พูดไว้เหรียญทองได้2ล้านนะครับเหรียญเงินก็เหรียญทองแดงก็ลดหลั่นกันมานะครับผู้จัดการแล้วก็สโมสรหรือเครือข่ายหรือสมาคมของกีฬาแต่ละประเภทก็จะได้มีเงินสนับสนุนนะครับประเทศไทยนะครับถ้าพูดในอาเซียนในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งนะ รองลงมาก็มาเลเซีย9เหรียญในอินโดนีเซีย5เหรียญแล้วที่เหลือก็นู่นแหละลดหลั่นเงินไปนะครับและก็มีที่ไม่ได้เหรียญทองอยู่3ประเทศนะนะครับบรูไนมีกัมพูชาแล้วก็มีลาวนะครับติมอร์เลสเตด้วยนะครับ4ประเทศนะครับที่ไม่ได้เหรียญทองนอกนั้นก็ได้คนละนิดคนละหน่อยนะประเทศไทยได้เยอะที่สุดในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะประเทศจีนจัดเข้าไป169เหรียญทองประชากร 2-3 พันล้านนะแล้วก็เหรียญเงิน89เหรียญทองแดง83 สังเกตไหมประเทศที่เป็นเจ้าอำนาจเรื่องของเหรียญกีฬาเนี่ยเหรียญทองเขาจะมากกว่าเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงส่วนประเทศที่มีกลางๆก็เหรียญทองน้อยเหรียญเงินจะมากและก็เหรียญทองแดงจะมากที่สุดนี่คือเป็นสโลแกนนะครับก็กีฬาคร่าวๆนะวันนี้วันปิดสนามแล้วน้องบิวก็ไปรับนักกีฬา MVP นักกีฬาทรงคุณค่านะครับของเอเชียนะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเลยตอนนี้นะครับไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นน่าจะเข้าสู่พิธีปิดแล้วก็รับรางวัลนะ 20,000 ดอลลาร์ 25,000 ดอลลาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้รางวัลพิเศษมากกว่าคนอื่นอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะครับมีสถิติที่สูงมากมาฟังเพลงกันนะฮะมาเพลงความเพลงที่เตรียมไว้ให้นะครับ

ครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอเข้ามาได้ที่สถานีอสมทนะครับ0776415670776415670776415670นะเพลงที่จะเปิดให้ฟังก็คือเพลงรักข้ามโขงเอกราชสุวรรณภูมินะครับขอเชิญรับฟังครับ

ครับก็จะไปนะครับรักข้ามโขงต้นฉบับเพลงนี้เป็นของแหวนเพชรวงทองนะฮะแล้วก็มีศิลปินมาร้องคัฟเวอร์หลายหลายคนนะครับแล้วก็เอกราชสุวรรณภูมินี่ก็คัฟเวอร์เป็นทางการนะครับ ขออภัยนะครับตอนนี้มีอาการระคายเคืองทางคอมีเสมหะบ้างเล็กน้อยนะครับรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงก็ต้องขอขอบคุณโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์นะครับคิดสร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมนะตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคานะทุกกรณีนะครับเรื่องพูดเรื่องบ้านต้องถามโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์นะอิฐหินปูนทรายเหล็กกระเบื้องนะงานก่อสร้างทุกชนิดครบวงจรนะลองไปที่โยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์นะครับคอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตซีแพคโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์นะครับของพร้อมคนพร้อมรถพร้อมนะครับพร้อมที่จะให้บริการเจ้อ้อยและเฮียอ๋อยนะเจ้อ้อยและเฮีย

ยาอ๋อยนะครับชื่อคล้ายๆกันนะก็คอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะครับปรึกษาได้ทุกกรณีนะครับเข้าทุกที่ที่มีทางเข้าทุกที่ที่รถวิ่งได้นะครับยินดีรับส่งทั่วจังหวัดชุมพรนะครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์077-536-080มือถือ0988824588หรือค่าทางเฟซก็ได้นะครับค่าทาง Google ก็ได้นะพิมพ์คำว่าโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์ท่านก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวนี้การหาเบอร์โทรศัพท์ไม่ยากนะครับร้านที่มีชื่อเสียงหรือร้านที่มีคนนิยมใช้บริการมาช้านานเนี่ยเราเข้าทาง Google พิมพ์ชื่อร้านแล้วขอเบอร์โทรเราก็สามารถเข้าติดต่อเขาได้แล้วนะครับต่อมาก็คือปุ๋ยนะปุ๋ยที่มีดีปุ๋ยที่มีคุณภาพต้องเป็นปุ๋ยที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและไร้สารพิษและชีวิตยั่งยืนนะปุ๋ยนั้นก็คือปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับเป็นของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนี่เองนะครับเจ้าของผู้ที่สร้างปุ๋ยยี่ห้อนี้ขึ้นมานะด้วยนวัตกรรมพืชเกษตรแบบพัฒนานะครับของภูตะวันนะเป็นเกษตรอินทรีย์นะฮะการใส่ปุ๋ยผมบอกแล้วนะครับบอกว่าเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างฉลาดเราต้องรู้ว่าต้นไม้ต้องการปุ๋ยตัวไหนนะครับเราต้องการใบเราต้องการผลนะครับเราสามารถที่จะเจาะจงลงไปได้นะครับแต่ต้องมีประสบการณ์พอสมควรอยากรู้เรื่องปุ๋ยอยากรู้เรื่องการเจริญตัวของต้นไม้ปรึกษาอาจารย์บุญชิตทองอัฐาเจ้าของภูตะวันพรีเมียมนะครับนอกจากทำสร้างปุ๋ยแล้วก็ยังมีน้ำชีวภาพหรือฮอร์โมนพืชนะครับที่เหมาะสมทั้งต้องการเร่งดอกเร่งใบติดต่อได้ที่อาจารย์บุญชิตทองอัฐานะครับต้องการชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เป็นอินทรีย์สารนะครับก็ต้องมาที่นี่นะครับต้องการผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคพืชที่เป็นอินทรีย์สารนะครับไม่มีผลตกค้างไม่มีผลต่อผู้ใช้นะครับปลอดภัยนะรับประทานผลผลิตเอาไปใช้นี่รับประทานได้เลยล้างให้สะอาดธรรมดาธรรมดาแล้วก็บริโภคได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของคำว่าปุ๋ยชีวภาพนะก็ติดต่อได้ที่อาจารย์บุญชิตทองอัฐา0929478997นะครับถ้าพื้นที่จังหวัดชุมพรยินดีส่งฟรีนะครับถ้าท่านขอซื้อปุ๋ยจากภูตะวันพรีเมียมเป็นจำนวน1ตัน1ตันก็20สอบใช่ไหมที่20กระสอบกระสอบละ50กิโล ต้องขออภัยนะครับพอดีมีหวัดรบกวนนิดหน่อยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่อาจารย์บุญชิตทองอัฐาภูตะวันพรีเมียมท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับร่างกายอ่อนแอนะครับไม่ค่อยมีแรงนะครับไม่ค่อยอยากเดินไม่ค่อยอยากออกกำลังกายนะครับร่างกายเสื่อมโทรมนะสึกหรอไปตามอายุเนี่ยปรึกษาเทโลริสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็นีโอริสสำหรับผู้หญิงที่ต้องการความกระชับร่างกายให้คงที่นะให้มีสัดส่วนนะแต่งตัวง่ายนะครับทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้วิธีใช้ไม่เหมือนกับอาหารตัวอื่นนะครับเราใส่ใต้ลิ้นแล้วก็จะซึมเข้าสู่ระบบเส้นเลือดดำนะครับฉะนั้นสารอาหารตัวนี้ไม่เข้าในกระเพาะอาหารไม่มีการเจือจางจากสารอาหารที่เรากินเข้าไปก่อนแล้วหรือสารอาหารตกค้างที่อยู่ในกระเพาะเราจะซึมเข้าเส้นเลือดดำแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและทำให้ร่างกายได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็คือผมใช้โดยตรงนี้ผมใช้17วัน นะครับก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพหลายตัวที่มีปัญหาอยู่ดีขึ้นแล้วก็เหลือแต่เนี่ยไอ้กับแอมเนี่ยแหละนะครับที่เป็นหวัดนะครับติดเชื้อมาจากปากน้ำลังสวนแน่นอนแล้วเมื่อวานนะสงสัยนะเพราะคนเยอะมากนะครับก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ที่ผมนี่แหละ0943313685นะครับก็0982655963 2เบอร์นะครับสามารถช่วยท่านหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้ได้นะครับมาฟังเพลงที่3ในรายการนะครับขอเชิญรับฟังเพลงสาวเมืองการจากน้องต้นข้าว

ภาคมนะครับเจอกันที่วัดสุวรรณคีรีหลังสวนนะน้องต้นข้าวเล่นหนังเดียวนะมาประชันกันบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับโดยวงสุปริยาแบนด์นะครับผมเป็นป้ายติดมานะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบแล้วก็อยากเห็นต้นข้าวตัวเป็นๆนะครับก็ขอเชิญที่วัดสุวรรณคีรีหลังสวนหรือวัดใหญ่นั่นเองนะครับ กลับมาฟังข้อมูลนะเพิ่มเติมจากรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงก็คือเรื่องของคำเตือนจากรัฐบาลนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนจะหนักในช่วงวันที่4และวันที่10ตุลาคมนะครับสั่งการในทุกพื้นที่นะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามนะปริมาณน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากต้นน้ำทุกพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคใต้นะครับภาคใต้ก็สั่งมานะครับแต่ทางจังหวัดระนองน่าจะต้องพิเศษกว่าจังหวัดชุมพรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากมันเกิดเพศภัยอะไรขึ้นมาการช่วยตัวเองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตั้งแต่ที่ผมแจ้งเมื่อตอนต้นรายการนี่แหละนะครับอยากให้ท่านได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำไหลหลากดินสไลด์อะไรต่างๆนะครับต้องให้กำลังใจกันนะครับต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคนเฒ่าคนแก่ผู้นำชุมชนจะต้องรู้ว่าคนแก่ของเรามีอยู่กี่คนติดเตียงกี่คนนะถ้าจำเป็นจะโยกย้ายขึ้นที่สูงอย่างไรก็วางแผนล่วงหน้านะครับอาจจะไม่ต้องตีปี๊บร้องเปล่าหรือออกระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านนะครับแต่อย่างน้อยท่านก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างนี้เราจะต้องลงมือทันทีนะครับไม่ต้องรอทางรัฐบาลไม่ต้องรอทางจังหวัดเข้าไปผู้นำท้องที่ต้องติดเอาก่อนเลยนะครับจัดการก่อนเลยนะ อย่าให้เหมือนปีนั้นที่หลังสวนตื่นเช้าขึ้นมาตัวเองออกจากบ้านต้องว่ายอยู่น้ำอยู่บนหลังคารถนะครับเป็นเรื่องที่สารมากปี61นะปี61ปีนั้นนะครับตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวรถจมน้ำหมดแล้วนะครับก็แจ้งอีกกรณีหนึ่งเรื่องไฟฟ้าเรื่องของยานพาหนะถ้าจมน้ำท่านอยากสตาร์ทรถนะครับรถเครื่องรถจักรยานยนต์รถไอ้ยนต์หรือรถเก๋งรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจมน้ำถึงเครื่องท่านอย่าสตาร์ทรถนะครับให้ท่านใช้วิธีการยกมาเข้าศูนย์เข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างเขาตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะถ้ารู้ว่าน้ำจะจมหรือน้ำมาคืนนี้นะครับเอาถุงพลาสติกนะมัดยางปากท่อไอเสียช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะนะส่วนท่อไอดีก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็เอาถุงพลาสติกคลุมไว้นะครับมัดไว้เลยนะครับน้ำแห้งเราค่อยว่ากันนะครับลองดูนะครับวิธีนี้เพราะว่ามีผู้มีประสบการณ์หลายท่านก็ขอใช้วิธีนี้นะครับก็คือใช้ถุงพลาสติกมัดปากถ้อยเสียแล้วก็ถ้อยดีทั้งสองข้างน้ำไม่เข้าเครื่องเนี่ยถ้าน้ำไม่เข้าเครื่องนี่ท่านปลอดภัย 99% นะครับเหลือแต่ทำความสะอาดหรือว่าล้างโคลนล้างดินที่มันมากับน้ำนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของควยคว้าในบ้านนะครับหม้อหุงข้าวตู้เย็นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวนะครับถ้ามันถูกน้ำท่วมนะสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือเอามาตากแดดให้แห้งนะครับถ้าถอดชิ้นได้บางรายการถอดชิ้นได้ก็ถอดชิ้นตากแดดเลยนะครับพอตากแดดปั๊บพอแห้งปั๊บเนี่ยน้ำมันก็จะมีความชื้นจะไม่มีในกระแสไฟฟ้าเราก็สามารถเอานำมาใช้ได้แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวไหนที่ถอดไม่ได้ท่านก็ต้องเอาเข้าร้านบริการซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเช็คประสิทธิภาพของเครื่องไฟฟ้าตรงนั้นแต่ถ้าหากท่านทำเองนะครับส่วนมากเก๊งทุกรายนะพังทุกรายพัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวหรืออุปกรณ์ทุกตัวนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่เรายกข้ามได้หรือยกให้พ้นน้ำได้ก็เป็นเรื่องดีนะเราก็นั่นแหละที่สำคัญคือทางนายกอนุทินกล่าวว่าให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องมานั่งรอโน่นนี่นั่นเรื่องกับข้าวกับปลาก็เหมือนกันนะครับถ้าเราสำรองได้ก็จะดีนั่นก็คือข่าวเตือนมาถ้าฝนตกไม่มากตกไม่ถึงน้ำท่วมเราก็ปลอดภัยอย่างน้อยเราก็อยู่

ได้นะครับ สังเกตเมื่อกี้ตะกี้กับคุณบุญนะสุภรัตน์บุญนำและคุณสันธนีนาคพงศ์ก็พูดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอยุธยาในกรณีที่ว่าน้ำท่วมเราอยู่อย่างไรให้ได้กับน้ำนี่คือหัวใจสำคัญนะกระชังปลานะครับเอามาเป็นกระชังรถยนต์นะครับก็มีออกข่าวออกสื่ออยู่นะแต่ที่ผมเคยคิดก็คือเรื่องของแคปซูลนะแคปซูลใส่รถยนต์บรรจุรถยนต์นะมีระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างดี2ชั้น3ชั้นก็แล้วแต่นะลูกยางมีระบบไฮโดรลิกดีนะผมเคยคิดให้กับอาชีวะนะครับแต่ว่าทางบริษัทบางบริษัทก็ยังไม่เห็นความสำคัญก็ไม่เอาไปนะครับทางอาชีวะผู้ใหญ่เขาก็บางคนเห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะก็จริงๆมันทำเป็นงานทดลองเป็นงานวิจัยได้นะหรือไม่ก็ทำบอลลูนเนี่ยตอนนี้ผมก็คิดถึงบอลลูน ให้รถยนต์สามารถจอดอยู่บนบอลลูนแล้วก็เราอัดลมเข้าไปอัตโนมัติพอเราอัดลมเข้าไปรถมันก็ลอยอยู่บนบอลลูนนะครับจะมัดจะมีล็อกมีห่วงตรงไหนก็แล้วแต่ออกแบบให้มันกระทัดรัดให้เข้ากับตัวรถแล้วก็เอารถขึ้นมาว่ายบอลลูนพอน้ำท่วมบอลลูนก็จะขึ้นมันก็จะลอยขึ้นไปนะแต่บางพื้นที่ถ้าเป็นที่น้ำไหลก็จะต้องมีการผูกมัดบอลลูนให้ดีนะผูกมัดแคปซูลให้ดีผมเคยคิดมาตั้งนานตั้งแต่2554-55ตรงประมาณนั้นนะครับตอนที่ย้ายไปอยู่กันอาชีพหลังสวนนะครับเคยคิดเคยให้น้องอาจารย์เขาทำเป็นโมเดลนะครับเอารถเด็กเล่นมาเป็นโมเดลแล้วก็สร้างแคปซูลกับอุปกรณ์ตัวเล็กๆก่อนแล้วก็เอาไปแช่น้ำใช้เวลา3เดือนนี่ดูว่าน้ำเข้าไหมนะครับถ้าทำแล้วปรากฏน้ำไม่เข้ามันก็จะทำให้รถเราไม่เดือดร้อนนะครับพอน้ำแห้งเราก็เอาขึ้นมาได้เอารถออกมาได้นะครับนั่นคือคิดสมัยนั้นนะครับถ้าใครยังอยากจะทำก็ลองคิดดูว่าเราเอาไปใช้ได้ไหมนะครับก็มาฟังเพลงที่3นะเพลงเมื่อกี้ที่เขาขอกันมานะจากพี่สาวจากบ้านแหลมทรายนะครับถึงดังก็ยังห่วงแม่ของตายอรไทยก็จะรับฟังครับ

ครับก็จบไปนะครับถึงดังยังห่วงแม่นี่คือภาพสตอรี่นะของบ้านนอกชนบทจริงๆนะครับลูกจะไปทำงานหรือจะไปเรียนนะต้องมาส่งกันที่สถานีรถไฟหรือสถานีบขส.นะครับการอุตรุดนะครับทีนี้ผู้แต่งเพลงนี้ก็คงจะคิดถึงว่าตัวเองอยู่ในเมืองหลวงหรือไปเด่นดังในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ไปทำหน้าที่ส่วนไหนของประเทศก็แล้วแต่ก็ยังคิดถึงพ่อแม่นะยังคิดถึงคนที่เคยดูแลเราเมื่อตอนเด็กๆนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกพ่อแม่สองคนเนี่ยเลี้ยงลูกสิบคนเลี้ยงได้แต่บางครั้งพ่อแม่แค่สองคนลูกสิบคนเลี้ยงไม่ได้นะครับใช้คำว่าเลี้ยงไม่ได้หมายถึงว่าเกี่ยงกันนะครับพ่อแม่ต้องไปอยู่บ้านนู้นทีไปอยู่บ้านนี้ทีนะครับเราทำให้พ่อแม่ไม่สบายอกสบายใจนะครับตรงนี้ขอให้คิดเยอะๆนะครับคนที่เป็นลูกนะอย่าคิดแต่ว่า คิดแต่เรื่องของงานคิดแต่เรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับมูลค่าเราสร้างกันเมื่อไรก็ได้แต่การสร้างคุณค่าให้กับชีวิตบางครั้งสายนะบางคนไม่มีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของความเป็นลูกความเป็นพ่อแม่นี่แหละนะครับเรามาให้ความสำคัญกันตอนที่ท่านตายไปแล้วนี่ครับเราก็ได้แค่จิตสำนึกได้แค่ความระลึกถึงนะครับแต่เราไม่ทราบที่แท้จริงว่าพ่อแม่เรามีความสุขจริงๆแค่ไหนนะครับโอเคนะครับคนที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้รับรู้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เชื่อว่าจิตวิญญาณความห่วงใยความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังอยู่นะยังอยู่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะครับก็ขอฝากไปยังทุกท่านด้วยนะครับที่รักพ่อรักแม่นะครับก็จริงๆนี่ก็วันที่11ตุลาคมนี้เราก็ต้องส่งตายายส่งพ่อแม่กันแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาไปยังทุกๆครอบครัวนะครับที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วปฏิบัติมาเป็นประเพณีที่สำคัญของคนภาคใต้มาตลอดนะครับ แล้วก็พอพ้นตายายก็คืองานแข่งเรือหลังสวนนะครับซึ่งอสมทก็เป็นเจ้าภาพด้วยอยู่บางเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องของการประกวดการภาคเรือยาวนะครับหรือว่าเป็นควายที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวที่หลังสวนหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับทางอสมทของเรานี้ก็ไปมีส่วนอยู่ด้วยนะครับงานแข่งเรือก็จะมีช่วงวันที่27ถึงวันที่เท่าไหร่10วันนะ4-5วันตรงนั้นนะครับการแข่งเรือนะ

ออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำเราเจอกันที่หลังสวนนะครับหลังจากงานออกพรรษาก็คืองานกฐินท่านสำรวจดูที่ว่าในอำเภอของเรานี่มีกฐินกี่วัดทุกวัดมีการทอดวันไหนนะเขาบอกว่าการทำบุญกฐินเก้าวัดนะจะได้อานิสงส์แรงนะลองดูนะว่าแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ท่านพร้อมไปที่ไหนนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็สัปดาห์หน้าน่าจะได้มีข้อมูลเข้ามานะครับว่าอำเภอเมืองมีกฐินวันไหนวัดไหน ขออภัยนะครับอำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวอำเภอสวีและทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรเนี่ยมีกฐินวัดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะนำมาเผยแพร่นำมาแจ้งให้ทราบนะท่านจะได้จัดคิวนะจัดสถานที่นะจัดรถจัดเวลาไปร่วมกันทำบุญทอดกฐินกันนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นประเพณีที่น่าเคารพรักทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ทำรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์นะครับปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับแล้วก็เทโลริสนีโอริสนะครับผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลสุขภาพนะครับ ดูเวลาตอนนี้ก็ได้ฟังเพลงสักเพลงนะก็ขอเชิญรับฟังเพลงรำพันรักเมืองชุมพรของน้องเดียวและผมครูมนตรีวันนิยมก็ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ททเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัชชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านน้ำหมู่บ้านจมน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งมีโครงข่ายหลายซอยเชื่อมต่อกันมีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์

0: จุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าลดลง12เซนติเมตรและบริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนแนวทางการกู้พื้นที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4โดยได้เร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบปัญหาสำคัญคือมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันบริเวณช่องระบายน้ำหน้าบ้านตนเองเพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภูเก็ตคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกรับเรือรบสหรัฐเทียบท่า2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับกำลังพลจากเรือรบกองทัพสหรัฐ2ลำที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานงานปฏิบัติการและตรวจสอบความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งกำลังพลมีการจัดกำลังตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารเรือสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน้าท่าเรือเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและให้บริการแก่กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งสำหรับเรือรบสหรัฐที่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่ USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดอยู่นอกท่าเรือห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกประมาณ 3.3 กิโลเมตรและ USS D-Bird D Black เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมกำลังพลทั้ง2ลำประมาณ 5,109 นายตลอดระยะเวลาการเยือนกำลังพลสหรัฐจะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยือนภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่กำลังพลตลอดช่วงการพำนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริกิจ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
4: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ

0: มท.ชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมท.ชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากย์ให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงไป4
2: ขึ้นโขนชิงธงโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
0: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
6: เพลงฮิตจากวันวานกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดย

0: คุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์0775452840854896493 0854896493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้อยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452840ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการ

0: ุณภาพ
1: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
0: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493

0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: ลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กทม.ไม่ซ้ำรอยอ่วมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้คิมจองอึนควบคุมและสังเกตการทดสอบด้วยตนเองทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดของนายเนวินชิดชอบเปลี่ยนโหมดรับมือน้ำท่วมด้วยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

0: ก่อนจะร่วมงานฉลองภายในครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างพร้อมเพรียงอาทินายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ตามครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์และก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบครับก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเดวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมพร้อมมีรายงานว่างานวันเกิดนายเดวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยครับขณะที่ Facebook ลุงเดวินบอกว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราทำร่วมกันส่งผลกลับคืนไปยังทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดค่ะบอกว่าจากรายงานล่าสุดจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่เพชรบุรีค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนภาคใต้และก็จังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันนะคะโดยในวันเดียวกันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทางนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะนางสาวลลิดาบอกว่าส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาค่ะเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองส่วนที่ฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดนะคะการเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงในส่วนของกรุงเทพพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็มีที่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังตลอดสายค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในจุดนี้ด้วยนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาคใต้ค่ะโดยภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าในวันนี้นะคะจะมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมารวมถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับขึ้นไปฝั่งตะวันตกจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกทม.ส่วนอีสานจะมีฝนลดลงนะคะหลังจากนั้นจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ส่วนวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะเพราะความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมพอวันที่10ถึง11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมภาคกลางจะดีขึ้นฝนทางภาคใต้จะมีฝนแทนค่ะ
0: ผลพวงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่คลองบางเสวยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูระบายน้ำบางเสวยกว่า 1.90 เซนครับน้ำไหลล้นบานประตูคลองอีกฝั่งชลประทานก็ต้องระบายน้ำคลองบางเสวยออกไปยังคลองส่งน้ำหนึ่งซ้ายเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างไปที่อำเภอสังขบุรีส่วนที่คลองสารวัตรน้ำท่วมประตูบังคับน้ำถนนทางหลวง311ชัยนาทสิงห์บุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนน311จึงยังใช้การสัญจรได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ยังเร่งเสริมคันดินคันกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้แล้วก็เตรียมรับน้ำมวลใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่ที่6ตำบลเกาะเทพโพเมืองอุทัยครับหลายรายก็ต้องตัดสินใจออกมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนหลวงเป็นการชั่วคราวหลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาระดับน้ำสูง1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานาน6วันแล้วส่วนชาวบ้านบางรายยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกไปทำงานซื้อหาอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำสะแกกกลังเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้หากจำเป็นต้องไปทำธุระในตัวเมืองอุทัยครับก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำเอ่อท่วมหลายชุมชนชาวบ้านต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอีก1ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูง1เมตรถึง2เมตรพร้อมขอร้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังเพราะถนนแคบหากขับเร็วอาจเกิดอันตรายกระทบกับบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวครับนอกจากในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับมีมวลน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพบ้านเอาออกจากบ้านในช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราขับรถ4ล้อนะครับฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าก็พบหญิงชราวัย78ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังน้ำรอบบ้านออกมาไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงทางเข้าบ้านกลับพบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่ารถที่จะเข้าผ่านได้ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านถูกตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงช่วยคุณยายออกมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซได้สำเร็จครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในกทม.กันบ้างครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะว่าน้ำในคลองหลักๆถือว่าดีขึ้นค่ะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่องกล้าวลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมร่องกล้าวและลาดกระบังสูบไปแล้ว

แล้วนะคะน้ำลดลง50เซนขณะที่ศูนย์พักพิงยังสามารถก็สามารถรถสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือ

0: มีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนจัดเก็บขยะสถานการณ์ในกทม.ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำจะแห้งสนิทเมื่อไหร่นะคะนายชัชชาติบอกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ค่ะถ้าจะให้แห้งพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้มีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีน้ำที่แห้งเพิ่ม 80% สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะมีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะคะนายชัชชาติยังพูดถึงฝนในพื้นที่กรุงเทพวัน2วันนี้ค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในครั้งนี้ต้องเช็คสภาพอากาศในวันใกล้เคียงอีกครั้งค่ะเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำในกทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะนายชัชชาติบอกว่าก็ต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่มีถึง300มิลลิเมตรตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกทม.ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยเพราะเป็นคนละรูปแบบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่ทั้ง3วันและปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ค่ะเช่นถ้าน้ำเหนือและน้ำหนุนต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะเมื่อถามว่าทำไมฝนตกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานายชัชชาติก็บอกว่าก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งคลองแต่ละจุดเนี่ยมันเต็มอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำฝนมาเติมก็จะล้นขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้แต่ก็ยังมีน้ำปริ่มในพื้นที่และดินก็ชุ่มน้ำไม่สามารถจะซับน้ำได้ค่ะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนจะส่งผลต่อการระบายน้ำหรือไม่นะคะนายชัชชาติก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์จึงขออย่ากังวลค่ะ
1: รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงครับจนถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกทม.และก็พื้นที่ต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณียื่นคำขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับ
0: มาที่

0: เรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจค่ะเพื่อจะปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนะคะนายเอกภพบอกว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมค่ะสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือว่ากองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบค่ะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะโดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้แต่เป็นการปรับกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับบิลภูริพลครับเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Game 2026ครับบิลภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่าOCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรก็ทำให้บิลภูริพลครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและของอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทด้วยครับ
0: คนงานกว่า70ชีวิตทั้งหนีและรีบขนทรัพย์สินออกจากโรงงานเย็บผ้ากลางเมืองแม่สอดนะคะหลังจากมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อและบ้านพักคนงานใกล้โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่คนงานทั้งชายและหญิงต่างหนีเอาตัวรอดขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดและเป็นชุมชนแออัดนะคะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันกว่า10ห้องและติดกับโรงงานเย็บโดยพบเพลิงกำลังโหมไหม้บ้านพักอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่และลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้าจนเกิดกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกิดลมพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบพบว่ามีแรงงานถูกไฟลวกต้นแขนบาดเจ็บ1คนโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนโรงงานเย็บผ้าเสียหายทั้งหลังรวมทั้งบ้านพักคนงานกว่า10ห้องด้วยค่ะ
1: หนุ่มวัย23น้อยใจยายไม่ให้กินข้าวครับตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองเปิดใจทั้งน้ำตาไม่อยากไปลักขโมยของชาวบ้านขอไปอยู่ในคุกดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเชียงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนบ้านเชียงบ้านหนองลาดหมู่ที่10

0: 3ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบบริเวณห้องโถงมียางรถยนต์2เส้นที่ถูกไฟไหม้ส่วนคนก่อเหตุหลังจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนครับนั่งอยู่ริมถนนดูผลงานของตัวเองก็คือนายธนกรหรือว่าท็อปอายุ23ปีเมื่อสอบถามเจ้าตัวถึงสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองแบบนี้นายท็อปเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเพราะอยู่ไปก็ไร้ค่าไปขอข้าวใครกินก็ไม่ให้วันนี้หิวข้าวทั้งวันหลังจากคุณตาเสียชีวิตไปไม่นานก็เหมือนอยู่คนเดียวแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจส่วนยายที่ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนไปขอข้าวกินก็ไม่ยอมให้เสียใจจึงมาเผาบ้านที่พักอาศัยหวังจะได้ไปอยู่ในคุกยังมีข้าวกินดีกว่าอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่อยากไปขโมยของชาวบ้านจึงตัดสินใจเผาบ้านครับเพื่อจะได้ถูกจับขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของเนท็อปบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเนท็อปวันนี้เห็นน้องเดินไปหมู่บ้านไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวมาให้น้องบอกว่าหิวข้าวทั้งวันไปขอข้าวยายกินก็ไม่ให้จึงก่อเหตุเผาบ้านเพื่อจะได้ไปอยู่ในคุกดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์บัวโฮมบูราเป็นตาของเนท็อปครับแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปไม่นานเนท็อปจึงไม่มีใครดูแลครับ
1: ตำรวจกว่า10นายล้อมจับหนุ่มเสพยาบ้าขับรถซิ่งหวาดเสียวที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยการจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถยนต์เก๋งต้องสงสัยกันชนหน้าหลุดและขับด้วยความเร็วหวาดเสียวบนถนนบุษราคำหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีทำให้ประชาชนหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยประสานสายตรวจตรวจสอบค่ะก่อนพบรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนหน้าหลุดต้องสงสัยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจจึงขอให้นายปณิธานลงมาจากรถแต่ว่าเจ้าตัวขัดขืนนะคะก็เลยมีการยื้อยุดกันทำให้นายปณิธานเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถทำให้รถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยการควบคุมตัวลงมาจากรถได้สำเร็จค่ะสอบถามนายปณิธานบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา1เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนค่ะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายและทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปดูการทดสอบด้วยตัวเองเลยครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานบอกว่าขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางถูกยิงจากพื้นที่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้วก็บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานบอกว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบป้องกันสงครามของประเทศคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธใช้โหมดการบินวิถีโค้งคล้ายระลอกคลื่นและก็มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงของอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์และยืนยันว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของชาติในปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นต่างๆมาแล้วมากกว่า10ครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกิดเหตุทุ่นระเบิดในเขตปลดทหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ฐานเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางการเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังและเรียกร้องคำขอโทษในขณะที่คิมโยจองปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวบอกว่าข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้นั้นไม่เป็นความจริงครับ
1: กรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบได้บอกว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภัยก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ ผ่อนปรนต่อกลุ่ม

0: สุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งค่ะ
1: ไฟไหม้ใกล้โรงงานซาอุดิอารามโคครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
0: เทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีบอลลูนกว่า500ลูกเข้าร่วมงานค่ะบอลลูนลมร้อนหลายร้อยลูกลอยขึ้นเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีนรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์เนื่องในโอกาสเปิดเทศกาลอัลบาเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการแสดงแสงสีจากโดรนโดยเป็นการแสดงภาพบอลลูนลมร้อนนกประจำรัฐนิวเม็กซิโกก็คือนกโรดรันเนอร์นะคะรวมถึงพลิกแล้วก็หัวกะโหลกในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเม็กซิกันจากนั้นการปล่อยบอลลูนครั้งใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเทศกาลก็เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ7โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า2ทุ่มตามเวลาบ้านเราค่ะโดยมีบอลลูนหลายร้อยลูกทยอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าที่แจ่มใสเหนือบอลลูนเฟียสต้าพาร์คเทศกาลจัดเป็นเวลา9วันนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการบอกว่ามีบอลลูนมากกว่า500ลูกมีกำหนดเข้าร่วมตลอดการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึง11ตุลาคมค่ะเทศกาลอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยในครั้งแรกมีบอลลูนแค่13ลูกที่ถูกปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา14นาฬิกาค่ะท่านไหนสนใจที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะสามารถสอบถามกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามาทาง LINE @ค่ะ @MCOTNewsก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามอันนี้ไปถามกับอาจารย์บ้วนให้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมฟังเพลงบ้านฉันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: หลายคนฟังแล้วอาจจะหงุดหงิด
0: ทำไมอ่ะ
1: บ้านฉันไม่เห็นเหมือนเพลงนี้เลย
0: ตอนนี้บ้านฉันน้ำแห้งหรือยังก่อน
1: ใช่วันนี้บ้านฉันกลายเป็นว่าน้ำท่วมทุ่งผ
0: ัก
1: บุ้งก็ไม่มี
0: ใช่อาจารย
1: ์ทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวน้ำท่วมตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยเราก็ยิ่งฟังก็ยิ่งทุกข์สมอกเข้าไปทุกขะทุกขณะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแอบมาถามผมบอกว่าอาจารย์ว่าน้ำท่วมเพราะอะไรก็ขอตอบแบบความรู้สึกชาวบ้านนะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้เนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสมันยังไม่ใช่น้ำเหนือครับ
0: เป็นน้ำฝนเหรออาจารย์เป็นน้ำ
1: มันเป็นน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ที่วนไปวนมาตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่อันเนี้ยเป็นหลักใหญ่ก็เลยทำให้ท่วมทั่วถึงกันแต่ถ้าเราย้อนไปเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยฝั่งทนอย่างตลิ่งชันเนี่ยท่วมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นน้ำเหนือ
1: แต่งวดนี้ตลิ่งชันไม่ท่วมนะ
0: ค่ะ
1: ฝนไม่หนักตรงนั้น
0: ค่ะแต่ว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่คือท่วมรับทั่วถึงทุกพื้นที่เลยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ในขณะที่เมื่อน้ำท่วม54เนี่ยกรุงเทพตอนเหนือตลิ่งชันเนี่ยนะทางตอนเหนือคือทางดอนเมืองตล
0: ิ
1: ่งชันเนี่ยท่วมแต่ทางตะวันออกเนี่ยเราเรียกว่าไม่อยากพูดคำว่าเอาอยู่เลยล่ะคือว่าย
0: ังมีพื้นที่ที่แบบ
1: ไม่
0: ท่วมนะคะแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันฝั่งตะวันออกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะตอนน้ำเหนือจากปี54เนี่ยก็ต้องยอมรับประมวลน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าปี2569เนี่ยประมาณ3เท่ามันก็รับเฉลี่ยกันไปแต่ว่าตอนปี69เนี่ยฝนตกแช่ตกนานในพื้นที่เนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยอาจารย์ขวัญไปฝั่งตะวันออกนะคือวันอาทิตย์เนี่ยยังมีน้ำอยู่แบบท่วมขังหลายจุดอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับทีนี้เวลานี้สิ่งที่เรากำลังหวาดกันอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็คือน้ำเหนือที่จะมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ผมได้เห็นภาพสวนทุเรียนทั้งสวนนะ
0: ค่ะ
1: ที่เวลานี้ยืนต้นแล้วก็ใบแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์
1: แต่จะบอกอย่างนี้ว่าผมสังเกตมาเนี่ยตั้งแต่ปี54กับปี69เนี่ยทุกครั้งที่มีการพยากรณ์ว่าจะแล้งหนักจะแล้งมาก
0: ค่ะน้ำมาก่อนเลย
1: มันจะเป็นแบบเนี้ย
0: เ
1: พราะอะไรเพราะว่าพอเราไปคาดการว่ามันจะแรงมากน้ำจะไม่พอนะเราก็จะกักน้ำไว้

0: ค่ะ
1: เราก็จะเก็บน้ำไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างเมื่อปี54นั่นคือพายุเข้ามาหลายลูกแต่คราวนี้เป็นร่องมรสุมคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากน้ำท่วมคราวนี้โดยเฉพาะน้ำท่วมในเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยนะผมว่าน่าจะระดมผู้รู้ทั้งหมดที่ตอนนี้ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างออกสื่ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่ผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์รอยนเนื่องจากว่าท่านเป็นเขยเกษตรน
0: ะ
1: รุ่นน้องผมเป็นพยาท่านอยู่นี่นะก็ท่านก็มีข้อมูลน้ำหลายคนก็มีข้อมูลน้ำท่านอาจารย์เฉลิศทีมกรุ๊ปหรือจะใครๆเนี่ยลองระดมกำลังที่แล้วลองวางแผนกันอีกทีสิว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเวลานี้เราบอกว่าน้ำจะไหลลงอ่าวไทยเจ้าพระยาผ่านกรุงเทพเราก็พยายามจะไปทำโครงการเรียกว่าชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่คุ้ม
0: มันใช้ประมาณ 165,000 ล้านประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์
1: นั่นแหละหลายคนบอกว่ามันไม่คุ้มและท่านก็มีเสนอวิธีการแต่ผมจะขออนุญาตว่าไม่ลงรายละเอียดทีนี้ถ้าผมเป็นรัฐบาลวันนี
0: ้
1: ถ้าผมเป็นนายกวันนี
0: ้
1: ถ้าผมมีอำนาจวันนี้นะนอกเหนือจากเงินชดเชยที่เราจะได้คนละ 9,000 คนละ 10,000หรือว่าหลังตุลาถ้าใครประสบภัยจะได้จากเงินประกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมจะทำอีกสิ่งหนึ่งครับคุณขวัญที่เรากู้มา400,000 ล้านใช่ไหมเราใช้โครงการ 60-40 ไปแล้ว200,000 ล้านใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: อีก200,000 ล้านเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปทำโซลารูฟใช่ไหม
0: เกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็นผมนะผมจะชะลอโครงการโซลารูฟหรือ200,000 ล้านที่จะทำโซลารูฟเนี่ยผมจะตัดเงินมาครึ่งหนึ่งเอาโซลารูฟยังคงอยู
0: ่
1: แสนล้านนะและอีก100,000 ล้านเนี่ยผมจะเอามาทำอะไรครับผมจะมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย
0: ์
1: หมายความว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ทำมาหากินอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาเจ๊งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างเนี้ยครับ
0: ให้เขาได้เป็นทุนในการต่อยอดทำมาหากินแล้วพอเขาทำมาหากินมีรายได้ตอบแทนค่าตอบแทนมาเนี่ยก็เอาเงินมาคืนรัฐเป็นเฉพาะเงินต้นโดยที่ไม่ปราศจากดอกเบี้ยมีระยะเวลาไหมอาจารย์โครงการอาจารย์เนี่ย
1: ทีนี้อย่างนี้โครงการที่ผมคิดเนี่ยนะเราอาจจะให้เวลาเขา3 ปี
0: ค่ะ
1: สินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย์3 ปีแต่พอปีที่4เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคิดง่ายๆดอกเบี้ย 4% ปีที่5ดอกเบี้ย 5%
0: ค่ะ
1: ปีที่6ดอกเบี้ย 6% คือถ้าคุณมีแล้วคุณไม่ใช้เนี่ย
0: ดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยมันจะเพิ่ม
0: โอ้ยอาจารย์
1: หรือว่าถ้าบอกว่า3ปีช้าไปอาจจะเป็นบอกว่าปีแรกดอกเบี้ยเป็น0
0: ค่ะ
1: ปีที่2ดอกเบี้ย 2%
0: ค่ะ
1: ปีที่3ดอกเบี้ย 3% อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าโซลารูฟรอได
0: ้ค่ะ
1: โซลาร์เซลล์รอได้รัฐบาลครับนี่ผมกราบแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมกราบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกราบท่านนายกเลย
0: อันนี้ก็อาจารย์ขวัญก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะแต่ว่ามีเสียงในหัวของขวัญอีกเสียงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโครงการกยศ.ที่ให้สำหรับเป็นเงินกู้สำหรับการศึกษาตอนนี้ก็ประมาณ2,600,000 คนโดยประมาณอาจารย์ที่เขาไม่ได้คืนมาให้กับรัฐบาลแล้วก็น้องๆรุ่นหลังนี่ก็เดือดร้อนกันเหมือนกันเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าระบบควรตามทิศทางวินัยทางการเงินที่มันจะเป็นไปอย่างนี้อาจารย์คืออันนี้ถ้ามีโครงการในลักษณะกู้โดยที่ปราศจากปลอดดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการคืนเงินให้กับภาครัฐด้วยเพราะว่า

0: ภาพนำไปแล้วแล้วไม่ได้คืนกลับมาเนี่ยภาครัฐก็บริหารจัดการเงินตรงเนี้ยมันก็จะจมไปแล้วก็ไม่ได้มีการหมุนเวียนต่อเพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์
1: นี่นะพูดถึงกยศผมจะเล่าอะไรให้ฟังในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
0: ้
1: สมัยผมนะไม่มีอดอยากยากแค้นดิ้นรนทำงานแต่ว่าตอนกยศออกมานะก็มีเด็กบางคนน
0: ะ
1: ฉลาดพ
0: ่
1: อแม่ส่งเงินให้ปกติกู้กยศ
0: แต่เขาก็ต้องมีลายเซ็นพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
1: ์ต้องมีแต่ว่าเขาก็พร้อมใจกันกู้
0: ค่ะ
1: พอกู้เสร็จเขาทำไงรู้ไหมครับ
0: ยังไงคะ
1: พอกู้เสร็จเขาเอาเงินที่พ่อแม่ให้มาน่ะไปฝากแบง
0: ค์ค่ะ
1: แล้วก็ใช้เงินกยศพอเขาจบตอนแรกกี่ปีไม่รู้เขายังไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
0: เหมือนจะให้ทำงานก่อนประมาณขวัญไม่แน่ใจว่า2หรือ3ปีนี่แหละอาจารย์แล้วก็พอครบปีที่3เป็นต้นไปถ้าคุณมีงานทำคุณต้องจ่ายคืนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยหรืออะไรสำนองเนี้ย
1: แล้วเขาก็เอาเงินที่ไปฝากแบงก์น่ะบวกกับดอกเบี้ย
0: ค่ะมาคืนกยศ
1: กยศได้อย่างเป็นระเบียบเลย
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำแนะนำในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็บริหารจัดการนะคะอาจารย
1: ์มีเด็กคนหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: ผมมาบอกตอนเขาจะจบผมบอกเฮ้ยอันนี้นะเป็นกรณีศึกษานะคุณเนี่ยผมยอมให้คนหนึ่งผมรู้ว่าคุณไม่จนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คุณกู้ผมยอมเซ็นให้คุณกู้แต่ว่าคุณต้องดูนะโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าคนอื่นก็เดือดร้อนกว่าเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราอย่าไปทำแบบนี้แต่ตอนนั้นนะกยศมันหาคนกู้ไม่ค่อยได
0: ้น้อย
1: ตอนนั้นน่ะน้อยนะ
0: ค่ะก็อันนี้ที่เราพูดกันช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว
1: โอ้ยกว่า
0: เลยเหรอคะของอาจารย
1: ์ใช่แล้วพอผมบอกเด็กคนนี้นะเด็กเขาตกใจมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์รู้เหรอผมรู้มาตลอด
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็ชมคุณว่าคุณคิดเก่งแล้วคุณมีวินัยการเงินผมก็เชื่อว่าคุณจะมีเงินใช้หนี้กยศโดยที่คุณไม่เดือดร้อนทีนี้เราย้อนกลับมาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแต่งวดนี้เราต้องบอกชาวบ้านนะว่าแต่การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคราวนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าอนาคตจะมีการยกหนี้ให้นะ
0: อันนี้ก็ต้องมีวินัยการเงินกันนะคะ
1: ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยกู้แล้วก็รอนโยบายว่าวันหนึ่งว่ามีคนมายกหนี้ให้มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเสียนิสัยทีนี้ผมอยากจะฟังแฟนรายการเหมือนกันว่าวิธีคิดแบบเนี้ยมันถูกไหมท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
0: มีคุณผู้ฟังเหมือนกันอาจารย์อาจารย์พูดก่อนเลยค่ะ
1: เชิญเลยให้คุณก่อน
0: คุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์นำเสนอได้แต่กฎหมายรองรับได้หรือเปล่าก
1: ับอันนี้ไงที่บอกว่าพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องเอาเรื่องเข้าสภา
0: ค่ะ
1: ให้สภาอนุมัติว่าที่เคยอนุมัติเงินกู้ไปทำโซลาร์ลูปครึ่งหนึ่งทำ60-40ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้โซลารูปเนี่ยเราจะชะลออาจจะ30-70เอามาให้ชาวบ้านกู้ทั่วประเทศได้70อีก30อาจจะเดินหน้าโซลารูปแต่จริงๆแล้วคนจะมีปัญญาทำโซลารูปนะมันก็ผิดวัตถุประสงค์ที่ผมเคยนำเสนอนะไอ้ที่ผมเคยนำเสนอเรื่องโซล่าเนี่ยผมหมายถึงโซล่าเพื่อคนจนนะผมไม่ได้หมายถึงคนมีบ้านสวยๆขนาดมีโซล่าไปอยู่บนหลังคาได้อย่างนั้นนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแต่พอออกมาแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าคือคุณขวัญเคยได้ยินคำว่า planning ไหม
0: planning การวางแผนน่ะเหรอคะ
1: ค่ะงั้นเขาบอกว่าแพลนได้แต่อย่านิ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: คือคุณวางแผนแบบนี้มาโอเคคุณเตรียมมาแล้วถูกแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครต่อว่าว่าคุณคิดผิดแต่เมื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยไอ้แพลนนิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นแพลนที่มีเฟล็กซิบิลิตี
0: ้ค่ะ
1: มันจะต้องเฟล็กซิเบิลมันจะต้องมีการ
0: ยืดหยุ่นค่ะ
1: ตามเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมรู้ว่า

0: มีญาติของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นแฟนรายการผมนะบ้านอยู่บุรีรัมย์เคยมาอบรมกับเราที่ห้องออดิโทเรียมด้วยนะขึ้น
1: ที่บ้านทำรองเท้าหรือเปล่าคะ
0: ไม่รู้ว่าขึ้นต้นว่าอ่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฉะนั้นที่เรียกว่าตอนมาอบรมเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่มาบอกว่าดูแลให้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ท่านฟังแล้วท่านช่วยรีบไปบอกเลยถ้าฟังอยู่นะวันนี้นะถ้าฟังอยู่รีบไปบอกแล้วรีบทำผมรับรองเลยว่าถ้าท่านทำงานเนี้ยท่านจะได้คะแนนแล้วได้ใจชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้วิกฤตจากอากาศเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกได้ถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็บอกว่าพระสยามเทวาธิราชทรงฝนมาเพื่อให้รู้และเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี้ถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ร้ายสายมูหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องปรับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่เหตุเพศภัยตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยถ้าสายมูเขาก็มองไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ดีเราก็บอกธรรมชาติมาเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยจากนี้นะจะเป็นแบบนี้และเราก็จะได้ปรับนิสัยคนไทยไม่ช่วยตัวเองเอาแต่บ่นเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าให้กลับมาช่วยตัวเองแล้วก็อัตตาหิอัตโนนาโถเห็นใจคนอื่นตอนนี้ที่ผมสงสารที่สุดนะ
1: ค
0: ุณขวัญว่าผมสงสารใครเจ้าหน้าที่ชนประทาน
1: ค่ะก็ต้องผลัดเวรกันดูระบบการระบายน้ำดูทิศทางน้ำเหนือการจราจรน้ำไปทางไหนแล้วจะ
0: ไม่ใช่
1: หรือยังไงคะ
0: ไม่มีน้ำก็โดนด่า
1: เอาถูกค่ะอาจารย
0: ์น้ำมามากก็โดนด่า
1: ค่ะ
0: คนไทยน้ำมาเยอะเฮ้ยทำไมฟากนู้นไม่มีน้ำเลยฟากนี้มีน้ำจะทลายเขื่อนอีก
1: ค่ะ
0: เนี่ยและเวลาไม่มีน้ำก็ไปแย่งกันดูดน้ำคือเราต้องคิดถึงชาตินึกถึงองค์รวมทำไมผมสงสารชลประทานเพราะว่าผมเนี่ยบ้านผมตลาดโพพยาเนี่ยผมอาศัยที่ชลประทานอยู่มาตั้งแต่เกิดและผมจึงเข้าใจว่าคนทำงานชลประทานเนี่ยมันยากมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขาเลยครับให้กำลังใจเขาดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรจะแนะนำเขาก็แนะนำเขาว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าวันนี้ในเรื่องน้ำเนี่ยมันก็มีกลุ่มมีประชาคมเขาไม่ได้ทำบริหารเฉพาะส่วนราชการนะฮะเขามีชาวบ้านเนี่ยเขามาเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เพราะที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะให้ใครมาอวยผมไม่ต้องไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่ผมอยากเห็นคืออะไรคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าร่วมสุขอย่างเดียวนะไม่ร่วมทุกข์เนี่ยมันอยู่กันไม่ได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้เป็นวันที่สามที่สี่ใช่ไหมครับ
1: วันที่สี่ปีงบประมาณใหม่ค่ะอาจารย์
0: เป็นปีใหม่ทีนี้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นวันชาติจีน
1: อ๋อใช่77ความสัมพันธ์เดียวนะคะอาจารย์
0: นั่นแหละคืออย่างนี้เมื่อเป็นวันชาติจีนเนี่ยคนจีนสมัยก่อนเสื่อผืนหมอนใบมาอยู่เมืองไทยทำไมเขาใช้ชีวิตรอดเพราะเขาขยันอดทนยอมทุกอย่างและเขาสร้างชีวิตได้ส่วนมากก็จะเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจการโรงสีอะไรต่ออะไรกันนะ
1: ฮะ
0: ในขณะที่เพื่อนต่างชาติที่อพยพเพราะสมัยก่อนสงครามเป็นการเกณฑ์คนมาอยู่พวกนั้นมาอยู่จริงแต่ว่ามาอยู่ในฐานะเป็นทาสหลวงหรือเป็นทาสบุคคล
1: ค่ะ
0: แต่ชาวจีนที่มาเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยไม่ได้มาฐานะทาสนะก็สร้างเนื้อสร้างตัวและที่ผมเอาจีนมายกตัวอย่างเนี่ยจีนปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเราเนี่ยผมว่าเป็น10เท่าอ่ะ

0: ำไมเขาอยู่ได
1: ้
0: เราควรจะไปดูแบบเขาไหมและทำไมผมเนี่ยตอนที่อยู่ปริญญาโทนะ
1: ฮะ
0: เด็ดปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยจีนต้องใช้คนไถนาแทนควาย
1: โอ
0: ้ใช่ครับใช้คน
1: เนื่องจากว่าประชากรเขาเยอะเหรอคะอาจารย์หรือว่าเพราะว่ายังไง
0: ความยากจนทุกคนต้องมาทำนารวมแบ่งปันข้าวกันกินคนจีนห้ามมีลูกเกิน1คนแล้วจีนจากระบบสูสีไทยเฮามาสู่กษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วก็ดร.ซุนเยเซนซึ่งตรงสอสิงแซแล้วก็เหมาเจ๋อตุงร่วมกันและสุดท้ายก็แตกคอกันดร.ซุนเยเซนกับเจียงไคเชกก็ไปอยู่เกาะโฟโมซาก็คือเกาะไต้หวันและเหมาเจ๋อตุงก็ดูแผ่นดินใหญ่แต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขภาคทางใต้ทะเลาะกันเราไปช่วยเขาทางตะวันออกทะเลาะกันเราไปช่วยเขากี่ฝ่ายก็แล้วแต่เขาสมัครสมานสามัคคีแต่พอเขาสามัคคีกันหมดเราทะเลาะกันเองเราแข่งกีฬาสีไม่รู้จักเลิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และวันเวลาผ่านไปวันนี้จีนฉลองวันชาติที่ยานอวกาศโดยนักยานนักอวกาศ3คนของจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และกำลังสำรวจดวงจันทร์คนไทยทำไมไม่สู้เราลุกขึ้นมาสู้สิครับ
1: ค่ะ
0: สู้ชีวิตและถึงเวลาหรือยังที่เราจะเซตระบบว่าถ้าน้ำท่วมปั๊บคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไปที่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ทุกอย่างมีอาหารมีอะไรจบไม่ต้องรอใครแจกก่อนแจกหลัง
1: อาจจะได้รับที่ศูนย์อพยพอย่างทั่วถึงใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่เรื่อง
1: แต่คนไทยห่วงบ้านนะอาจารย์คนแก่ๆเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้าน
0: แต่ว่าคนแจกก่อนแจกหลังเนี่ยมันมีเรื่องลึกซึ้งเหมือนนั้นว
1: ัน
0: หลังให้เจอเป็นส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังแต่เล่าออกอากาศไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยห่วงอะไรฮะห่วงขยะที่อยู่ในบ้านไปดูของที่เก็บอยู่อะวางไว้เฉยไม่ได้ใช้หรอกในขณะที่ผมเคยไปบ้านฝรั่งมานะเขาไม่ค่อยมีอะไรสะสมนะเพราะฉะนั้นเอาละจะห่วงก็ห่วงจะเรียกว่าเป็นคนรักบ้านก็ดูจะดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมอยากจะปลุกใจคนไทยอ่ะคุณขวัญลุกขึ้นมาสู้สิแล้วคุณขวัญเวลาเราน้ำท่วมเรานึกถึงเพลงอะไร
1: น้ำท่วมดีกว่าฝนแรงกว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบ
1: ค่ะ
0: เป็นคนบางคนทีสมุทรสงครามไปทำไร่สับปะรดที่ประจวบและน้ำท่วมพยายามจะเป็นนักร้องในขณะที่ครูไพบูลย์บุตรขันสร
1: ้
0: างลูกเพชรแหลมสิงนะและเมื่อเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างบางประการที่จะไม่ขอเล่าครูก็เลยมอบเพลง4เพลงให้กับสอนคีรีน้ำท่วมแม่ค้าตาคมนะแม่ค้าตาคมเนี่ยนะเดี๋ยวจะค่อยร้องให้ฟังนะและก็เพลงน้ำท่วมแต่คำว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ยครูไพบูลย์เอามาจากคำพูดของจอมพลป.เมื่อน้ำท่วมเมื่อปี85ในควง
1: 2485
0: ใช่ในควงอภัยวงศ์ใครต่อใครต้องพายเรือไปประชุมที่สภาเก่าอะหล
1: ัง
0: พระบรมรูปทรงม้าและท่วมอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนอะ
1: โอ้โห
0: สามเดือนหรือเดือนอะไรเนี่ยผมจำผิดขออภัยด้วยนะเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมัน
1: ค่ะ
0: เขาเคยท่วมหนักกว่าเรานานไอ้ที่เรา7วันเอง
1: ค่ะ
0: เราคนไทยต้องอดทนกว่านี
1: ้
0: สู้อัตตาหิแล้วก็การไปด่าใครด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์
1: ใช่นะช่วงเวลายากแค้นแบบนี้เจอวิกฤตแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาคุยกันก็ขายของก่อนบ่าว
1: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครยกสิ่งของปวดเมื่อยบ่าปวดเมื่อยต้นคอเส้นยึดนะคะขอให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะช่วยดูแลคุณผู้ฟังค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้น

0: ซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์มาคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์เกริ่นไว้เรื่องของทุเรียนยืนต้นตายแล้วก็คุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะคะส่งคำถามกันมาได้เนิ่นๆเลยก็ได้ค่ะขวัญจะได้ส่งทางไลน์ให้กับอาจารย์บ้วนได้ดูเป็นการเนิ่นๆไว้ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่คาดการเกิดอุทกภัยประกาศเขตสาธารณภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหนึ่งนายกได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดอุทกภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศระบุชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนายกยังได้สั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกเป็นสัดส่วนแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรไปดูแลให้ประชาชนนายกยังได้สั่งการนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐ

0: มนตรีกำหนดนายกเผยอีสานคุมสถานการณ์ได้ปริมณฑลยังหนักเร่งระบายน้ำออกมากที่สุดเตรียมลงพื้นที่ปราจีนบุรีบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทยในภาคอีสานน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังหนักจะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดซึ่งช่วงบ่ายจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำยังท่วมอยู่ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการอยู่หลังจากวันนี้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงทั้ง30ล้านครัวเรือนมีประกันภัยคุ้มครองรัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์และเร่งแก้สถานการณ์ทุกวันตลอดจนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนจะหนักมากในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4หน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเจเซนรับกังวลทุกพื้นที่เหตุระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% ภาคกลางและใต้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายเจเซนไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลา 9-10 วันแล้วมีประชาชนอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจะดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนสถานการณ์ฝนนายเจเซนยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดซึ่งเป็นห่วงทุกพื้นที่ขณะนี้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่อยังต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยดังนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนกรณีดราม่าเรื่องถุงยางชีพในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดปทุมธานีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองถูกนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลนายเจเสดยืนยันว่าถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยางชีพของปภ.ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศคือที่กรุงเทพดังนั้นจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตอนลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคใดวันนี้ต้องมองข้ามการเมืองหากยึดติดกับเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะใช้สถานการณ์นี้โยงเป็นพื้นที่ของใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: โอ้แล้วครับตอนนี้กอง ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ทีย
8: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
6: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
9: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
0: ขออภัยค่ะเป็นบทประพันธ์ของครูชนละทีทานทองอันนี้ขวัญไม่รู้จัก
10: ไอบุญบุตรขัน
0: ก็คือชื่อเดียวคนเดียวกันใช่ไหมคะ
10: คนละคนฮะ
0: คนละคนอ๋อค่ะ
10: ครูชลธีทานทองนี่เป็นยุคหลังแล้ว
0: อ๋อค่ะ
10: นะแต่ว่าบรมครูต้องไปบูรณ์บุตรขัน
0: ค่ะ
10: นะอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดำตาซีแล้วก็ฝนเดือน6อะไรต่างๆนี่ใช่ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
10: ผมมีหนังสือเพลงเล่มหนึ่งที่รวมเพลงของครูทั้งหมดนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนผมอยากแต่งเพลงเก่งผมไปแอบมองบ้านครูไพบูลย์สมัยก่อน
0: ค่ะ
10: ไอ้ตรงใกล้ๆสนามกีฬาเนี่ยเช้าๆผมไปโรงเรียนต้องไปขึ้นรถที่ปากซอยจุฬาซอย12นะตรงนั้นจะมีวัดชื่อวัดปทุมวนารามก่อนจะเป็นห้างมาบุญครองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครูก็แต่งเพลงและเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเรียบเรียงเสียงประสานโดยดูสิอยู่ๆครูประยงชื่นเย็นทีนี้ทำไมผมเคยมีโอกาสเจอครูประยงชื่นเย็นครั้งหนึ่งเพราะท่านเรียบเรียงเพลงเที่ยวงานวัดเพลงงานวัดของผมที่ร้องในไตเติ้ลภาพยนตร์เรื่องเป๋อจอมป่นที่ผมแสดงเนี่ยนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจาก อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะฮะเพลงนี้เนี่ยนอกจากวลีที่บอกว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ได้จากจอมพลป.มาแล้วเนี่ยนะก็มันมีอยู่ท่อนกลางนะคุณขวัญร้องได้ไหม
11: ไม่ได้อาจารย์

านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ร่มไหลแตงก็จมเสียหาย

0: ากรัฐบาลสวนทุเรียนกว่าจะลงทุนปลูกมา5ปีต้นกำลังสวยดูจากภาพถ่ายจากอากาศนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวลานี้อย่าเพิ่งตีอกชกหัวอย่าเพิ่งคิดไม่ดีกับตัวเองนะ
1: ค่ะอันนี้ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะ
0: หนึ่งตั้งสติซะก่อน
1: ค่ะ
0: สองทุเรียนที่กำลังใบแห้งเนี่ยเราคาดหมายว่ารากมันจะเสียคาดหมายว่านะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราเห็นใบแห้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรปล่อยให้ใบเขาอยู่อย่างนั้นร่วงอยู่อย่างนั้น
1: ค่ะอ
0: ย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปย่ำแล้วผมตามข่าวบอกว่ามีคนพยายามเอานั่นไปฉีดเร่งรากอะไรแต่ไม่ต้อง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปฉีดเร่งรากกระตุ้นรากเสียตังค์เพิ่มอีกอย่าเฉยๆไว้รอว่าให้แดดออกแรง
1: ๆ
0: น้ำแห้งไวๆและมันแตกใบใหม่ไห
1: ม
0: ถ้าแตกใบใหม่แปลว่าไม่ตายแต่ปีนี้ไม่ได้ขายทุเรียนแน่
1: มันจะไม่ออกลูกใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงที่มันเจอน้ำท่วมเยอะ
0: ๆออกมันก็ร่วงฮะออกดอกก็ร่วงแล้วไม่มีใบจะเลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่มันแตกใบใหม่ได้เนี่ยเพราะถ้ารากไม่เสียหมดนะ
1: ค่ะ
0: รากส่วนน้อยมันยังทำให้ต้นโตได้แตกกิ่งแตกใบใหม่ได้มันใช้อาหารที่สะสมอยู่ในต้นเพื่อการสร้างใบฮะมันไม่พอเลี้ยงลูกอย่างอื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตกใบออกมาอย่างนั้นแปลว่าต้นนั้นรอดข้อห้ามอย่าเข้าไปเหยียบย่ำโคนต้นไม่ต้องทำอะไรรอให้แดดออกแรงๆฝนอย่าลงมาซ้ำและต้นไหนรอดคือรอดต้นไหนไม่รอดเวลาจะปลูกใหม่ต้องขุดตอออกด้วยนะ
1: ค่ะหมายถึงว่ารากทุเรียนเหรออาจารย
0: ์อย่าตัดตอแล้วเหลือสับหว่างแล้วปลูกสับหว่างไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีโรคเชื้อราที่เกิดทางรากต
1: ั
0: วอย่างรากขาวรากแดงรากน้ำตาลในยางพารานะเดี๋ยวนี้หลายคนตัดตอแล้วว่าเดี๋ยวให้ปล่อยให้เป็นปุ๋ยอย่าครับอย่าเอาออกให้หมด
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่ก็คือข้อแนะนำที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ว่าทำใจดีๆและถ้าถ่ายรูปไม่ได้รีบถ่ายไว
1: ้
0: ความเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยความจริงก็ไม่ต้องรอถ่ายแล้วไหนว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าถึงระบบ AI ก็ภาพถ่ายดังดาวเทียมนะมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จะไม่ซูมเข้าไปสวนบ้านคุณขวัญเนี่ยก็เห็นแล้วแห้งกี่ต้น
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับมันเห็นภาพมันไม่ต้องรอให้ชาวบ้านไปถ่ายรูปเอาไปโชว์ไปแสดงแล้วโดนดุร้องโหมร้องไห้ดีก็ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คงเครียดงานมันเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าเรามองด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะ
1: ใช่ค่ะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ก็คือทางกทม.ก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะทำระบบออนไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังมีทั้ง เรื่องของการส่งเอกสารแบบกระดาษที่บ้านขวัญที่นครศรีธรรมราชยังมีนะคะอาจารย์แบบกระดาษแต่ว่าอีกส่วนนึงก็มีการส่งข้อมูลแบบออนไลน์เหมือนกันอันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามปรับแต่ว่าถ้าขวัญเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่ากรณีที่ใช้เหมือนกับเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆหรือว่าใช้ดาวเทียมมาจับภาพเนี่ยก็ลดขั้นตอนของประชาชนไปได้เยอะเลยค่ะอาจารย
0: ์ใช่แล้วประชาชนก็ชื่นใจว่าโอ้ฟ้ามีตาอันนี้เขาเรียกฟ้ามีตา
1: ฟ้ามีตาจริงๆอันนี้นะคะ
0: มันตรงกับชื่อรายการอะไรสักอย่าง ฟ
1: ้
0: ามีตามองเห็นเลยว่าโอ้ยเฮ้ยบ้านเราเสียหายจริงโกหกกันไม่ได้เลยครับยุคนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับทีนี
1: ้เชิญค่ะอาจารย์เรื่องเกษียณใช่ไหมคะ
0: ในขณะที่น้ำท่วมเกษียณจะรอนิดหนึ่งนะเรื่องน้ำท่วมผักก็แพงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์พูดแพงมาก
0: คุณวันว่าไงเรื่องผักแพง
1: เรื่องผัก

0: แพงเนี่ยนะคะก็ราคาผักตอนนี้ก็คือมีผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์บอกว่าพบราคาผักเนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะผักบุ้งเนี่ยปกติเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานหรือว่าซื้อผักบุ้งมาทำอาหารทานกันเนี่ยซื้อกิโลกรัมละกี่บาทครับปกติในรายงานข่าววันนี้เขาบอกว่าซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 5-60 บาทแต่ตอนเจอน้ำท่วมเนี่ยนะคะปรับไปเป็นกิโลกรัมละ100บาทส่วนใบโหระพาเนี่ยนะคะปกติเนี่ยซื้อกันกิโลกรัมละ80บาทตอนนี้โอ้ไปที่160บาทแล้วส่วนใบแมงลักก็คือกิโลกรัมละ70-80บาทตอนนี้นู้นอาจารย์เพิ่มไปอีกกิโลละ100นะคะอยู่ที่170บาทค่ะก็พอผู้สื่อข่าวถามแม่ค้าภายในตลาดก็บอกว่าสาเหตุที่ผักราคาแพงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะใบช้ำรากเน่าผักชีเนี่ยโอ้โหในตลาดเขาบอกว่ามีจำแบบมีขายน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ผักชีเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผักหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะผักใบเนี่ยคือปรับราคาสูงขึ้นแทบจะบอกว่าเป็นเท่าตัวเลยอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะใกล้กับเทศกาลกินเจอันนี้ปกติอ่ะก็คือราคาก็ปรับตัวขึ้นอยู่แล้วอันนี้เจอน้ำท่วมเข้าไปอีกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผักในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยจะสูงขึ้นแบบขนาดไหนแล้วเราเนี่ยจะแบบมันก็ปรับตัวกับชีวิตวิถีผักแพงเนี่ยได้อย่างไรด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: เนี่ยคุณหวานฟังผมจัดรายการเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ผมพูดเรื่องผักบุ้งอ่ะ
0: ใช่อาจารย์คืออาจารย์บอกว่าผักบุ้งก็เด็ดยอดมาแล้วเดี๋ยวมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่กินได้ตลอดเลยแล้วก็คุณผู้ฟังบอกจะให้กินแต่ผักบุ้งเหรออะไรเงี้ยประมาณมีแซว
1: ๆถ้าเชื่อผมนะ
0: ตอนนี้ได้กินแล้วว
1: ันที่ผมพูดอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันเลย15วันแล้ว
0: ได้ยอดใหม่แล้วเนาะ
1: ผักบุ้งจีนเนี่ย15ถึง22วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เหลือก็ขายเทศกาลกินเจได้กินเจปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่10
0: ค่ะ
1: ถึง18ตุลา9วัน9คืน
0: ค่ะ
1: และทุกปีเนี่ยถามว่าเทศกาลกินเจเนี่ยทำไมผักแพงมันแพง2เด้งนะ
0: ค่ะ
1: ประการแรกคือคนต้องการผักปริมาณมากอันนี้คือดีมานด์ซัพพลายนะ
0: ค่ะ
1: ความต้องการสูงประการที่2พื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่นะถ้าเราเลาะมาตั้งแต่ชายโขงเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือที่พื้นราบริมฝั่งโขงอ่ะเป็นที่ปลูกผักเพราะว่ามันจะพาอินทรีย์วัตถุมาในกรณีภาคกลางเนี่ยบางแม่ไม้เคยมาไหมบางแม่ไม
0: ้ไม่เคยไปค่ะ
1: บางซอบางสามวัดไผ่โรงวัวสองพี่น้องอันนี้ก็ทางสุพรรณนี่นะนครปฐมราชบุรีกำแพงแสนแต่ถ้าแหล่งปลูกผักสมัยก่อนนะคือตลิ่งชัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เป็นตึกหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยผมเป็นนิสิตนะโอ้ดีใจอาจารย์พาไปดูแปลงผักที่ตลิ่งชัน
0: โอ้โหนี่
1: ดีใจมากเลยได้ไปดูแปลงผักเดี๋ยวนี้ยังมีร่องรอยแต่เขาเปลี่ยนจากแปลงผักไปเป็นแปลงขายไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า
0: อาจารย์ค่ะคุณตะขอมาขามหย่องบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักทำแพปลูกผักแพลอยในน้ำแล้วอะไรเงี้ยแพปลูกผ
1: ัก ผักแพลอยน้ำก็อย่างที่ผมบอกไงคุณขวัญเอาโฟมมา
0: ค่ะ
1: เอาโฟมมาแล้วก็เจาะรูนะผูกไว้อะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละผักมันขึ้นได้เพราะแต่ในตะกอนดินในแม่น้ำเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันขึ้นได้แล้วสมัยก่อนผักลอยน้ำบางอย่างก็เอาไอ้ไม้กระบอกมาผูกให้มันเกาะอย่างผักบุ้งผักกระเฉดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะฮะทีนี้คุณขวัญครับเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักชีผมนำเสนอรายการเนี่ยมาหลายปีจนกระทั่งมีคนปลูกผักชีมาต่อว่าผมว่าอาจารย์เนี่ยผักชีธรรมดาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องแพงอาจารย์ไปทำซะจนผักชีถูกคือไปบอก
0: ไปแนะนำการปลูกผักชีในฤดูฝนเหรออาจารย
1: ์ใช่ผมกูจะไปปลูกทำไมหน้าหนาวผักชีโลละ5บาท10บาท20บาทผักชีหน้าฝนเนี่ยโลละ200
0: ค่ะพอเขาปลูกกันเยอะๆมันก็ไม่ถึง200แล้วสิ

0: ทั้งนั้นน่ะ
1: ใช่วิธีทำง่ายนี่เดี๋ยวคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเตรียมแปลงน
0: ะ
1: ให้สูงขึ้นมาสักคืบสองคืบนะเสร็จแล้วคุณขวัญเอาท่อ PVC ท่อประปาเอาหลักปักสองข้างเอาท่อมาเสียบมันก็จะเป็นหลังคาโค้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วคุณขวัญก็เอาพลาสติกใสอะสีขาวนะ
0: ค่ะ
1: คลุมแปลงที่โค้งอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่เตรียมดินให้เสร็จนะแล้วก็หว่านผักชีนะหว่านผักชีเสร็จเอาพลาสติกคลุมแปลงที่โค้งผักชีก็ไม่โดนฝนไง
0: มันก็จะเหมือนไม่ได้ผักชีหน้าฝนเนาะอยู่ใต้หลังคา
1: ผักช
0: ี
1: ที่มันตายเนี่ยหนึ่งใบมันอ่อนแอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เม็ดฝนลงมากระแทกใบช้ำเสียบางคนเตรียมแปลงไม่ดี
0: ค่ะ
1: นะไปเตรียมแปลงแบบหน้าแล้งคือยกขอบเป็นกระทงน้ำขังน้ำท่วมตายหรือบางครั้งเนี่ยตายต้นแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตายทั้งแปลงเพราะว่าผักชีมีโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจะเป็นสเคอโรเตียมฟิวซาเลีย
0: ม
1: ผมเคยไปดูแปลงผักชีที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไอ้แปลงเนี่ยผมปลูกใหม่กี่ทีก็ตายบอกตายสิครับเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วคุณก็ไปปลูกซ้ำแปลงแล้วคุณเตรียมแปลงผิดคุณเตรียมแปลงคุณไม่เตรียมให้นูนหลังเต่าจำไว้นะปลูกผักต้องเตรียมแปลงนูนหลังเต่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราคำนวณสิครับว่าถ้าเราจะขายต้นตุลาจนถึงสิ้นตุลาเนี่ยผักที่เราปลูกอายุเท่าไหร่เรานับย้อนไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และชาวสวนผักนะรวยเร็วเจ๊งเร็ว
0: จากฟังที่รวยเร็วนี่แหละท่านส่วนเจ๊งเร็วเนี่ยไว้เป็นแบบว่าอุทาหรณ
1: ์ต้องปลูกผักนอกฤดู
0: ค่ะ
1: หน้าฝนเขาปลูกผักชีไม่ได้ฉันปลูกได้หน้าแล้งหน้าหนาว
0: ชะ
1: อมเขาไม่มีฉันมีผักหวานเขาไม่มีฉันมีตำลึงเขาไม่มีฉันมีเพราะฉันทำฝนเทียมเป็นฉันรู้ว่าจะป้องกันเพลี้ยอ่อนทัวหรือจะเป็นแมลงวีขาวได้ยังไงมันมีเคล็ดของมันง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เคล็ดลับของการปลูกผักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะถ้ารู้ว่าช่วงที่เราจะสู้กับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเดือนกันยาตุลาถ้าก่อนหน้านั้นหน่อยอาจจะเป็นสิงหากันยาตุลาสามเดือนเนี่ยคือเดือนสู้กับน้ำเพราะเพลงลูกทุ่งก็บอกใช่ไหมผมเคยพูดกับคุณขวัญไปหรือยังว่าเพลงที่บอกเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเดือน11คือเดือนอะไร
0: เดือนพฤศจิกายนค่ะใช่ไหมคะ
1: ไม่ฮะเดือนตุลาครับ
0: โอ้แล้วเป็นเดือนไทยจันทรคติใช่ไหมคะ
1: ใช่กลางตุลาถึงกลางพฤศจิกา
0: ค่ะ
1: นี่คือเดือน11ใช่ไหมน้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง
0: ค่ะ
1: เดือน12เราก็ลอยกระทงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านดูปริมาณน้ำที่สูงเต็มที่น่ะคือดูลอยกระทงขั้นถึงเดือนอายขั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงนี่ครูไพบูลย์แต่งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดือนยี่คือเดือนอะไรกลางมกราถึงก่อนกลางกุมภาต้นกุมภานี่คือเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือนสามแล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำคลอง
0: ค่ะ
1: เดือน3ก็คือกลางกุมภาถึงกลางมีนานี่คือเดือน3
0: ค่ะ
1: ย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองเมื่อยามได้มองผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียวก็พันแห้งเหี่ยวกรอบแดงเดือน5ไม่มีน้ำแล้วทำไมดินแตกระแหง
0: ดินแตกระแหง
1: ดินเป็นร่องเพราะเป็นดินเหนียวคนแต่งนี่ไปแต่งดูที่นาดินเหนียวถ้านาถ้าดินทรายไม่แตกระแหงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้เรื่องเกษตรคุณฟังเพลงปั๊บคุณจะรู้เลยคนแต่งเพลงเนี่ยเขาจินตนาการที่ดินเหนียวหรือดินทรายไอ้นี่เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นการบันทึกภูมิศาสตร์

0: เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกสภาพสังคมขาขาวๆก็พอไหวผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องแต่งชุดกระโปรงสั้นๆนะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่ามินิสเกิร์ตแต่พอผมอยู่ปี3ปี4นู่นต้องกุ้งนุ่งกระโปรงยาวๆนะฮะยาวถึงพื้นเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กระโปรงครีตเหรอคะ
0: เนี่ยเขาเรียกกัน
1: ที่เป็นจีบๆด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ยาวกรอมกระโปรงยาวถึงขาเลยอ่ะ
1: อ๋อนิ่มขวัญไม่แน่ใจขวัญ
0: เดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาผมลืมกระทันหันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะครูสุรพลก็แต่งนะขาขาวๆก็พอไหวตอนซ่อมสะพานพุทธท่านก็แต่งเพลงอาจารย์นี่ไม่ใช่สุรพลแต่ง
1: ค
0: ่ะครูสำเนียงม่วงทองแต่งและสุรพลร้องนะครับเรื่องลูกทุ่งนี่ผมกับน้องๆเจนพบเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านผมขายหนังสือเพลงมาตั้งแต่ผม 4-5 ขวบอ่ะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผักแพงเพราะปีหน้าฉันก็ลองวางแผนดูสินะครับแล้วทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วพอหมดฝนแล้วผักอะไรจะแพงผักที่แตกยอด
1: ชะอมค่ะ
0: ผักหวาน
1: นะตำลึงแพงไหมคะ
0: แพงถั่วฝักยาวแพง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมแพงชะอมแพงเพราะมันไม่มีน้ำฝนน้ำฝนมีไดโดเยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะทำให้แตกใบดีแล้วเขาก็ต้องยืดท่อขึ้นไปให้สูงแล้วก็ฉีดสปริงเกอร์เช้าเย็นเหมือนฝนตกไอ้พอฉีดสปริงเกอร์เข้าไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้แมลงวีขาวมันก็ไม่ชอบยอดมันก็ไม่กุดไม่อั้นมันก็แตกยอดได้แต่ถ้าเผื่อว่ายังมีแมลงวีขาวมาเดี๋ยวนี้ก็มีสารอินทรีย
1: ์ฉี
0: ดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราก็เอาสารอินทรีย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะฉีดเข้าไปเนี่ยแมลงวีขาวก็ตายยอดก็ดีก็ขายได
1: ้
0: ผักหวานเหมือนกันครับต้องการน้ำเหมือนมีฝนและต้องแก้ไขเรื่องแมลงปากดูดก็จะแตกใบดีนะฮะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่หลายแรงบวก1อากาศหนาวโตไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฝนถ้าร้อนโตได้ดี2ถั่วฝักยาวจะมีปัญหาแมลงตัวสำคัญในตอนหน้าแรงเนี่ยคือเพลี้ยอ่อนถั่ว
1: ค่ะ
0: เพลี้ยอ่อนถั่วทำไมผมระบุว่าเพลี้ยอ่อนถั่วเพราะเพลี้ยอ่อนถั่วในลักษณะเนี่ยตัวมันจะดำหลายคนบอกว่าอาจารย์พอปลูกก็ยอดมันดำดอกมันก็ดำๆฝักก็หงิกๆดำๆหมดนั่นแหละครับเพลี้ยอ่อนถั่วบวกกับอากาศหนาวเย็นจะทำให้เกิดหลาแป้งนั้นเดี๋ยวใครปลูกอะไรเนี่ยถามมาผมจะพยากรณ์ให้แต่ผมยืนยันว่าผมพยากรณ์แล้วไม่มีผิดเพราะเผอิญผมรู้จักกับท่านสมิธ
1: อดีต
0: อธิบดีกรมอุตุที่ทำนายว่าภูเก็ตจะเกิดสึนามิไปภูเก็ตไม่ได้ซะหลายปีเนี่ย
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็มีคำถามของคุณผู้ฟังทยอยเข้ามาประมาณ 3-4 คำถามแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามกันนะคะ
0: ได้ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์ว่นขา
0: ครับคุณขวัญผมขออนุญาตก่อนตอบคำถามขอเสริมเรื่องผักอีกนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: คือหลายคนบอกอาจารย์

0: อันผมนะเป็นที่ลุ่มต่ำ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็น้ำท่วมแน่ทีนี้ถ้าคนเมืองหรือคนที่พอจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ท่านทำโต๊ะครับ
1: ทำโต๊ะ
0: ผักปลูกผักขึ้นโต๊ะนะและก็ทำสวนแขวน
1: ค่ะ
0: เหนือโต๊ะเนี่ยเราจะไปเอากระป๋องน้ำมันเครื่องเอากระถางอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกผักบนกระถาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้น้ำจากข้างบนมันก็พร่างพรมมาถ้าข้างล่างน้ำไม่ท่วมผักบางชนิดต้องการแสงไม่มากก็มีเราก็ปลูกมันก็จะเป็นผัก3ชั้นหรือบางคนทำเป็นคอนโดผัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเอากระสอบปุ๋ยมาหรือจะทำเป็นแท่งเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะ
1: เสร็
0: จแล้วก็เจาะรูข้างๆ
1: ค่ะ
0: ปลูกขึ้นไปเป็นคอลัมน์เลยเป็นแท่งเลยเขาเรียกปลูกผักแนวสูงแต่เคล็ดลับในการปลูกผักนะดินต้องดีเยี่ยม
1: ค่ะ
0: ร่วนโปร่งซุยอินทรีย์วัตถุเยอะๆถ้าผักและปลูกอย่าปลูกผักตระกูลเดียวกันซ้ำซากเพราะโรคแมลงจะสร้างความเสียหายหมดอ้าวแค่นี้พอเชิญครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะอาจารย์คะบอกว่า อยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์ค่ะพอดีมีที่บ้านอยากจะปลูกต้นไม้เป็นรั้วความยาวเนี่ยประมาณ18ถึง24เมตรเนี่ยจะใช้ต้นอะไรดีระหว่างต้นไทรเกาหลีหรือว่าจะเป็นต้นอโศกอินเดียดีครับไปดูมาแล้วก็สูงประมาณ20เมตรเขาปลูกกันในถุงอะนะคะมันจะเป็นถุงปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะรากมันจะห่อแล้วมันจะปลูกขึ้นไหมอยากได้ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อกรองอากาศด้วยแล้วก็บังแดดได้ด้วยต้นไหนโตเร็วแบบไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างแล้วก็ขอแมลงรบกวนเนี่ยคืออย่ามีแมลงเยอะเลยแบบเหมือนว่าถ้าปลูกแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันแบบเหมือนได้ธรรมชาติดีๆอันนี้อาจารย์มีคำอะไรแนะนำไหมคะ
0: ระหว่างสองพืชที่บอกมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรั้วต้องใส่เกาหลีครับ
1: ไซเกาหลีนะคะ
0: แต่ถ้ายางอินเดียเนี่ย
1: อโศกอินเดียอโศกอินเดีย
0: อาจารย์ถ้าต้นอโศกเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นเสาส่งชะลูดขึ้นไป
1: ค่ะ
0: ไออโศกชะลูดสูงขึ้นไปและก็ไซเกาหลีเนี่ยเป็นระดับประมาณเม็ดครึ่งเนี่ยได้แต่ที่พูดมาเนี่ยแพงไซเกาหลีแพงยังแพงอยู
1: ่ค่ะ
0: แม้ว่าจะถูกลงแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่แต่ว่ามันอึดโรดอดทนเคล็ดลับจะให้เป็นรั้วต้องหมั่นตัดยอดแตกคร่างไส้เกาหลีโรคน้อยมากแมลงน้อยมากจะว่าไม่มีเลยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันแตกเป็นพุ่มในหน้าฝนเนี่ยจะเห็นบางใบเนี่ยเป็นจุดแล้วก็เหลืองร่วงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจแต่ถ้ามีปัญหาก็ยาราฉีดสักครั้งหนึ่งส่วนหน้าแล้งก็จะเห็นว่าใบไซเนี่ยมันไม่แผ่มันอาจจะเป็นรีบแล้วไปคลี่ดูเนี่ยมันจะมีเพลี้ยไฟจะมีสองตัวนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตนะถ้าไม่ใช่นักเกษตรเนี่ยจะดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยยังแพงอยู่ครับแต่ถ้าถูกนะ
1: ถูกและดีมีไหมต้นอะไรดีอาจารย
0: ์ชาฮกเกี้ยน
1: ชาฮกเกี้ยนค่ะ
0: ถุงละบาทสมัยก่อนถุงละ40 50
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถุงละบาท2บาทชาฮกเกี้ยนอันนี้ถูกที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: ที่ปลูกแล้วตายยากมีหนามแล้วก็ให้สีสันถ้าเราตัดให้เป็นแท่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเฟื่องฟ้า
1: เฟื่องฟ้าบ้านอาจารย์เลย
0: ต้องใช้ต้องคอยตัด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ถ้าจะเอาใบสวยถ้าต้องตัดบ่อยๆแล้วแตกยอดสวยก็ต้องต้นคริสติน่า
1: เอ๊ะต้นคริสติน่าเหรอคะอาจารย์เป็นย
0: ัง
1: ไงนะ
0: แต่ถ้าจะเอาถูกแล้วกินได
1: ้ค่ะ
0: เอาเม็ดมะขามมาหยอดเนี่ยนายเกษตรแฟร์เนี่ยไปซื้อมะขามมากิน
1: เอาเกษตรแฟร์เริ่มแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์เริ่มที่นู่นที่สกลนครอะไรบ้าง ไม่ผมจำไม่ได้ผมส่งไป
1: ขวัญเจอข้อมูลแล้วจานขอนิดนึงแล้วกันนะคะ
0: เชิญนะเชิญนะ
1: เกษตรแฟร์ค่ะวันที่30ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ศรีราชานะคะแล้วก็ส่วนที่สุพรรณเนี่ย31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่สุพรรณบุรีส่วนสกลนครเนี่ยอาจารย์นู่น21พฤศจิกาถึง6ธันวาค่ะส่วนที่กำแพงแสนของอาจารย์บ้วนนะคะไปเนี่ยเผื่อเดินชนไหลอาจารย์บ้วนนะคะวันที่1ถึง10ธันวาคมค่ะที่กำแพงแสนส่วนวันที่29มกราคมข้ามปีใหม่ไปเลยนะคะ29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นที่เกษตรบางเขนค่ะตอนนี้ยังนะคะชาวศรีราชาได้ไปกันช่วงสิ้นเดือนค่ะวันที่30ตุลาคมยังไม่เริ่มอาจารย์เกษตรแฟร
0: ์มันแล้วแต่วิทยาเขต
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยศรีราชาเนี่ยเกือบโดนยึดคืนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นไล่ฝึกมันสำปะหลังผมไปฝึกขี่ม้าที่นั่นขับรถจี๊ปที่นั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรเรื่องมังกรเกษตรแฟร์เนี่ย
1: เรื่องต้นไม้อาจารย์บอกว่าราคามันถูกต้นอะไรนะที
0: ่อ๋อรั้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อมะขามหวานมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็เรียกงานว่ามะขามหวานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมะขามมันออกพอดี
1: ใช่ค่ะที่เกษตรแฟร์นี่คือเป็นการชิมมะขามที่อิ่มเลยค่ะตั้งแต่ต้นซอยเห็นท้ายซอยแล้วก็บริเวณที่อะไรนะถนนในเวลาเหยียบเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยไอ้อะไรเปลือกมะขามอาจารย
0: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเมล็ดมาหยอดนะหยอดทีๆเลยครับช่วงแรกจะโตช้างอกช้า
1: ค่ะ
0: แต่พองอกแล้วโตแล้วนะตายยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เหนียวตัดยอดอ่อนแตกออกมาเอาไปต้มกับไก่แล้วโอ้โหไก่ต้มมาแม่ขามอ่อนมันอร่อย
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นล้วนแน่นเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะทีเลยครับมันตัดยอดบ่อย
1: ๆค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ล้วมะขาม
1: น่าจะเป็นบ้านที่พี่ตะขอมะขามหย่องนี่ก็น่าจะใช่รั้วมะขามเหมือนกันนะพี่ตะขอมะขามหย่องบอกว่าใช่เลยครับอาจารย์รั้วบ้านผมปลูกกระถินมะขามทำรั้วบ้านดีมากแล้วก็มี
0: ทีนี้กระถิน
1: ค่ะ
0: กระถินก็ดีโตเร็วถ้ามะขามตอนแรกๆโตช้าหน่อยเนาะแต่ว่ากระถินเนี่ยโตเร็วแต่ถ้าคุณปลูกกระถินเป็นรั้วนะคุณต้องกินเฉพาะฝักอ่อนกระถินกับยอดกระถินนะ
1: ค่ะ
0: คุณอย่ารอให้มันติดฝักนะมันจะปราบไม่ไหว
1: ค่ะ
0: พอเมล็ดมันร่วงเนี่ยโอ้โหมันขึ้นปราบไม่หวาดไหวเลยแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับกระถินก็ดีนะแต่ทีนี้คนที่กินอะไรยอดอ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะยูริกมันสูงหน่อไม้อย่างเงี้ยทีนี้ที่ผมไม่แนะนำให้ปลูกไผ่เนี่ยเพราะว่ามันเวลาต้นโตแล้วมันโน้มมันเอียงแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยครับอันนี้คือไม้ชายรั้วก็คือเมื่อเวลาเราจะทำไม้ชายรั้วนะเราคิดสองสามแนวหนึ่งก็คือว่าปลูกไว้กินด้วยอันนี้ก็มีมะขามกระถินชะอมนะฮะแต่ว่าคอยตัดนะนี่นะถ้าเอาแบบสีสันก็ต้องเฟื่องฟ้าหน้าแล้งนี่จะสวยมากและเวลาปลูกเนี่ยบางคนชอบสลับสีแต่ผมชอบให้เป็นสีเดียวเป็นปื้ดไปเลยแล้วก็ถ้าปลูกต่างสีบางทีมันต้นไหนมันโตเร็วต้นนี้มันโตช้ามันจะกินกันยกเว้นนะพันคริสติน่า
1: ต้นคริสติน่าป่ะคะ
0: ไม่ใช่ยกเว้นพันสาวิตรี
1: หมายถึงดอกเฟื่องฟ้าพันสาวิตรียกเว้นเพราะว่ามันจะโตเท่าๆกันเลยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่มันจะโตชาร้อยยอดมันจะพุ่ง
1: ค่ะ
0: มันจะไม่แผ่ออกมาเหมือนคนอื่นเขา
1: โอ้ย
0: แถวบ้านผมจุดพลุหมาผมตกใจกันใหญ่แล้ว
1: ค่ะได้ยินเสียงอยู
0: ่ไม่รู้จะจุดทำไมบ่นว่าจนแล้วก็เอาเงินมาเผาทิ้งเฉย
1: ค่ะ
0: มีตายแล้วจะไปรู้แล้วเรื่องอะไร
1: ค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะสอบถามเกี่ยวกับสวนสยามสนามหญ้าหน้าบ้านว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรดีถ้าอยากจะฆ่าหญ้าที่อยู่ในสวนหน้าบ้านเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์หนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้านั่นน่ะเป็นหญ้าฤดูเดียว หรือหลายฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าหลายฤดูหมายความว่ามีรากมีเง่ามีหัวมีไหลใต้ดินหญ้าคาแห้วหมูอันนี้หลายฤดู
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอันนี้พอตายแล้วเมล็ดมันขึ้นใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่เยอะดีที่สุดถ้าเป็นสนามหญ้าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือใช้

0: ใช้แรงคนเนี่ยเก็บแต่ถ้าบอกว่าไม่ไหวมันขึ้นอยู่ยอมนึงก็ถกยอมนั้นทิ้งไปเลยแล้วเอาหญ้าใหม่มาปลูกแต่ถ้าต้องการใช้ยาถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวเอากลูโฟสิเนตเป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะถ้าไม่สามารถฉีดได้ให้จุ่มไอ้แปรงทาสีแล้วไปทาที่ใบมันมันจะแห้งตายไปเองแต่ถ้ามีพวกแห้วหมูรากเหง้าหัวไหลใต้ดินให
1: ้
0: ใช้ไกลโฟสเฟตแต่ไกลโฟสเฟตใช้ไปเนี่ยท่านต้องอดทนรอ5วันใบจึงจะเริ่มเหลืองต้องรอให้ยามันไปดูดซึมแล้วก็ไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินข้างล่างซะก่อนเดี๋ยวถ้าคุณขวัญหมดคำถามไปนู้นบอกผมนะเพราะผมมีสำรองเยอะ
1: ได้เลยค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์ต้นทองอุไรค่ะต้นใหญ่แล้วน้ำท่วมเนี่ยประมาณ 5-7 วันใบมันเหี่ยวใบมันร่วงมีโอกาสรอดไหมครับ
0: มีครับมี
1: ต้องสังเกตยังไงว่ามันรอดนะคะอาจารย์ใบมันแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยหรอคะ
0: ทำเหมือนที่ผมแนะนำเรื่องทุเรียน
1: ค่ะ
0: คือทองอุไรเท่าที่ผมเจอนะ
1: ค่ะ
0: อึดทรหดอดทน
1: ใช่
0: นะก็พอใบมันร่วงใบมันแห้งตัดแต่งเลยครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงรอไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันแห้งเนี่ยอาหารที่สะสมอยู่ในกิ่งมันจะแตกใบใหม
1: ่
0: แต่ถ้ามันไม่แตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เชิญไปสวรรค
1: ์ก็ต้อง
0: แต่เคล็ดลับในการปลูกทองอุไรให้สวยนะ
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกให้เป็นต้นโดๆขึ้นไปแล้วไปแตกพุ่มข้างบน
1: ต้องตัดแต่งยังไงคะอาจารย
0: ์ควรจะเป็นไม้พุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
0: พอสูงประมาณเมตรครึ่งเนี่ยพยายามตัดยอดไว้และให้เป็นพุ่มใบมันจะคลุมหญ้าหญ้าจะไม่ขึ้นมากวนและลดน้ำแต่พอสมควรถ้าน้ำมากมันจะบ้าใบมันจะแตกใบสะพึด
1: ค่ะ
0: พอน้ำน้อยมันจะออกดอกสีเหลืองสวยมากท่านไปดูสิครับทองอุไรที่ปลูกถ้าจะขับขึ้นไปทางกาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะทองอุไรที่อยู่ริมถนนหนทางที่ไม่มีคนดูแลอันนั้นจะออกดอกสวยมาก
1: ถ้าบ้านไหนปลูกไว้ดูแลเนี่ยไม่ค่อยออกดอก
0: เพราะไปขยันรดน้ำไง
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะอาทิตย์หนึ่งอะถ้าไม่ใช่ต้นเล็กนะ
1: ค่ะ
0: ครั้งเดียวพอแล้ว
1: สัปดาห์ละครั้งนะคะทองอุไรนะคะ
0: สองครั้งก็ยังได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเป็นไปปลูกแล้วปล่อยให้ต้นมันสูงขึ้นไปเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยระดับสายตามันก็มองไม่เห็นดอกหรอกจะดูดอกต้องแหงนคอเงี้ยน่าเสียดายถนนเส้นสุพรรณบุรีนะโพพยาศรีประจันผ่านตำบลมดแดงนะฝั่งตรงข้ามเป็นวังยางมดแดงบ้านสีจันโอ้ยตอนปลูกใหม่ๆผมบอกต่อไปถนนเส้นนี้จะสวยมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยไปปล่อยต้นโดเดขึ้นไปข้างบน
1: ก็เหลือแต
0: ่ไม่สวย
1: ค
0: ือมันต้องตัดให้เป็นพุ่มครับมีโรงงานบางแห่งเนี่ยหน้ากำแพงโรงงานเขาเนี่ยนะวิ่งจากบางเลนไปแยกนพวงศ์เนี่ยเขาปลูกไว้หน้ากำแพงสวยครับนะทีนี้ก็ขึ้นวัตถุประสงค์ท่านว่าจะปลูกเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะนั้นถ้าจะปลูกเป็นไม้พุ่มเนี่ยถ้าเป็นผมนะถนนริมทางต้นไม้ใหญ่ๆอ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ผมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นทองอุไรเป็นยี่โถเป็นเฟื่องฟ้านะ
1: ค่ะ
0: อึดประหดอดทนโรคไม่มีแมลงไม่กวน
1: ค่ะถนนก็สวยด้วยนะคะ
0: และแต่ถ้าใครชอบสีม่วงนะแต่อันนี้อย่าปลูกในบ้านนะในบ้านต้องระวังเด็ก
1: มันมียางเหรอคะอาจารย
0: ์มียางต้นดาวประดับ
1: ค่ะ
0: เอากิ่งมาผสมน้ำนะแล้วก็เอาน้ำมา1ส่วนผสมน้ำอีก19ส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ฉีดพ่นป้องกันแมลงไปดูต้นดาวประดับไม่มีโรคไม่มีแมลงเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่มีบันทึกในเอกสารใดๆเลยแม้แต่ของกรมนะเป็นงานวิจัยของอาจารย์บ้วนที่ไม่เคยขอผลงานวิจัยดังนั้นผมวิจัยเยอะแต่ว่าไปดูทำเนียบนักวิจัยไม่ค่อยมีชื่อผมหรอก
1: ค่ะ

0: เพราะว่าผมชอบวิจัยไว้แล้วก็เอาไว้พูดเอาไว้คุย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อีกคำถามนึงอาจารย์คุณผู้ฟังถามมาว่าในไร่อ่ะค่ะมีมดคันไฟเยอะมากแล้วมดคันไฟเนี่ยชอบกินแบบเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดหวานเนี่ยกำจัดยังไงดีคะอาจารย์มดคันไฟค่ะ
0: ถ้าเห็นเป็นกลุ่มเป็นลังเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาแบบเร็วๆก็เอาคาร์บอนิล 85% ละลายน้ำตามอัตราลาดไอ้ตรงรังมดอ
1: ะ
0: แต่ถ้าในสวนมดมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปอะต้องใช้เหยื่อล่อครับ
1: ใช้เหยื่อล่อ
0: ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วอะเนี่ยแหมบางทีนะ
1: ให้มันเอาฆ่าไปกินที่รังมาเลยนะมันจะได้แบบตายหมดรังใช่ไหมอาจารย
0: ์เนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมหาสปอนเซอร์เป็นนะ
1: ค่ะ
0: อะไรที่ผมพูดบ่อยๆแล้วผมจะไปขอสปอนเซอร์เหยื่อพิษยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีมันต้องแฟนรายการที่บ่นมาที่ผมว่าบางทีอาจารย์พูดเนี่ยทำไมไม่เอ่ยชื่อยาอะไรมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสถานีด้วยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นก็ต้องโปรดเข้าใจนักจัดรายการด้วยสมัยแรกๆที่ผมจัดรายการนะผมโง่เง่าไม่รู้เรื่องระเบียบเขาเลยนึกจะเชิญใครมาสัมภาษณ์ผมก็เชิญนึกจะพูดอะไรก็พูดแหมหวังดีต่อรายการนะเขาจัดงานเกษตรที่ไหนแล้วโอ้ไปยืนรายงานนึกว่าได้หน้าที่ไหนได้เขาบอกไม่ได้อาจารย์ไม่โฆษณางานให้เขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมความโง่ไม่รู้ระเบียบแบบแผน
1: มันไม่ใช่ความโง่หรอกอาจารย์มันเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าคือทุกอย่างมันอยู่คือเวลาอยู่ร่วมกันมันก็จะมีกฎของกฎบ้านกฎหมู่บ้านหรือว่ากฎชุมชนอะไรทำนองเนี้ยมันน่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎชุมชนนั้นๆอันนี้เรามาอยู่ในชุมชนการจัดรายการใช่ไหมมันก็จะมีระเบียบเรื่องของค่าโฆษณาอะไรทำนองนี้อยู่นะคะอาจารย์
0: คือคงเป็นเพราะว่าทางสถานีนะให้เกียรติผม
1: ค่ะ
0: ให้จัดรายการแล้วก็ไม่เคยเรียกผมไปบอกว่ามันมีระเบียบแบบนี้แบบนี้เลยไม่มีผมเรียนรู้เอาเอง
1: ค่ะ
0: นะสมัยก่อนไปทำก็นึกถึงท่านจากไปแล้วเนาะท่านอดีตรองผอ.ชิตลง
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์เป็นคนชักจูงผมไปสาเหตุเพราะว่าผมไปออกรายการทีวีช่อง9
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โปรโมทงานเกษตรแฟร์
1: ค่ะ
0: อธิการบดีท่านบอกเฮ้ยพายบ้วนไปด้วยเพราะว่าเผื่อเขาถามอะไรที่มันต้องฉับพลันทันใดจะได้ตอบแล้ววันนั้นผมจำได้ว่าผมตอบไปบอกโอ้ยคำถามนี้ยาวคุยเรื่องนี้ก่อนคำถามนี้ยาวถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้อสมทต้องมาร่วมกับมหาวิทยาลัยมาทำกันนั่นแหละครับคำพูดคำเดียวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ท่านชิตลงให้คุณอะไรอดีตพอ 100.5 ตามตัวเลยละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่ครับ
1: น่าจะเป็นพี่วิรัตไหมคะในช่วงสมัยนั้น
0: ถ้าครับคุณช่วงนั้นเริ่มมาตั้งแต่คุณวิรัตแล้วก็แล้วอดีตพอที่เป็นผู้หญิงน่ะ
1: อ๋อพี่หนูนาหรือเปล่าคะ
0: ฮะอดีตผอ.สมท.
1: อ๋อค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์มากันที่คำถามของเรากันดีกว่าค่ะอาจารย์
0: เชิญครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เห็นมีกระแสคนเลี้ยงแมลงเต่าทองตัวเล็กๆอะค่ะขายตัวละ1บาทบอกว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100บาทก็จะได้140ตัวไว้เอาไปกำจัดเพลี้ยอันเนี้ยเขาถามว่ามันน่าสนใจไหมอาจารย์ซื้อมากำจัดเพลี้ยดีไหมคะซื้อแมลงเต่าทอง
0: ดีครับถ้าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องรู้ว่าแมลงเต่าทองมันกินอะไรมันกินเพลี้ยอ่อน
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณปลูกถั่วฝักยาวแล้วคุณปล่อยไอ้ถ้าคุณเห็นเริ่มมีเพลี้ยอ่อนเล็กน้อยเนี่ยคุณปล่อยเต่าทองไป
1: ค่ะ
0: มันเป็นแมลงตัวห้ำห้ำคือห้ำหันหมายว่า
1: ค่ะ
0: มันกัดกินเหมือนเรากินตะกั่วแตนเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือแมลงตัวห้ำนะแต่ถ้าอย่างพวกเชื้อราที่ไปทำให้หนอนตายแบคทีเรียที่ไปทำให้หนอนใยผักตายเนี่ยอันนี้เรียกตัวเบียน
1: ค
0: ือเข้าไปเบียดเบียนไปทำให้เธอป่วยตายเป็นโรคตายนั้นทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่การใช้ชีวพันธุ์อันนี้เรียกชีวพันธุ์น
1: ะ
0: ถ้าเป็นสมัยผมเรียนสมัยก่อนจะเรียกว่า

0: อันเขาป้องกันกำจัดโดยชีววิธีภาษาฝรั่งใช้คำว่า biological control ปัญหาคือพอปล่อยพิษไอ้เต่าไป
1: ค่ะ
0: เต่าเต่าทองเลยนะบางทีไม่มีพิษให้กิน
1: แล้วเขาไปกินอะไรล่ะคราวนี้เขาจะรบกวนเราไหมล่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิแต่มันไม่กินพืชอยู่แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเต่าแตงกินนะเต่าแตงตัวจะสีส้มหัวยาวๆน
1: ะ
0: เต
1: ่
0: าทองจะมีลายเป็นจุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เต่าทองเราจะใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได
1: ้
0: ชาวบ้านบางคนเขาก็เลยบอกโอ้โหจะเริ่มใช้ก็ต้องเลี้ยงเต่ามันต้องไปซื้อเต่าแล้วก็ไปซื้อยาฆ่าแมลงฉีดปุ๊บก็ตายหมดแล้วแล้วไม่เกิน7วันยาก็หมดฤทธิ์แล้วมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกแนวทางไหนถ้าจะใช้ชีววิธีก็จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห
1: ์
0: ก็ใช้สารเคมีจากธรรมชาติหรือจะใช้ชีววิธีก็ต้องเลือกครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยาดากัน
1: ก็คือ
0: ใครจะเลือกทางไหนเชิญ
1: วิธีของใครของคนนั้นนะคะอาจารย์
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะก็
0: เดี๋ยวก่อนจะลืมนะ
1: ได้อาจารย์เชิญก่อน
0: เช่นเกมจะหมดวันนี้ผมก็กราบน้ำใจงามๆของนักกีฬาทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: เสียดายแต่ตะกร้อหญิงนะถ้าชนะเวียดนามนะเหรียญทองเราก็จะแซงอินเดียแหมเสียดายเสียดายไม่เป็นไรนะก็แพ้ชนะขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความสุขของอาจารย์บ้วนนะคะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ทะลุไปตอนนี้กี่เหรียญทองแล้วนะคะอาจารย์ขวัญอัปเดตของล่าสุดผลจำเป็น18อะค่ะ
0: 18ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ไม่มีแล้วเราไม่มีชิงแต่ว่าที่เราที่เกาหลีเขาประท้วงนักกีฬาของเราอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเรารู้ว่าเราได้เหรียญทองแต่ก็ยังไม่ชกเพราะแบ่งโควต้ากัน
1: ค่ะมันมีอย่างนี้ด้วย
0: ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของการกีฬา
1: อ๋อ
0: ช่างมันเหอะมองให้เป็นเรื่องอันนี้จัง
1: ค่ะมีคุณมยุรีค่ะส่งต้นภาพต้นมะเขือพวงค่ะอาจารย์เป็นใบมะเขือพวงเนี่ยเหลืองแบบเหลืองไม่ได้เหลืองทั้งใบนะเหลืองแบบที่ขอบใบอะค่ะอาจารย์ที่แบบเป็นหยักๆอะแล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์อันนี้มันเป็นเพราะอะไรยังไงคะอาจารย
0: ์มะเขือพวงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวลาเห็นเหลืองแบบนั้นเนี่ยคือให้ดูอย่างนี้นะเหลืองขนาดใบไม่ค่อยลด
1: อ่ะใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อาจจะขาดปุ๋ยนะ
1: ค่ะ
0: ดูว่าขาดที่ไหนเหลืองใบล่างหรือเหลืองใบยอด
1: เหลืองใบยอดค่ะ
0: ถ้าเหลืองใบยอดเนี่ยอาจจะขาดธาตุอาหารเสริมอาหารรองแต่ถ้าเห็นเหลืองแล้วมีอาการหงิก
1: หงิกหรือเปล่า
0: พลิกดูใต้ใบ
1: ค่ะ
0: มีเพลี้ยแป้งไหม
1: ค่ะ
0: มีเพลี้ยอ่อนไหมมีแมลงหวีขาวไหมความแตกต่างระหว่างเพลี้ยแป้งกับแมลงหวีขาวคือถ้าเคาะแล้วมันบินแต่ว่าเป็นแมลงหวีขาวแต่ถ้าเกาะนิ่งอันนั้นแปลว่าเป็นเพลี้ยแป้งมดมักจะเป็นตัวพามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยต้นแก่แล้วไม่ค่อยได้บำรุงเนี่ยครับใบจะเริ่มแสดงอาการขาดเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้ทางใบเดี๋ยวจะฟื้นแล้วก็กลับมาใหม่มะเขือพวงนี่ปลูกแล้วรักษาดีๆมันอยู่นานนะคุณขวัญ
1: ใช่ครับขวัญบ้านที่นครศรีธรรมราชต้นทำไมนานละแต่ต้นนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ขวัญจำได้ว่ามันอยู่กับขวัญมากกว่า5ปีมันอยู่นานมากแล้วก็เนี่ย
0: สังเกตไหมอาหารไทยทำไมต้องใส่มะเขือ
1: เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการลดน้ำตาลในอาหารที่น้ำตาลแฝงมากับอาหารอันเนี้ยใช่หรือเปล่า
0: ดูดซับไขมันดูดซับไขมัน
1: ด
0: ู
1: ดซับไขมันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะเนี่ยค่ะคุณมยุรีก็บอกว่าใบมันสีเหลืองมดเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามดมันนำพามาใช่ไหมคะ
0: ไปพลิกดูใต้ใบ
1: ค่ะ
0: ต้องมีเพลี้ยแป้งแน่ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วเราพลิกดูแล้วเดี๋ยวถ้าทันรายการใกล้จะจบซะแล้วทันหรือเปล่า
1: ใช่ไม่ทันแล้วอาจารย์มีอะไรสั้นๆสักหนึ่งนาทีครึ่งค่ะ
0: ก็สั้นๆสักหนึ่งนาทีครึ่งนี้ผมก็คือว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นนายกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในชาติเนี่ยคือความ สมัครสมานส

0: สามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในชาติเพราะว่าชาติเราเนี่ยเคยเป็นสังคมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยแต่เรากลายเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความเอะอะฟ้องร้องเรียกร้องและที่สำคัญคืออะไรหลอกลวงนะกันโชคทรัพย
1: ์
0: ไปดูฮะนักกันโชคทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องถ้าอุดปากก็ไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดกลับมาครับง่ายๆเลยฮะจะทำอะไรคิดถึงชาติไว้ก่อนและยึดมั่น5ห้าม5ให้คือศีล5และธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเหมือนธรรมนูญชีวิตเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผู้มีฐานะดีกว่าย่อมโน้มตัวไปช่วยผู้ด้อยโอกาสกว่าโดยไม่ดูถูกเหยียดหยามว่าเขาไม่ไปด้อยค่าเขา
1: ค่ะ
0: ใครจะแจกจอนแจกหลังก็แจกไปเถอะช่วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครับคือสิ่งที่อาจารย์บ้วนขอกราบแทบเท้าเลยครับเราต้องปลุกความเป็นคนชาติไทยในดั้งเดิมกลับมาแต่เป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฮเทคโลทุกสุขสงบไม่ใช่ไฮเทคไฮทุกชีวิตวุ่นวาย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีไม่มีทุกข์ครับ

า14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลจับตาฝนหนักเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนเขื่อนแก่งกระจานในขณะที่ภาคใต้จะเชิงเซาเสี่ยงนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดขณะนี้ว่าลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงโดยต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากยังมีเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาช่วงวันที่10ตุลาคมและภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นเดียวกันโดยว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทั้งนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอบางคนทีขออภัยค่ะคืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยในภาคอีสานจะมีฝนลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สธนช.เผยน้ำปิงน้ำน่านไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงแม่น้ำน่านลดลงที่นครสวรรค์ยังคงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรก่อนไหลไปปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่จะไม่ส่งผลกระทบเพราะคันของจังหวัดสมุทรปราการเพราะคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่อนข้างสูงในบางจุดแต่อาจมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าอาจจะมีฝนตกในช่วง 5-8 ตุลาคมน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นและยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ตนน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
9: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ

0: 23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
1: สสส.
0: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
2: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14:17 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนนะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมททั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมท

0: สกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางแฟนเพจนะคะไลฟ์สดกันตอนนี้ที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันนะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังรายการอยู่อยากจะแนะนำถึงผลงานเพลงที่ท่านชื่นชอบก็สามารถโทรมาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะช่วงนี้ค่ะพี่ช้างเป็นเทศกาลเดือน10เนาะที่นครศรีธรรมราชหรือภาคใต้เราทั้งหมดเลยนะคะบุญศาสตร์เดือน10ที่เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องนะคะญาติพี่น้องได้กลับมาร่วมทำบุญกับที่บ้านแต่ปีนี้คนน้อยนะพี่ช้างสังเกตไหมนครศรีธรรมราชเราคนน้อยนะด้วยเหตุว่าเกิดน้ำท่วมภัยพิบัติทางภาคกลางนะคะทางจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีญาติๆอาจจะไม่ได้กลับบ้าน
0: ครับก็อาจจะยังไม่ถึงเวลา
1: ก็มันเป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟูบ้านกันอยู
0: ่อ่
1: ะยังมีสภาวะอาจจะไม่กลับเลยก็ได้สำหรับปีนี้พี่เกียร์มองนะตามสถานการณ์ก็เพราะปกตินครศรีธรรมราชช่วงเทศกาลเดือน10คนมหาศาลจริงๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเรื่องของเดือน10นะแต่ว่าตอนนี้ไปกันที่คุณผู้ฟังของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยเสียงคุ้นๆนะฮะ
2: ค่ะป้าจิตค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยป้าจิตนะครับ
2: ป้าจิต
0: อยู่ที
2: ่ขนม
0: บ้านแหลมประทับอำเภอขนอม
2: ค่ะ
0: นครศรีธรรมราช
1: ตอนนี้ป้าจิตอยู่ริมทะเลหรอคะ
2: อยู่ริมทะเลค่ะ
0: โอ้เสียงลมชัดมาก
2: ม
0: ี
2: เรือน้ำเที่ยวพาเที่ยวชมโลมา
1: วันนี้ออกเรือเหรอคะ
2: วันนี้ไม่ถึงคือไม่ได้ออกออกเมื่อวาน
1: อ๋อเป็นไงช่วงนี้โลมาขึ้นดีไหม
2: โลมาพอมีอยู่พอมีอยู
1: ่โลมาสีชมพูที่หาดขนอมกับท่านผู้ฟัง
0: ปกติเวลาที่ใครมาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็สามารถไปดูโลมาได้ที่ขนอมแต่ต้องออกไปตอนเช้าหน่อยนะไปที่บ้านแหลมประทับเนี่ยเขาก็จะมีท่าเรือของพี่น้องชาวประมงนะที่จะออกให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับไปดูหินอะไรนะหินพับผ้าใช่ไหม
2: หินพับผ
0: ้
2: าน
0: ี่สวยมาก
2: ว่ายหลวงปู่ทวดบนเกาะนุ้ย
0: มีอะไรนะบ่อน้ำจืด
2: บ่อน้ำจืดกลางทะเลสามารถชิมได
0: ้ครับ
1: คือบ่อเนี่ยหนูก็ไม่เคยไปประจิตบ่อน้ำจืดตรงกลางทะเลนี่มันจะปิ่มกับน้ำทะเลไหมหรือว่ามันขึ้นมาสูง
2: ถ้าน้ำขึ้นน้ำจะท่วมพอน้ำลดน้ำมันจะจืดบ่อมันจะโผล่แล้วน้ำจะจืดน้ำขุดจากใต้ข้างล่างขึ้นมาก
0: ินได
1: ้
0: ครับ
1: บ่อเขาเรียกว่าบ่อหลวงปู่ทวดเหรอคะ
2: รอยเท้าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
1: เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยก็คือแบบแสวงบุญใช่ไหมออกเขาเรียกว่าอะไรพี่ช้าง
2: เขาบอกว่ามากับชาวประมงโจรสลัดแล้วก็น้ำไม่มี
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะปล่อยหลวงปู่ทิ้ง
0: ครับ
1: ค่ะ
2: หลวงปู่เขาบอกว่าเดี๋ยวไว้จอดเขาเหยียบน้ำทะเลแล้วก็สามารถ
0: ดื่มได้
2: กินได
1: ้ค่ะ
0: ก็เลยปล่อยใช่ไหมครับ
1: ไม่ปล่อยแล้วสิเพราะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลให้แล้วก็พาไปด้วยคือตอนนั้นมันไม่มีน้ำจืดดื่มเรือสลัดไม่มีน้ำจืดดื่มหลวงปู่ทวดบอกให้จอดเรือก่อนเดี๋ยวฉันเหยียบน้ำให
0: ้
1: พอเหยียบเสร็จน้ำทะเลตรงนั้นมันจืดก็เลยได้เอามาดื่มมากินกันใช่ไหมคะป้าจิต
2: ใช่ใช่
1: นั่นคือ
2: หลักการก็เล่ามาแบบนั้น
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะทีนี้เนี่ยนอกจากทำเรือแล้วทำกะปิแล้วทำปลาคงปลาเค็มแล้วป้าจิตก็ยังทำสวนด้วย
2: ทำสวนทุเรียนที่อำเภอท่าชนะ
0: ครับที่สุราษฎร์ธานี
2: ค่ะ
0: เท่าไหร่คะเยอะไหมครับ
2: ก็ประมาณรวมๆแล้วประมาณ50ไร
0: ่เกือบ50ไร่
1: 50ไร่ก็52ก็ประมาณ 1,000 ต้นเนาะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณนั้นนะเดี๋ยวป้าจิตต้องตอนนี้ยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวหรือว่าเข้าในอาคาร
2: อยู่ใต้ต้นมะม่วง
1: เอาอยู่ใต้ต้นมะม่วง
0: ลมให้หน่อยลมให้หน่อย
1: ลมให้หนูหน่อยมันมีเสียงลมเข้าอ่ะป้าเดี๋ยวคนที่ฟัง
2: ใจเนี่ยหลบให้แล้ว
1: หลบให้แล้วนะมันมีเสียงลมเข้าเดี๋ยว

0: ท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยทำไมมันมีลมมา
1: ค่ะอยู่ชายทะเล
0: อยู่ชายทะเลเข้าในบ้านสักนิดได้ไหมคะ
1: ได้
2: เข้าบ้านเร็ว
0: เข้าบ้านเร็ว
2: ไม่ต้องเปิดหอกระจายข่าวนะเงียบแล้วได้แล้วประจิตนะครับเลือกที่นั่งสบายๆเลยคุยกันยาวนิดหนึ่งแล้วทีนี้ประจิตก็มีสวนอยู่ด้วยนะครับประมาณ50ไร่เนาะอยู่ที่อำเภอทัชชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นสวนทุเรียนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ทุเรียนแล้วมันมีหลายแปลงหลายรุ่นหลายอายุไหม
1: หลายร
2: ุ่
1: น30ปี8ปี6ปี2ปี
2: ครับอืมแล้วที่ผ่านมานี่ป้าจิตทำมากี่ปีแล้วทุเรียนทั้งหมด
1: ที่ผ่านมาก็ทำมาประมาณเกือบ30ปีแล้วแหละ
2: ทำมาเกือบ30ปีแล้ว
0: ป้าจิตนี่คือทำตั้งแต่รุ่นแม่หอบต้นทุเรียนมาจากขนม
1: พอแม่มอบให้แล้วก็ลงทุเรียนเลย
2: พอแม่ให้ที
0: แม่ให้ทีก็ลงทุเรียนไปก่อนเลย
2: ครับแล้วเป็นไงบ้าง
1: ต่อไปไง
2: สามสิบปีที่ผ่านมานี่เป็นไงบ้างครับ
1: ก็เมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรมันก็ต้นอะไรไม่โตแต่ว่าพอมาหลังๆมันก็เริ่มต้นโตเพราะเราใช้แต่สารเคมี
0: คือเมื่อก่อนนี่เรารู้แค่ว่าทำทุเรียนต้องเน้นเคมีเท่านั้นถึงจะได้ผลถูกไหมครับป้าจิต
1: ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็ใช้เคมีตลอด
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อัดเคมีมาตลอดเลยท้อสุดๆเมื่อไหร่คะ
1: ก็มาปีนี้ท้อสุด
2: เพราะว่า
1: เราใช้เคมีมาหลายปี
2: ครับ
1: และทำให้มันดื้อมันดื้อแล้วก็ใบร่วงหมดเหลือแต่ก้านกิ่ง
0: เป็นเรียวไม้กวาดที่เขาเรียกกัน
1: เรียวไม้กวาดทีนี้ถอดใจแล้วไม่รู้จะทำยังไง
2: ครับ
1: ลูกน้องก็ออก
0: ค่ะ
1: แล้วหาคนใหม่นะกับติดโพสต์มาดูสวน
2: ครับ
1: บายบายหมด
2: เห็นสภาพสวนแล้วไม่น่าจะรอด
0: มาสิบเจ้าแล้วมาสิบเจ้าแล้วยกมือบายบายหมดให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอา
1: หมด
2: ครับ
1: ไปรับมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองรับลูกน้องมาดูสวน
2: ครับแล้ว
1: หลังจากนั้นก็ฟังรายการของดีเจช้างตกมันมาตลอด
2: ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจว่าปีนี
2: ้
1: พ่นสารเคมีให้หมดลองทดลองดูปุ๋ยแม็กแคป
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็มาฉีดฉีดได้สองครั้ง
2: ฉีดไปสองรอบ
1: สองรอบสิบวันฉีดสิบวันฉีด
2: ครับ
1: พอฉีดแล้วยอดเริ่มโผล่แดงมาทั้งแขนงทั้งยอด
0: ค่ะ
1: ออกมาเต็มแล้วใจชุ่มหน่อยนึง
2: ใจชุ่มละ
0: เริ่มมีพลังหน่อยแล้ว
1: พอใจชุ่มแล้วก็ลูกน้องเก่ามาช่วยฉีดสองรอบ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวใบก็เต็มใบมาเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะมาอยู่ให้
2: เอาไม่กลับแล้วหรอ
1: จากบ้านไปมาเมื่อคืนแท้งคืนถึง
0: มาแล้วเหรอคะป้าจิต
1: มาแล้ว
0: โอ้ยินดีด้วย
1: เขาเคยอยู่3ปีเขากลับไปบ้านแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาอยู่ให้เอง
0: พอเห็นว่าใบ
2: คือตอนนั้นคือที่เขาอยากกลับนี่คือเขาเห็นสภาพสวนแล้วใช่ไหมป้า
1: ไม่เขาเห็นสภาพสวนแล้วเขาบอกว่าใบมาเต็มไม่ต้องกลัวเขาเคยไปอยู่สวนที่ใช้ปุ๋ย
2: แบคแค
1: ทใช
2: ่
1: ที่เฉาชัยยาเขาบอกว่าใช้เยอะเขาเป็นคนตัดทุเรียนเขาบอกว่าต้นไม่โทม
2: ครับ
0: ที่จริงเชื่อดีเจช้างหรือว่าเชื่อป้าจิตเชื่อดีเจช้างหรือว่าเชื่อลูกน้องที่เขาไปตัดสวนทุเรียนคนอื่นที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมา
1: ก็เชื่อดีเจช้างถึงได้ตัดสินใจ
2: ลูกน้องเพิ่งบอกหลังจากฉีดไปสองรอบ
1: ลูกน้องเพิ่งบอกตอนมาฉีด
2: ค่ะแต่เชื่อช้างนี่เชื่อยากเนาะฟังมาตั้งหลายปีไม่เป็นไรแต่เราก็ยังทันอยู่เนาะ
0: ตอนนี้ณปัจจุบันนี้
1: ตอนนี้ใบมาจะแก่แล้ว
0: ใบจะแก่แล้วเป็นไงบ้าง
1: เดือนเดียวจะแก่แล้วเมื่อกี้โทรไปถามลุง
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ใบจะแก่แล้ว
0: สวยไหม
1: ใบสวยแล้วเลยเต็มเลยใบจะแก่แล้วถ้าใบแก่แล้วมันจะสวยมันจะมืดคลึ้มไปหมด
2: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่เกียร์ไปนั้นป้าเพิ่งฉีดรอบที่3ไปได้2วัน
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช้ปุ๋ยนี่หมดเลย
2: ตอนนี้ใช้หมดเลย
1: ใช้หมดทุกแปลงเลย
2: ทั้ง50ไร
1: ่ค่ะ
2: โอ้แล้วเหมือนกันหมดทุกต้นทุกแปลงไหมป้าย
1: อดมาทุกแปลงเลย
0: ค่ะ
2: แล้วคนอื่นเขามาเห็นนี่เขาว่าไงบ้าง

0: ตอนนี้เนี่ย
1: เพราะว่ามันใช้อะไรเนาะตอนแรกว่าจะแอบไม่บอก
0: ตอนแรกว่าจะแอบจะไม่บอกก่อน
1: ไม่บอกให้เขางงไว้ก่อนว่าเขาวิ่งผ่านแล้วก็มันใช้อะไรวะยอดมาใบมาสวยทีนี้บอกเริ่มบอกแล้วเริ ่มบอกว่าใช้ปุ๋ยสู้ราคาได้เขาก็เอา
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: นี่คือแพงหรือไง
2: สู้ราคาได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจิตทำหนูใจแป้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเอาตกลงมันราคาเท่าไหร่แพงไหมล่ะ
1: เขาเคยใช้ยาถูกขวดละ200-200กว่าบาท
0: แล้วได้เหมือนที่ใช้แบ็คแคทไหมล่ะ
1: ไม่เหมือน
0: เอออ
1: ๋อเดือนเดียวเห็นผล
0: เห็นไหม
2: เดียวของป้าจิตเดือนเดียว
1: เดียวจริง
0: ครับ
2: ใบมาเยอะมากเยอะจริงๆ
1: ใบใหญ่ใบหนา
0: ครับตั้งแต่ป้าจิตทำมาที่ผ่านมานี่เคยเจอแบบนี้ไหมป้าหลังฟื้นฟูไปสัก 2-3 รอบแล้วมันกลับมาได้แบบไวหรือว่าได้เยอะขนาดน
1: ี้อ๋อไม่เคยเจออันนี้มันทันใจ
0: ทันใจนะ
1: ติดจรวดเลยค่ะ
0: ติดจรวดเลย
1: เพราะว่าปีนี้มันโชมมาก
0: ครับ
1: ปีก่อนนู้นที่แล้งก็โชมแต่ว่านานถึงจะมา
0: ครับ
2: อ๋อใช้เวลาปกติเวลาเจอต้นโชมเวลาไปฟื้นฟูใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นยอด
1: สองสามเดือนนู่นแหละ
2: อุ้ยสองสามเดือนแร็คแคทแค่ไป
1: เองอะไรไม่ออกกระแหนงไม่ออกนะ
0: ครับ
1: แต่นี่กระแหนงเต็มต้น
2: คือจริง
1: กระแหนงเต็มเลย
2: จริงๆทำทุเรียนได้ทั้งยอดได้ทั้งกระแหนงเนี่ยหมายความว่ายังไงคะป้า
1: ถ้าได้ทั้งยอดทั้งกระแหนงนี่หมายความว่าได้ตามเป้าเพราะว่ากระแหนงนี้ก็เป็นทำให้ตาดอกดีเราก็เก็บขะแหนงนี่แหละก่อนจะให้ดอกมาต้องมีขะแหนงถ้าทุเรียนไม่มีขะแหนงดอกไม่รู้จะมากับอะไร
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เคยใส่ปุ๋ยนะอยากให้ขะแหนงมานะ
0: ครับ
1: เคยใส่ปุ๋ยน้ำตาลนะ
2: เมื่อก่อนใช่ไหม
1: เมื่อก่อน
2: ใส่น้ำตาลลงไปเป็นยังไงคะขะแหนงก็มา
1: ก็ไม่ค่อยมี
2: วันนี
1: ้นี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลฉีดเจ็ดสองรอบมาเต็มต้นเลยแหนง
0: เมื่อก่อนครั้งหนึ่งเวลาป้าจิตฉีดเนี่ยมันต้องผสมหลายตัวเยอะแยะไหมป้ามันยุ่งยากไหมหรือยังไง
1: ยุ่งยากอย่างน้อยห้าตัว
0: ฮะอย่างน้อยห้าตัวแล้วตอนนี้ล่ะ
1: ยาแมงยาแมงแล้วก็ทำยอด
0: ครับ
1: แล้วขยายใบอิโมโนอิมอะไรนั่นแหละแล้วก็
2: ยาจับไมโน
1: นั่นแหละ
0: เยอะแยะไปหมดจนจำไม่ได้อะนะ
1: ใช่ประมาณ 4-5
0: กว่าจะได้ฉีดนี่ผสมอยู่กี่ชั่วโมงป้า
1: ลูกน้องทำไม่นานหรอกแต่ว่ามันหลายตัว
0: นะ
1: แต่นี่2ตัวเอง
0: ครับก็ง่ายขึ้น
1: สองตัวมันไปยุ่งยาก
0: ที่สำคัญคือเห็นผลไว
1: ค่ะ
0: วันนี้ป้าจิตเนี่ยเชื่อใจแบ็คแคทแค่ไหน
1: ตอนนี้100%
0: นะ
2: วันนั้นเราได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะวันนั้นหนูไปหนูถามป้าจิตหนูได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ตอนนั้นได้แค่70%
0: ไหมตอนที่คุณเกียร์ไปที่สวนนี่ให้70นะ
1: ให้70เพราะว่ายอดก็มาแล้วแต่รอให้มันมีใบมันแก่
2: พอใบแก่สวยสะพรั่ง
0: มีขะแหนงได้ร้อยเลยก็จะใช้ไปตลอดทางฤดูกาลเนี่ยไม่ลองเปลี่ยนเหรอเขาพอสวยแล้วก็ลองเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เปลี่ยนหรอกอยากดูผลิตผลวันที่ตัดว่าได้เท่าไหร่
2: แล้วลุงเจี๊ยบว่าไงบ้างตอนนี้ลุงเจี๊ยบอยู่ในพื้นที่ลุงเจี๊ยบว่าไงบ้าง
1: ลุงเจี๊ยบบอกว่าใกล้จะแก่แล้ว
0: ครับ
1: ไป
2: สวยสวยจริงคือ
1: ลุงเจี๊ยบเขาติดตามในเฟซตลอดถึงก็ตัดสินใจเอาก็ดูตลอดดูคุณเกียรติอ
0: ่
1: ะรายการอ่ะ
2: อ้าวป้าจิตฟังรายการดูทางเฟซมาตลอดต่อเนื่องแล้วเวลาเกียรติพูดในรายการกับการที่ป้าจิตได้ตัดสินใจเอาไปใช้เองที่สวนมันเหมือนที่เกียรติพูดไหมคะ
1: ค่ะ
0: คือเหมือน
2: ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ตามนั้นจริงๆ
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าไม่ได้หลอกลวงกันนะป้าเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้หลอกลวงหลอกยังไงจากยังไม่ได้กินตรงกลางใบมาเต็ม
2: หลายคนบอก
1: แล้วว่าจะปล่อยแล้วตอนแรกว่ายาอะไรจะเอาให้นิดๆหน่อยๆตอนแรกตอนไม่ซื้อปุ๋ยเนี่ยว่าปุ๋ยแบ

0: ็บได้ตัดปล่อยยาแล้วต้นทุนมันสูงมากที่ซื้อมันหลายตัว
1: ครับครับ
0: ต่อปีมันเยอะ
1: ประจิตทั้งหมดที่ผ่านมาเราลงทุนประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมวันนี้50ไร่เนี่ย
0: พี่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กประมาณปีนี้นะ
1: ปีนี
0: ้ขอมันแพง400,000กว่าบอกตรงๆเลยเฉพาะยานะ
1: ครับ
2: เฉพาะยา400,000กว่า
0: เฉพาะยา400,000กว่า
2: ก็เยอะอยู่แล้วปุ๋ยอีกเนาะป้าเนาะ
0: ยังปุ๋ยยังเชือกยังอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทั้งเฉพาะยายังไม่คิดปุ๋ยดี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: น้ำมันมั่งอะไรมั่งยังไม่คิดดี
2: โอ้นี่เฉพาะเรื่องของยาอย่างเดียวป้าก็ไป
0: 400,000กว่าเพราะว่าทำบัญชี
2: ค่ะคือป้าเจ็ดนี่ทำบัญชีละเอียด
0: ละเอียด
1: แล้วปุ๋ยละปุ๋ยที่ใส่มาที่เท่าไหร่ได้เฉพาะค่าปุ๋ยทางดิน
0: ทางดินที่ทำมาก็100,000 กว่าบาท
1: เดี๋ยวก็จะเหลือสัก50,000เพราะว่าลดปุ๋ยทางดินลงไปได้40
0: คุยกับลุงเจี๊ยบว่าเราจะลดส่วนหนึ่งเพราะว่าใช้ที่เขาเป็นปุ๋ยแล้ว
1: ใช่
2: ใช่ค่ะ
0: ในเมื่อใบสวยรากนึงมันเราก็ไม่ต้องเอาปุ๋ยเคมีใส่มาก
2: ถูกแล้วค่ะบ้า
0: เพราะในเมื่อเราต้องการให้ใบเต็มผลผลิตดอกมันนะก็ดีติดดีถ้าใบสมบูรณ
1: ์ครับ
2: แล้ว
1: อันนี้คือป้าจิตเรียนรู้เองแล้วคุณเกียร์บอกครับเนี่ยพูดเหมือนกันเลย
0: ร
1: ู้ด้วยตัวเองนะ
0: ปีไหนถ้ามีใบน้อยลูกไม่มีน้ำหนัก
1: เออ
2: โครงสร้างใบไม่ดีโรงครัวไม่ดีน้ำหนักลูกก็ไม่ได้ปูก็ไม่เบ่ง
0: ใช
1: ่นี่เจ้าของสวนตัวจริง
0: ดูประสบการณ์ดูประสบการณ
2: ์30ปีก็ไม่ได้น้อยนะคะท่านผู้ฟังค่ะป้าจิตเขาก็มีประสบการณ์แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือประสบการณ์เคมีล้วนเมื่อเคมีล้วนเจอปัญหาก็คือต้นจะไปไม่รอด
1: ครับ
2: วันที่ต้น
0: ไปมันจะทำให้ใบหลุดร่วง
2: เ
0: ลี้ยงตายก้านตายเพราะเราไปสุ่มเข้าไปเหมือนคนเนี่ยอาบน้ำเกลือทุกวันจะอยู่ได้ยังไงมันเค็ม
2: เออเนาะหนังคงเหี่ยวเนาะป้าเนาะ
0: ใช่มันจะร่วง
2: หนังคงเหี่ยวนะถ้าอาบน้ำเกลือทุกวันเนี่ย
0: ใช่ใส่ไปหลายๆตัวนี่ใส่ไปหลายๆตัวมันหนักตัวมันเกาะติด
1: ครับ
2: ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเจอกากน้ำตาลทางด่วนมาเยอะเจอเคมีมามากวันนี้เข้าใจแล้วหรือยังคะว่าการทำสวนเวลาเราบวกเพื่อให้มันเขียวให้เราสบายตัวสบายใจเนี่ยค่ะแต่มันไปส่งผลให้กับต้นทุเรียนเราป่วยเป็นโรค
0: ค่ะ
2: อันนี้ป้าบอกปัดและเลิกแล้วกลุ่มนี้ถูกไหมคะ
0: ค่ะค่ะครับ
2: คือวันนี้เดินทางมากี่รอบแล้วคะเนี่ยตอนนี้กี่รอบแล้วสำหรับปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นไป
0: 3รอบเนี่ยรอบที่4จะฉีดพรุ่งนี้แล้วลูกน้องมาแล้ว
1: ลูกน้องมาถึงเรียบร้อยแล้ว
0: ลูกน้องรีบมาเห็นว่าถึงคิวฉีดยาแล้วทีนี้ว่า
2: วันนี้ก็สบายใจแล้วลูกน้องกลับมาต้นทุเรียนฟื้นก็สบายใจเต็มที่แล้วสำหรับสวน
0: เพราะทุเรียนปีนี้ดูท่าทางลูกน้องตั้งใจเพราะว่าเห็นว่าใช้ปุ๋ยนี้เขาเคยผ่านมาเขาเคยเห็น
1: ครับ
2: เขาเลยมีกำลังใจมากขึ้น
0: เขามีกำลังใจเขาก็มั่นใจก็รีบมาถึงเวลาจะใกล้ฉีดยาครั้งที่4แล้วอ่ะ
2: โอ้เราก็ชื่นใจนะป้าเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะคือการใช้ปุ๋ยมาพอมาเจอ4รอบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างมากๆในสวนของป้าเปลี่ยนแปลงจริงๆเนาะเปล
0: ี่ยน3รอบ1เดือนเท่ากับ1เดือนจริงๆ
2: 1เดือนจริงๆนะคะ
1: จริงๆแล้วซื้อไปตั้งสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าไม่มีคนฉีดถูกไหม
0: ไม่มีคนฉีด
1: ครับ
0: ซึ่งได้ฉีดภายในเนี่ยเดือนนี้แหละ
1: นี่ถ้าเกิดว่าได้ฉีดก่อนหน้านี้นะตอนโปรที่สุราษฎร์นี่ป้าจิตจัดเป็นคันรถไม่ต้องเสียดายนะ
2: ไม่ต้องเสียดาย
1: ป้าจิตจะไปเที่ยว
0: ป้าจิตค่อยไปเรื่อย
2: ไปเรื่อยๆเอาที่หน้างานเราเป็นหลักกับป้านะคะถ้าวันนี้หน้างานเราดีนะเราเห็นผลงานเราเห็นว่าต้นเราสวยขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะมันก็ดีคือมีสวนที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถึงขั้นแบบว่าคนขับรถนี่เหลียวมองเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเขาเหลียวมองแล้วก็พูดกันว่ามันใช้อะไรวะยอดมาเร็วจริง
2: ๆแล้วยอดของ Black Cat กับยอดที่ใช้เคมีมันยอดต่างกันแบบไหนป้า
0: ของ Black Cat มันยอดจะยาวข้อจะยาว
1: ยอดข้อยาว
0: ข้อยาว
1: ครับ
2: จำนวนใบจำนวนชุดของยอดเป็นยังไงคะแตกต่างไหมคะ
0: ถ้ายอดยาวมันก็ต่อยอดมันได้มันสมบูรณ์เลย

0: ต่อยอดดีต่อยอดเร็ว
1: ค
0: ่ะค่ะเห็นบอกว่าคนละฝั่งคลองก็แข่งกันว่าใครฉีดไปกี่รอบของใครสวยกว่าของใครดีกว่า
2: ฝั่งโน้นก็ใช้ด้วย
1: ทุเรียนสาวทุเรียน7ปีนะเข
2: ้
1: าไปเห็นวันนั้นกับคุณเกียร์ตกใจนึกว่าต้นมันจะตายที่เซฟก็คือยอดมันแดงทั้งต้น
0: ยอดมาทุกงามทุกช่อจริงๆเป็นทุเรียนสาวแล้วก็ป้าก็โหสวย
1: ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยเหมือนปีนี้ที่ถึงยอดแบบนั้นนะตั้งแต่ทำมาไม่เคยสักครั้งนึง
2: ครับ
0: ทำสวนมาตั้งเกือบ30ปีแล้วยังไม่เคยเห็นยอดสะพรั่งแบบนี้เลยเหรอคะ
1: ยอดสะพรั่งทุกกิ่งเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเจ
2: อ
1: ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเจอแต่กิ่งนี้สัก2ยอด3ยอดจริงนะแดงอันนี้แดงทั้งต้นนึกว่าถ้าไปเห็นไม่รู้นึกว่าตายแล้ว
2: มองไกลๆคิดว่าต้นจะตาย
0: เพราะมันแดงไปหมดเลย
2: แต่ก็ดีนะวันที่ลงไปพร้อมเจ้าของปุ๋ย ถ้าตายก็จัดการกันเลยในวันนั้นแหละ
0: ก็คุณเกียร์คงอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะคะ
1: แดงยางผัดเบยนั่นแหละ
0: ไม่ถ้าไปปุ๊บเป็นต้นตายนะสงสัยคุณเกียร์อยู่เป็นปุ๋ยใต้ต้นทุเรียนให้กับป้าแล้วลูก
1: แล้วยังคุยกับเพื่อนๆว่าไม่เคยเห็นไม่เคยพบเลยที่ว่ายอดมาแดงเหมือนที่มันไปดูกับคุณเกียร
2: ์
0: ไม่ทราบว่าลุงได้เข้าไปแปลงนั้นแล้วหรือยังคะแปลง8ป
1: ีเนี่ยกำลังเห็นว่าจะเข้าไป
0: โอ้เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปส่งมาดูบ้างนะคะ
1: ออกค่ะ
0: อ่าเราต้องถ่ายรูป
1: บอกว่ายังไม่ได้เข้าไปดูสวนสาวที
2: แล้วที่ผ่านมานี่ป้าจิตมีปัญหาอะไรบ้างเรื่องอื่นเรื่องราวกับการทำสวนทุเรียนที่เจอ
1: ที่ไหนอ่ะ
2: ที่สวนเมื่อก่อนที่เราใช้อยู่
0: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะมาเจอเป็นปัญหาที่เจอมีอะไรบ้าง
2: โรคอะไรพวกนั้นมีไหม
1: ดอก
2: เจอโรคอะไรบ้างไหมครับในสวน
1: โรคเหรอ
2: ครับ
1: โรคส่วนมากจะต้นเป็นน้ำแล้วก็ลุงบอกให้ลูกน้องขูดต้นลุงบอกว่าต้นแห้ง
0: ตอนนี้นะคะฉีดแบคแคทเข้าไปตอนนี้ต้นแม่ง
1: แต่เป็นน้ำส่วนหน้ามันจะตายเป็นน้ำมันต้องถากทายามั่งอะไรมั่งแล้วลองเอาทดลองว่าฉีดลำต้นเลย
2: ครับ
1: ลุงบอกว่าแห้งเลย
0: ได้อีกข้อหนึ่งและนอกจากยอดดีต้นที่เป็นน้ำเยิ้มน้ำไหลน้ำแห้งต้นแห้ง
2: ก็ฉีดตรงไปลำต้นเลย
0: ตอนนี้ได้มาสอง
1: ตอนห้าหกปีที่แล้วลุงทำมายังไงลุงไม่เห็นต้นมันเปียกมาก
2: ทำไมครับ
1: ลุงเอากำมะกรูดฉีด
0: กำมะกรูด
1: ยากำมะกรูดทำไมบ้าง
0: ฉีดกันนอดไง
1: มันให้มันแห้งให้ลูกไปได้ฉีดจากใครให้มันแห้งก็มันตายเลย
2: ครับ
1: ยากำมะกรูด
0: กำมะกรูดฉีดเลย
2: จากเปียกคือทำให้แห้งเหรอ
0: ทำให้แห้ง
1: ทำให้แห้ง
0: ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเอาแค่แบคแคทกับยาเชื้อรา
1: แ
0: บคแคท
1: ไปฉีดใบแล้วก็ฉีดต้นด้วย
0: ของป้านี่ใช้ร่วมกันเลยทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: ใช้ร่วมกัน
1: แล้วลุงบอกว่าพอสวยแล้วเราค่อยลดอัตราส่วนมา
0: เราคุยกันว่าปีหน้า
1: ที่เขาให้หนังสือนั่นแหละพอของเราสวยแล้วเราก็ลดเลย
2: หนังสือเรามีใช่ไหมเขียนได้ลดเหรอ
0: เราชัวร
1: ์ใช่ลดร้อยหนึ่งจาก200เป็น100
0: เดี๋ยว
2: คือตอนนี้คือใช้แบบเข้มข้นอยู
0: ่
2: ใช่ไหม
1: เข้มข้นอยู่ให้มันสมบูรณ์ก่อน
0: ปีหน้า
1: จะได้ประหยัดต้นทุนเขาบอกว่าประหยัดต้นทุน
2: เดี๋ยวปีนี้คุณเกียร์บอกว่าปีนี้ขออย่าเพิ่งลดอัตราส่วนเพราะเราเพิ่งฟื้นมาม ันโดนมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีป้าจิตเราให้เขาได้กินอะไรที่มีประโยชน์อร่อยอร่อยสักปีได้ไหม
0: ขอเต็มเต็ม
1: ได้
0: ไปถ
1: ึ
0: งจนถ
1: ึ
0: งตัด
1: เ
0: ง
1: ินในนั้นไม่ลดเราก็นึกว่าจะลดต้นทุน
2: เขาเขียนเผื่อคนปลูกโดดดีปรีคนปลูกลูกเครืออ่ะเพราะว่า
0: คือต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูก2ปีอ่ะป้าลดได้เลย
1: ได้
0: แต่ต้น8ปีกับต้น30ปีเนี้ยยังขอใส่อัตรานี้เพราะว่า
2: ผ่
0: านฟันโซ่เรากำลังจะเอาลูกใช่
1: เราจะเอาลูก
2: ใช่
1: โอเคเข้าใจ
0: ที่ผ่านมาก่อนทุกปีที่ทำมาเนี่ยกับพื้นที่เท่านี้ค่ะป้าจิตทำผลผลิตไปได้ปีละกี่ตัน
1: สองแปลงปีหนึ่งปีก่อนนู้นได้30ตัน
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ปีที่แล้วได้27ตันปีนี้ได้22ตัน
2: ทำไมลดเรื่อยๆล่ะป้า
1: เพราะต้นมันโซมมันกินแต่เคมีมันไม่ได้กระชุ่มกระชวย
2: แล้วนี่ถ้าปีนี้ไม่รู้จักแบ็คแคทแล้วไม่เหลือ15ตันเหรอเนี่ย
1: เนี่ย

0: 30 27 4 ใน 21 22 เกือบ 22ประมาณนี้แหละ
1: เกือบ22
2: แล้วปีนี้จะเอาเท่าไหร่ใช้แบ็คแคทแล้วเนี่ย
0: แต่ว่า40ตัน
1: โอ้ย มากที่สุดในชีวิตที่ทำมาทำไมพอเป็นแบ็คแคทความคาดหวังถึงได้สูง
0: พอถูกคนเคยมาดูสวนก็บอกว่าทุเรียนขนาดนี้มากขนาดนี้ถ้าทำให้ต้นสมบูรณ์ได้ถึง40ตันนะเพราะว่าทีนี้เราบอกว่าเราขอแค่10ตันพอ
1: ความหวังป้าตอนนี้อยู่เต็มหลังหนูไปหมดเลยอะไม่เป็นไรก็ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งลดเพื่อให้ต้นสมบูรณ์เต็มที่สามารถวางลูกได้เยอะเต็มที่เมื่อไหร่ที่เราต้องการผลผลิตที่ดกอาหารเราต้องเติมให้เขาแบบเหลือเลยค่ะป้า
0: อย่างนั้นลุงก็ชอบอยู่แล้วลุงก็ชอบไม่อยากกระลดอยู่แล้ว
1: อ๋อนะคะขอไปเก็บจนถึงวันตัดเก็บผลผลิตเราลุ้นกันอีกค่ะท่านผู้ฟังว่า
2: สวน
1: ป้าจ
2: ิ
1: ต
2: เป็นสวนต้องติดตาม
1: ให
2: ้จบทั้งฤดูกาลเลย
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างเช่นป้าจิตทำบัญชีดีมากคือเราจะได้รู้แล้วก็บอกเลยว่าใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วต้นทุนป้าจิตลดลงไปเท่าไหร่
1: แล้วได้ผลผลิตมาเท่าไหร่แล้วสภาพต้นหลังจากตัดเก็บผลผลิตแล้วมันอยู่แบบไหนอันนี้มันมีอยู่3โจทย์นะป้านะ
2: ครับ
1: สำหรับคนใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับยาเชื้อราแบ็คแคทวันโจทย์ที่1คือต้นเราสวยสมบูรณ์ดีไหมโจทย์ที่2คือผลผลิตได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาแล้วเป็นคุณภาพขึ้น AB เท่าไหร
2: ่ลูกผ่านมาเกรดเป็นไงบ้างที
1: ่
2: ผ่านมาปีที่ผ่านมาผลผลิตเป็นไงบ้างเกรดได้เกรดอะไรบ้าง
0: เมาทุกลูก
2: เมาทุกลูก
0: ไม่ได้คัดเกรด
2: ไม่คัดเกรด
0: ก็มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่คัดหนอนคัดเน่าคัดอะไรไหมคะ
0: คัดหนอน
1: และหนูก็เลยถามว่าไอ้21ตันเนี่ยเกือบ22ตันเนี่ยมันโดนคัดหนอนไปเท่าไหร่คัดทับไปเท่าไหร่
0: คัดเบอร์ตกไซส์ประมาณสัก2ตัน
1: ตกไซส์2ตันไม่ค่อยเยอะก็โอเคแต่ว่าม ันตามมาแค่ต้นโทรมเฉย
0: ๆค่ะเพราะว่าลูกไม่สมบูรณ์ลูกไม่โตเท่านั้นแหละ
1: แค่ลูก
0: อีนี้ถ้าลูกโตก็ได้เยอะนะลูกปิดเยอะแต่ว่าลูกไม่โตเพราะว่าต้นมันไม่แข็งแรงใบมันไม่มี
2: ครับ
1: โรงครัวไม่พออาหารไม่พอขยายลูกพอมันแบกมากปุ๊บมันก็เป็นธรรมดาที่เจอโทมเพราะเมื่อไหร่ที่เราแขวนดอกเยอะแขวนลูกเยอะอาหารเราต้องเติมเขามากกว่าเดิมด้วยค่ะป้าแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเติมทางดินนะถ้าเติมทางดินไปเนี่ยมันจะตกค้างมันจะทำให้เนื้อของทุเรียนไม่ดีอันนี้ทุกคนเวลาฟังให้เข้าใจตรงนี้ว่าการเติมเต็มเนี่ยเติมเต็มตัวที่สามารถดูดซึมใช้งานได้เลยอย่างเช่นอาหารรองเสริมเพื่อไปกระตุ้นให้ต้นมันเกิดการส่งอาหารไปเลี้ยงลูกไปขยายภูไปสร้างเนื้อได้อย่างดีนั่นคือวิธีการแล้วก็เดี๋ยวเราต้องลุ้นค่ะท่านผู้ฟังสวนป้าจิตนะคะกับลุงเจี๊ยบนะคะเราจะติดตามไปจนถึงของขึ้นตาช่างเกียร์นัดกับป้าจิตอีกทีว่าเราจะเจอกันเดือนไหนนะคะ
0: กันนั้นเดือนไหนนะ
1: ลืมกันเกียร์ก็ลืมกันหน้าต่อเดียววัน
0: เดือนธันวาไหมอ่ะ
1: ยังจำได้เดือนธันวาเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำผลผลิตกันช่วงเดือนมกราหรือกุมภาใช่ไหมคะ
0: คือ
1: ถ้าเราฟื้นต้นมาดี
0: มกราเริ่มดอกมันจะเริ่มดอกมันจะมาแล้วแหละ
1: ก็คือเราจะทำในฤดูกาลของป้าจิตอะค่ะจะทำในฤดูกาล
0: ฤดูกาล
1: ก็ดูว่ายอดที่2เนี่ยหลังจากฉีดพ่นแบคแคทได้ยอดที่2มาสภาพต้นเราสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนป้าจิตช่วยส่งภาพมาอัปเดตเราเรื่อยๆนะคะ
0: ได้ค่ะได้
1: วันนี้เนี่ยอยากให้ป้าจิตส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ผ่านวิกฤตน้ำท่วมน้ำแช่ขังต้นโทรมนะคะเป็นรากเน่าอยู่เป็นไฟท็อปเทอร่าอยู่ทางภาคตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นตราดระยองนะคะปราจีนสระแก้วชลบุรีนะป้าจิตช่วยส่งกำลังใจให้เขาแล้วก็บอกวิธีการฟื้นฟูต้นสำหรับของป้าจิตที่ต้นกำลังจะตายเนี่ยมันฟื้นมาด้วยวิธีไหนที่ป้าจิตทำ
0: อ๋อให้เขาสู้ๆนะของป้าจิตเหมือนกับโดนวิกฤตมากเลยไม่มีไปป้าจิตก็ถอดใจแล้วตอนแรกว่าจะไม่ทำอะไรมากมายแล้วที่ผ่านมาทุนเยอะทีนี้มาได้เจอกับปุ๋ยนี่แหละว่าทดลองเห็นเขาทำรายการออกรายการก็น่าสนใจก็เลยมาใช้สองฉีดสองครั้งยอดใบมาเลยจากไม่มีเลย

0: มมติว่าน้ำมันท่วมมันก็เปรียบเสมือนกับใบมันร่วงเหมือนของป้าจิตนี่แหละมันจะทำให้ใบร่วงเพราะเราฉีดนี้ทำให้ยอดมันมาเร็วได้ฟื้นต้นเร็วทีนี้ถ้าเราฉีดลำต้นด้วยต้นเรามีปัญหามันจะแห้งท็อปต้นท็อปอะไรมันจะแห้งไปเลยขอให้ภาคตะวันออกก็สู้ๆนะเหมือนป้าจิตป้าจิตสู้ๆแล้วตอนนี้กำลังใจเต็มร้อยแล้ว
1: ป้าจิตมีกำลังใจเต็มร้อยแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ลุงเจี๊ยบเองเขาก็มีพลังมากขึ้นคนงานก็มาจะได้ไม่เครียดในการรอหาคนงานเพราะว่าหามาเป็น10คู่แล้ว
2: ครับ
1: ก็ไม่มีใครจะยืนจะอยู่กับสวนป้าเจี๊ยบเพราะว่ากับสวนของป้าจิต
2: ลุงเจี๊ยบ
1: นะคะเพราะว่าสภาพต้นมันเขาก็สู้ไม่ไหวนะเราก็เข้าใจคนที่ทำงาน
0: เขาไม่สู้ต้น
1: ค่ะ
2: ครับป้าจิตทีนี้ถามอีกนิดเดียวตอนนี้จากเดิมที่เราใช้เคมีใช้ยาพวกนี้เยอะๆครับป้าเวลาฉีดในสวนอะกับตอนนี้ฉีดปุ๋ยแบ็คแคทยาเชื้อราแบ็คแคทวันที่มันไม่เป็นเคมีที่เป็นอันตรายนี่ความรู้สึกเวลาที่ไปเดินในสวนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่เหม็นถ้าวันไหนใช้เคมีป้าจิตต้องไปอยู่บ้านคนอื่น
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้อยู่บ้านเองแล้วพอฉีดครั้งไหนป้าจิตต้องพดข้าวห่อไปกินข้างนอก
2: ครับ
0: อยู่บ้านเพื่อนเขาตอนหนียาประมาณเที่ยงนู่นแหละถึงจะได้กลับบ้านเพราะยามันแรงเพราะมันกลิ่นแรงหิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องไปไหน
2: ครับ
1: ก็อยู่ทำกับข้าวที่บ้านรอคนทำงานได้เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะป้าจิตฝากบอกคนทำทุเรียนทั่วประเทศเลยนะคะที่ทำสวนของป้าจิตจริงๆมีทั้งสวนทุเรียนมีทั้งสวนส้มมีทั้งมะพร้าวมีมังคุดมีลองกองมีทุกอย่างเลยนะคะพอหลังจากนี้ค่ะคือที่เจอกับแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันแล้วเนี่ยค่ะกับสิ่งที่ป้าจิตประทับใจมันแล้วเนี่ยอยากบอกต่อคนอื่นที่เขาทำสวนอยู่แล้วเขายังไม่กล้าตัดสินใจฟังอยู่นานเหมือนป้าจิตเนี่ย
0: ขอให้ตัดสินใจนะกว่าจะเราสายเกินไปเพราะป้าจิตอ่ะตัดสินใจเลยก็ไม่ผิดหวัง
1: ค่ะ
0: ถ้า
1: ใครอยากจะโทรหาป้าจิต
0: เพราะว่าไม่กี่เดือนเราจะได้มีดอกทุเรียนออกมาแล้ว
1: เรามีความหวังนะปีนี้ไม่ต้องพักต้นนะป้าเน
0: า
1: ะ
0: มีความหวังจากของป้าไม่มีใบเลยอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวกลับไปดูเดี๋ยวเราจะติดตามสวนป้าจิตมาให้อยากให้ป้าจิตฝากเบอร์โทรศัพท์ส่วนใครที่ฟังอยู่แล้วสวนสภาพไม่ดีอยากจะถามป้าจิตโดยตรงว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเขามองว่าเราไปเตรียมป้าจิตมาเพื่อจะมาคุยในรายการ
0: ค่ะ
1: เบอร์โทรป้าจิตเบอร์อะไรคะ
0: 084
2: ครับ
0: 625
2: 2501นะครับ
1: ป้าจิตก็มีเรือนะคะออกไปดูปลาโลมาอยู่ที่ขนอม
2: แหลมประทับ
1: แหลมอยู่แหลมประทับ
0: ตัดสินใจก็เบอร์นี้แหละติดต่อมาได้
2: จองเรือก่อน
1: จองเรือก่อนแล้วก็พาไปเที่ยวไปเที่ยวเขาพับผ้าไปเที่ยวบ่อน้ำจืดกลางทะเลแล้วก็จะพาออกเรือไปดูปลาโลมา
0: เที่ยวหาโลมาชมวิวทิวทัศ
1: น์นะคะ
0: ก็ติดต่อมาช่วงเช้า
1: ชื่อบริษัททัวร์ป้าจิตว่าอะไรคะ
0: ไม่เป็นของกลุ่มหมู่บ้านแหลมประทับ
2: เพรา
0: ะว่าต้องเที่ยวหมู่บ้านแหลมประทับทำเป็นชมรมในกลุ่มหมู่บ้านเลย
1: อ๋อก็คือเป็นงานชมรมแล้วก็เรือก็ออกกันไปคนละลำคนละลำแล้วแต่
2: จัดเป็นคิวเหมือนวินมอเตอร์ไซค์
0: คนละคิวเป็นคิวค่ะ
1: อ๋อค่ะเอาไว้ก็มีใครที่สนใจอยากจะเที่ยว
0: โทรสอบถามเบอร์นี้ได้เลย
1: 0846252501ป้าจิตส่วนใครอยากจะสอบถาม
0: มา
1: ค่ะส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้อะไรของแบล็คแคทนะปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆเหรอเหมือนที่พูดในรายการไหมก็โทรตรงป้าจิตได้เลยนะคะอย่าขี้เกียจรับสายนะจ๊ะป้า
0: ปกติก็รับสายลูกค้านักท่องเที่ยวประจำอยู่แล้วคอยดูแต่โทรศัพท
1: ์ค่ะเดี๋ยวมันมีประสบการณ์อยู่หนึ่งประสบการณ์ที่ป้าจิตผ่านมาเมื่อรู้การที่ผ่านมาก็คือแม่ค้าทิ้งป้าจิตเหรอคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเราไว้ใจเขาเกินไป
1: เรื่องของการขายกับท่านผู้ฟังเป็นยังไง
0: เขาขายมา3ปีทีนี้เขาบอกว่ายังว่า2วันเขาขอมาจำคืนนะป้าก็ใจดีก็เอาไป 100,000 บาทให้เขามาจำเสร็จแล้วพอถึงเวลา31มันหมดสัญญาสิงหา
2: ก็ไม
0: ่มาสิงหาเนี่ยหมดสัญญา
2: ครับ
0: ก็โทรไปถามว่าจะเอาไม้ก็บอกว่าถ้าเขามาตัดต่อน่ะเขาค่อยโทรกลับมาเขาก็ไม่มา
2: เขาอาจจะ
0: มาป้าจิตก็ตัดไปขายเอง
2: ป้าจิตเขาอาจจะตายก็ได้ครับป้าก็เลยไม่ได้มา

0: าจจะโดนรถชนตาย
1: เขารู้แล้วว่าเหลือแต่ลูกมือไม่สวยแล้วลูกมีเขาเอาไปแล้วเพราะเขาคว่ำหนาม60บาททุกลูก
0: จำไว้นะจำไว้นะว่าอย่ารอบหน้าอย่าให้เขามาซื้อนะใช้ไปแค่แล้วอ่ะให้มันดูได้จะไม่ขาย
2: ทิ้งเราจะไม่ขายเขาอีกแล้วป้า
1: ป้าก็ตัดไปขายเองก็ร้องเพลงก็เขาไม่มันเป็น 1,000-2,000 คนเลยเห็นใจกัน
2: เห็นใจ
1: ค่ะ
2: นะคะวันนี้ก็ขอบคุณป้าจิตมากๆขอบคุณลุงเจี๊ยบนะคะที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยBlack Catแล้วก็ดีใจนะคะที่ตัดสินใจแล้วไม่ผิดพลาดนะคะเราไม่หลอกกันนะป้าเนาะอยู่กันไปยาวๆคือหนูอ่ะไม่หลอกแน่นอนแล้วตอนนี้Black Catไม่หลอกป้า
1: แล้วไม่หลอก
2: ไม่ต้องคืนเงินแล้วนะป้านะ
1: ไม่คืนเงินสั่งมาเป็นไม่รู้กี่ลังแล้วเกือบ 200,000 แล้ว
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกเริ่มต้นจากกี่ชุดนะ
0: โปรใช่ไหม
1: ซื้อ100,000ไหมอันนั้น
2: ที่โปร
1: ซื้อมาเรื่อยๆพอผ่านแล้วก
2: ็คือผ่านก็แวะผ่านบริษัทก็แวะ
1: ผ่านบริษัทแล้วก็
0: แวะทีละลัง
2: แวะทีละลังกับท่านผู้ฟังผ่านเมื่อไหร่ก็แวะบริษัทค่ะเพื่อเอาปุ๋ยไปสต็อกไว
0: ้ทั้งหมดก็บอกนะก็ส่งไปให้นะไม่ต้องรอให้ผ่าน
2: ไม่ต้องผ่านมาค่ะถ้าผ่านมาเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจมาเพื่อขนปุ๋ยไม่เป็นไรหนูส่งให้
1: เพราะว่าไม่ได้ไปตั้งใจเอาปุ๋ยรู้เลยว่าส่งแต่ว่าวันนั้นผ่านไปก็เลยไม่ต้องเท่าลำบาก
2: ค่ะ
0: คือไม่ได้ตั้งใจเอาปุ๋ยนะวันนั้น
2: ไม่ตั้งใจ
0: แค่ผ่านเลยแวะ
2: ขอบคุณป้าจิต
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือมีหลายอย่างที่ปลูกใช่ไหมครับมีหลายสวนคืออันนี้ได้แค่ทุเรียนจริง
2: ๆเอาทุเรียนไปก่อน เพราะว่าเวลาเรามันจำกัดแล้วเดี๋ยวรอพัฒนาส้มโชกุนของป้ามีส้มโชกุนด้วยก็ทำมาไม่เคยขายเนี่ยยังไม่ได้คุย
0: ครับ
2: ทำมาไม่เคยขายแล้วเกียร์บอกเดียวเกียร์จะทำให้ป้าจิตขายช่วงตรุษจีนนี้แหละเดี๋ยวจะพัฒนาส้มโชกุนให้ป้าจิตได้ขายโชกุนในช่วงตรุษจีนนี้เพื่อเอารายได้จากโชกุนเนี้ยค่ะ
0: ครับ
2: เอามาซื้อปุ๋ยยาเอาไปดูแลสวนกันต่อ
0: ครับ
2: นะอย่าไปเอารายได้จากท่องเที่ยวรายได้จากอื่นมาเลี้ยงแต่ทุเรียนอย่างเดียวเราจะสร้างผลงานในสวนของเราทั้งหมดให้มันก่อเกิดรายได้แล้วเลี้ยงตัวเองแล้วมีเงินพอที่จะมาเลี้ยงเราด้วย
0: ที่มีอยู่แล้วนั่นแหละ
2: ใช่
0: นะครับแล้วก็วันนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังป้าจิตนะครับแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าผลผลิตนะที่คุณได้นะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ามันลดลงเหมือนป้าจิตทุกปีเนี่ยคุณจะทำเหมือนเดิมต่อไปไม่ได้แล้วนะ
2: ใช่นี่ป้าจิต
0: ใช่ไหมคร
2: ับ
0: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะ
2: 30ตัน27ตันเหลือ21ตันและล่าสุดนั่นคือเปลี่ยนแล้วพอใช้เราไป2รอบเริ่มมีความหวังต้องการกี่ตันนะคะ
0: 40
2: ป้าเพิ่งบอกว่าไอ้นุ่นใครนะบอกว่า
0: เพราะว่ามีคนบอกเลยว่าต้นเยอะขนาดนี้ต้องได้ประมาณนี้ถ้าต้นสมบูรณ์ดี
2: นี่บางบ่าวนครวุฒิบอกว่าใช้มา2ปีแล้วครับดีมากครับนะขอบคุณมากเลยแล้วก็กำลังปลูกอีกสวนหนึ่ง
0: ครับ
2: คือจริงๆแล้วเกียร์ไม่อยากให้ใครขยายพื้นที่อ่ะเกียร์อยากให้มีพืชหลายๆอย่างมากกว่านะพี่บ่าวบางบ่าวคืออยากให้มีพืชหลายๆอย่างมีพืชที่มีรายได้รายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีอย่างเงี้ยมันจะดูแล้วเวลาเกิดวิกฤตเรื่องของราคาขึ้นมาเราก็อยู่รอดได้นะพี่น้องภาคเกษตรเราจำเป็นที่ต้องคิดอีกหลายแบบนะเพื่อที่ให้ก่อเกิดรายได้แบบมีเงินได้ทั้งปีกับภาคเกษตรของเราอะค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องช้างท่านผู้ฟังเดี๋ยวเกียร์จะมาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูต้นหลังจากที่ผ่านวิกฤตน้ำท่วมนะว่าเราจะฟื้นฟูยังไงนะเดี๋ยวก็เข้ามารอหลังจากที่เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการฟื้นฟูนะคะ
0: คุณแม่จินตนาตอนนี้ก็มีโปรซื้อ6แถม1 10แถม2ครับ1ลัง24ชุด 37,920 บาทครับ1ชุดก็ 1,980 บาทครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับ
2: คือปุ๋ยนี่จะไม่มีโปรโมชั่นแล้วตามที่คราวที่แล้วประกาศแล้วก็คือจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้สำหรับปุ๋ยนะคะสำหรับปุ๋ยนั้นยืนยันว่าไม่มีโปรโมชั่นมากไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะ6ชุดแถมฟรี1ชุด10ชุดแถมฟรี2ชุดแล้วก็ซื้อยกลังประหยัดเงินไป 9,600 บาทนะคะ
0: ครับสวัสดีป้าพี่รัตน์นะปณิสราโกมินด้วยคุณกฤตกรุงเก่านะครับป้าพึ่งนะครับขอบคุณมากเลยชั่วโมงแรกพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุนะครับเบอร์โทรศัพท์075-419-225โทรมาได้ครับ
2: สำหรับปุ๋ยนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่063-459-6939ค่ะ063-459-6939

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โดยได้รับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศว่ามีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นปราจีนบุรีสระแก้วที่ระดับน้ำท่วมสูงมากทำให้ไม่สามารถใช้รถปกติได้จึงประสานไปยังกระทรวงกลาโหมส่งรถเพื่อนำถุงยางชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีสิ่งที่จะดูแลคือการเฝ้าระวังสินค้ามีเน่าเสียง่ายผักสดหรือไข่ไก่อาจขาดแคลนในพื้นที่หรือขายในราคาสูงจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกสค้าส่งมาพูดคุยเพื่อตรวจปริมาณและขอให้แจ้งปริมาณมาที่กรมการค้าภายในในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงหรือชะลอการส่งออกอย่างน้อย 30-50% และระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าในประเทศได้มีการดูแลอย่างทั่วถึงภัยพิบัติบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งสัญจรได้117แห่งกรมทางหลวงโดยศูนย์บริหารงานอุบัติภัยรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่19จังหวัดรวม156แห่งปัจจุบันการจราจรผ่านได้117แห่งและผ่านไม่ได้39แห่งโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้39แห่งกระจายอยู่ใน11จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่พร้อมติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางเพื่อเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่รมเรียกสุชาดาสามีแจ้งกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมในรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมกรรมธิการวันที่7ตุลาคมมีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง

0: 10คนเข้าร่วมโดยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการปปง.เลขาธิการกลต.นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้กรรมธิการการกฎหมายตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว6ครั้งนายรังสีมันได้พาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและได้ขุดบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายทะหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: New Hondaที่ Ono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
6: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
7: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
5: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
8: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
9: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
10: Hilux Travel Greater Together
11: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
12: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
15: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ104

0: 1.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644
1: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
2: ์สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: M-COT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ุณผู้ฟัง
1: 16นาทีค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
1: จิตใจไปอยู่ที่19นาทีค่ะท่านผู้ฟัง15นาฬิกากับ17นาทีค่ะชั่วโมงที่2นะคะท่านผู้ฟังยังอยู่พร้อมกันนะคะดีเจช้างแล้วก็น้องเกียร์เคสนิยมเมืองยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับนะพอดีว่า15 19เป็นฤกษ์ที่ต้องทำอะไรบางอย่างนะครับก็เลยกำลังรอเวลาฤกษ์ดีอยู่
1: นะเรื่องงามยามดีในวันนี้คือเลิก15นาฬิกา19นาทีใครจะทำอะไรก็ทำนะคะ
0: ไม่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: เอาเหรออ
0: ันนี้เป็นเลิกคือมันจะเป็นวอลเปเปอร
1: ์
0: มันจะมีบริการที่เขาแบบรับออกแบบวอลเปเปอร์เป็นรูปมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สายมูค่ะสายมู
0: แล้วก็มันจะมีเลขได้มันจะตรงกับวันเกิดเรามีชื่อเรามีฤกษ์ในการ
1: ไปดูกับ
0: มือถือสมัยนี้ไม่ต้องไปดูสินแสไหน
1: พอจะพูดขึ้นมาปุ๊บก็19เลยเพราะว่าจิตใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่เลข19อ่ะท่านผู้ฟังนะก็ไม่เป็นไรดีเจช้างขาเหลือแค่1นาทีนะคะ
0: ครับ
1: คือเขาจะไม่จัดรายการแล้วเขาจะไม่หายใจด้วยในช่วงเวลา 15:19 นาทีดังนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังเกียร์ก่อนแล้วกัน
0: นะ
1: ฟังเกียร์ก่อนแล้วก็คุณจะไม่พูดอีกหน่อยเหรอคะ
0: คือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็โทรมาได้นะครับสำหรับในส่วนของทางโทรศัพท์ที่สถานีตลอดอากาศนะครับที่075นะครับ419225นะ0754198925

0: 9225ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เวลาน้องช้างสักนิดนึงเผื่ออันเวลาอันเป็นมงคลของน้องช้างก็เดี๋ยวต้องรอให้ดีเจช้างได้รับเวลาอันมงคลไปก่อนแล้วกันนะ
0: ก็ตั้งตรงไหนก่อนก็เลือกอันที่ใช้เป็นพื้นภาพพื้นหลังใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเค
1: คือตื่นเต้นทุกอย่างค่ะพอได้เลยนะเบอร์กันดี้มาแต่ไม่ได้เลือกใช้สีเบอร์กันดี้นะ
0: ก็เลย
1: ไม่อยากเหมือนเพื่อนไม่ใช่คือเครื่องมันไม่มี
0: ไปแล้วจ้าโอเคเรียบร้อย 15:19 ครับ
1: นะขอให้เฮงๆปังๆรุ่งเรืองนะคะ
0: สาธุจ้าอุ๊ยมีเลขเด็ดด้วยนะ789 289 36
1: เลขมังกรนะไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายไม่ได้แบกไว้บนบ่าแต่เชื่อแล้วก็ศรัทธาอะไรก็ส่งผลไปถึงจริงๆกับความศรัทธาความเชื่อที่เกิดขึ้นน่ะมันคือพลังใจอ่ะท่านผู้ฟังพอเป็นพลังใจที่เรามีความรู้สึกว่าเราศรัทธามากๆเราก็จะมีแรงฮึดสู้เพื่อให้พลังใจนั้นมันส่งต่อไปประสบผลสำเร็จแค่นั้นเองนะจริงๆมันเป็นกฎสโลบายถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังในจิตใจเรานี่แหละว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องดีใครๆก็อยากจะมูนะฮะเกียร์ก็มูนะฮะมูหมดมูแล้วก็ให้อยู่ในสติด้วยนะเพราะบางสายมูแล้วหลุดไงเหมือนสีกาอะไรนั่นแ
0: หละเราทำไงมันชัด
1: อ้าวยังไม่จบ
0: เธอตั้งค่ามันชัดหรือสีมันเบลออยู่มันชัด
1: หน่อยยังไม่จบกันท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยเกียร์บอกว่าอยากจะพูดคุยถึงเรื่องของการฟื้นฟูต้นนะคะหลังจากที่เราเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแบบไหนที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าต้นไม่ได้ไหม้รากไม่ได้เปื่อยนะคะแค่เกิดสภาพแบบต้นเหลืองตอนนี้เนี่ยห่วงที่สุดคือห่วงพี่น้องที่อยู่ทางจันทบุรี
0: ครับ
1: พี่เกียร์ก็ติดตามทางโซเชียลค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าบางแปลงเนี่ยตายเป็นพันต้นเลยอันนี้คือแบบเป็นเรื่องสลดใจมากๆเป็นเรื่องเศร้ามากๆก็เข้าใจแล้วส่งกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนหรือไร่อ้อยไร่มันนะคะที่เจอวิกฤตในเรื่องของน้ำท่วมขังมานะคะแต่สิ่งที่เกียร์อยากจะนำเสนออยากจะบอกถึงวิธีการเอาปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา แบล็คแคทวันเนี่ยไปช่วยเร่งในการฟื้นฟูต้นมันจะมีอยู่2พาร์ท2ส่วนด้วยกันก็คือคนที่ฉีดสารไปแล้วนะคะแล้วก็เจอฝนเยอะๆฟ้าปิดมีน้ำผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่สำหรับคนที่ท่วมขังมากๆเนี่ยเท่าที่รู้คือเขาชะเมาแถวอะไรนะแถวทุ่งควายกินระยองนะคะแถวจันทบุรีก็เขาคิดจะกูดก็จะแบบท่วมกันเยอะจริงๆนะคะก็ส่งกำลังใจด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะวิธีการง่ายๆเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดน้ำมันยังแช่ขังแต่เราสามารถคือฟ้าปิดน้ำขังฝนไม่ตกแล้วแต่น้ำยังไม่หมดน้ำยังไม่แห้งวิธีการเร็วที่สุดเลยคือการบินโดรนค่ะ
0: ครับ
1: ลองดูว่าใครมีโดรนอยู่ก็บินก่อนโดยการเอาใช้ปุ๋ยแบคแคทต่อน้ำก่อนเราตั้งถังน้ำไว้ก่อนที่ 2,000 ลิตรนะคะน้ำ1,000 ลิตรเราจะใส่ยาเชื้อราแบคแคทวัน2ลิตรแล้วก็ปุ๋ยแบคแคท1ลิตรทั้งชนิดน้ำและชนิดผงบินเลยค่ะบินโฉบใบไปอย่างช้านะคะไม่เอาแบบโฉบๆเอาไปอย่างช้าๆแน่นๆได้เลยนะคะทำแบบนี้5วันพ่นทีนึง5วันพ่นทีนึง3รอบพอ2รอบเนี่ยคุณดูเลยนะคะว่ากิ่งก้านที่มันเหลืองๆมันหลุดลอยลงมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีตาดอกใหม่ขึ้นมาไหมแต่พอวันไหนที่น้ำมันลดลงมาแล้วเราพอที่จะเดินเข้าสวนได้เข้าแปลงได้ก็ฉีดราดโคนเลยค่ะวันนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำคือการฟื้นฟูต้นให้เร็วที่สุดยอดมาเร็วเมื่อไหร่เราก็มีกำลังใจนะคะยังไม่ต้องกำหนดว่าเราจะได้ดอกเมื่อไหร่นะคะวันนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นไปแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไปเอาแต่ดอกอย่างเดียวเอาผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้วันนี้ทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้อยู่กับเราให้มากที่สุด
0: ครับ
1: นะคะบางทีบางคนคิดว่าเอ้ยมันเหลืองทั้งแปลงแบบนี้มันคงตายไปหมดแล้วถ้ารากไม่เปื่อยนะคะขอฉีดไปลองดูก่อนดีกว่าปลูกใหม่แน่นอนการฟื้นฟูยังไงก็ดีกว่าการปลูกใหม่อย่างแน่นอนแต่ทำไปดูนะคะถ้าเกิดรากมันเปื่อยแล้วจริงๆรอบต้นคือเปื่อยอันเนี้ย ไม่ได้แต่ถ้าเกิดตอนนี้สภาพมันเหลืองนะน้ำลดแล้วฟ้ายังปิดอยู่แนะนำให้บินโดรนถ้าคุณทำ3วันครั้งทำทีหนึ่งได้นี่คือจะเป็นเรื่องดีกับคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อย่างช้าสุดก็คือให้ได้5วันฉีดพ่น1ครั้งฉีดวันนี้นับไป4วันวันที่5ฉีดพ่นนะคะ1ครั้งก็ไปทั้งโดรนนี่แหละค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าแปลงได้เข้าสวนได้นะคะให้ฉีดกิ่งใต้ท้องกิ่งฉีดใบแล้วฉีดดินชุ่มๆเลยเอาแบบชุ่มๆเคยใช้พื้นที่หนึ่งสมมติว่าแปลงหนึ่งเราเคยฉีดพ่นทีละ 1,000 ลิตรเราต้องเพิ่มเป็น 2,000 ลิตรทำ3ครั้งเพื่อเป็นการหยุดโรคและเป็นการกระตุกรากให้ออกมาให้เร็วที่สุดแล้วเราลองดูว่าถังจากทำไป2ถึง3ครั้งเนี่ยเราจะเห็นเป็นยอดออกมาไหมตามจุดที่มันใบร่วงแล้วมันจะมีง่ามอยู่ใช่ไหมพี่ช้างว่ามันออกมาไหมถ้ามันออกมาคือบำรุงต่อแล้วแล้วก็ใน100ต้นอ่ะเกียร์ก็ไม่การันตีนะว่ามันจะมา100แต่ถ้าสมมติมันทำท่าว่าเราทงทิ้งทั้ง100ต้นแล้วลองทำวิธีนี้3รอบดูต้นทุนเนี่ยต่อถัง 1,000 ลิตรอยู่ที่ถ้าคุณซื้อปลีกเนาะต้นทุนจะอยู่ที่ 3,420 บาทไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องผสมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วแล้วก็ทางดินห้ามเด็ดขาดเลยช่วงนี
0: ้
1: นะคะขออนุญาตแนะนำแบบนี้เลยนี่คือด้วยความปรารถนาดีล้วนๆเลยนะคะถ้าคุณมีแบล็คแคทอยู่แล้วมียาเชื้อราBlack Cat 1อยู่แล้วคุณใช้เลยนะคะแล้วก็ให้ถี่ขึ้นหลังจาก3ครั้งแล้วตัวยาเชื้อรา Blackcat 1ใช้1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรได้เลยส่วนตัวปุ๋ย Blackcat ก็1คู่ทั้งผงทั้งน้ำฉีดไปเลยค่ะวันนี้ขอต้นให้ฟื้นมาข้างเราก่อน
0: ครับ
1: นะคะแล้วเป็นยังไงก็ส่งข่าวส่งผลมานะคะสิ่งที่อยากจะส่งไปให้ก็คือทำยังไงที่เราไม่หลงทางในการที่จะฟื้นฟูต้นอย่างที่ป้าจิตบอกในชั่วโมงที่แล้วว่ามันทำได้เร็วมากBlack Cat ฟื้นต้นเร็วมากๆทำใบได้เร็วมากๆขอแค่รากไม่เปื่อยไม่เน่าทั้งหมดรอบต้นยังพอที่จะกระทุ้งได้แต่ว่าวันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเปื่อยมากน้อยแค่ไหนมันโดนท่วมขังมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยค่ะคุณผีฉีดพ่นไปก่อนนะคะถ้าฝนไม่ตกฟ้าปิดไม่เป็นไรครับBlack Cat ไม่จำเป็นต้องรอแสงแดด
0: ครับ
1: ไม่จำเป็นต้องบวกด้วยพวกออยล์ไม่จำเป็นต้องบวกด้วยสารจับใบค่ะมันดูดซึมใช้งานได้ภายใน45นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วพืชมันได้อาหารทันที มันจะไม่เครียดค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับสวัสดีพี่สุจิตราเพิ่มส่งด้วยนะครับจากสวนสละลุงสวัสดิ์ครับอยู่ที่อำเภอชะอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน
1: ี่
0: ก็ทักทายกันเข้ามานะครับไปดูสวนที่รู้จักแล้วก็เปิดใจใช้ Black Cat เนื่องจากว่าสวนโดนน้ำท่วมมาก่อนนะฮะสวนพี่ขี
1: โอ้สวนพี่ขีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวนนะท่านผู้ฟังอ่ะในกรณีที่น้ำท่วมจริงๆน่าจะโทรหาเขานะ
0: อืมเขาจะรับไหม
1: เออเขาผ่านน้ำท่วมมา
0: เขาน่าจะรับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ตัดผลผลิตใช่ไหม
1: คุณลองโทรดู สิคะเผื่อว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเป็นการให้กำลังใจพี่ขลีอันนี้ต้องขออนุญาตนะเป็นการให้กำลังใจกับคนที่เจอวิกฤตน้ำท่วมนะพี่ขลีนี่ไม่เบาเลยนะปีนึงห้ารอบนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้นก็ดีผลผลิตก็ดีนะคะดังนั้นเกียร์อยากให้พี่ขลีเนี่ยได้ให้กำลังใจหรือว่าส่งกระแสไปให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนซึ่งจริงๆมันคนละประเภทต้นไม้แต่มันก็คือต้นไม้ไม้ผลเหมือนกันเกียร์มั่นใจในปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันว่าสามารถนำพาทุกคนข้ามพ้นวิกฤตนี้ไปได้น้ำไม่มากก็น้อยแต่คืออย่างน้อยสุดคือต้นคุณไม่โสมแน่นะคะไปสวนพี่ขลีมาเม
0: ื
1: ่อวันพฤหัสไหม
0: พฤหัส
1: พี่เกียรติไปมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปเก็บในเรื่องของดอกไปเก็บภาพเรื่องของดอกฮะโทรหาพี่ขลีอ่ะโอเคโทรหาพี่ขลีหน่อยอ่ะถือว่าพี่ขลีมีใจโทรมาไหม075-4-2-2-1-1-9
0: หรือว่าถ้าฟังอยู่จะอาจจะรีบปิดเครื่องตอนนี้ถ้าโทรไม่ติดแสดงพี่ขี่ฟังอยู่แล้วปิดเครื่อง
1: ฮะก็คือว่าส่วนพี่ขี่พี่แกตั้งใจจะไปดูดอก
0: ครับ
1: จะไปดูดอกพอเดินทางไปปุ๊บเนี่ยคือความเขียวความสมบูรณ์เนี่ยมันได้อยู่แล้วเนาะพอใช้กันมาปีนี้ปีที่6ค่ะพี่ช้างพี่ขี่อยู่กับเรา6ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นญาติกับเรามา6ปีแล้วนะพี่ช้าง
0: ที่จะมีลูกก็เข้าอนุบาลจะเข้าป.1แล้วนะ
1: เอออ
0: นุบาล2
1: อนุบาล3แล้ว
0: เอออ
1: นุบาล3 6ขวบนี่คืออนุบาล3เราเป็นญาติกันมา6ปีแล้วแล้วยังแน่นแฟนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้พี่ขลีพี่สนนะแล้วน้องแป้งน้องปอนอยู่กับพวกเราได้ยาวนานแบบนี้ก็คือคุณภาพของปุ๋ยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะที่เข้ามาช่วย ส่งเสริมเข้ามาช่วยทำให้ผลผลิตของพี่ขลีต้นของพี่ขลีดีขึ้นดีขึ้นและพอผ่านมาในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พี่ขลีตกผลึกเพราะว่าในแปลงของพี่ขลีเองเนี่ยมันจะมีแปลง5ไร่2ไร่4ไร่8ไร่คือรวมๆแล้วประมาณสักจำพื้นที่เขาไม่ได้อย่าไปจำนะสมบัติเพื่อนให้รู้ว่าทำมาแล้ว24ปี
0: ครับ
1: นะทำส้มมา24ปีผ่านวิกฤตมาก็มากมายแล้วก็เป็นแปลงที่เคมีหนักมาตลอดด้วยเช่นกันนะคะก็เหมือนแปลงของป้าจิตที่ทำเคมีมาตลอดวันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่ขลีเขาเจอปัญหาฟังรายการเรามานานเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจก็เหมือนกับท่านผู้ฟังหลายๆคนนี่แหละแต่วันนี้เกียร์อยากให้ทุกคนตัดสินใจแล้วนะ
0: ตัดสินใจพี่ขลีนี่ตัดสินใจแล้วเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้วค่ะ
0: แต่หลายคนยังฟังอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ
1: นะคะถ้าไม่ต้องรอให้ต้นจะตายแล้วตัดสินใจนะคะทำตั้งแต่ต้นที่มันสมบูรณ์มันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าพี่ขลีเริ่มตัดสินใจกับแปลงเล็กพื้นที่3ไร่โดยการแปลงนั้นจะมีทองดีแล้วก็ทับทิมสยามผสมกันนะคะเกิดปัญหาคือน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำท่วมหนักเลยท่านผู้ฟังแล้วมาท่วมมาช่วงเดือนเมษาจำได้ไหมนครศรีธรรมราชมีอยู่ปีนึง13เมษาน้ำท่ว
0: ม
1: นะคะน้ำท่วมหนักมากน้องทักไปที่น้องแป้งก่อนก็ได้ค่ะท่านผู้จัดการใหญ่ให้น้องแป้งคุยนะคะอินบ็อกไปหาน้องแป้งซึ่งทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบมันเหลืองลูกอะค่ะเท่ามะนาว
0: ครับ
1: ลูกเท่าผลมะนาวแล้วมันหลุดร่วงมันตุบตับตุบตับตุบตับฟังรายการมันไปไหนไม่ว่าได้แล้วก็เลยสั่งซื้อปุ๋ยแบ็คแคทไปฉายนะคะขอกำลังใจให้พี่น้องภาคตอนออกที่ผ่านน้ำท่วมมาค่ะพี่ทำงานอยู่หรอพี่ขลีเขาจะไม่ออกอากาศกับเราสิท่านผู้ฟังฮะทำอะไรทีนี้เนี่ยเกียร์เล่าแล้วกันแต่ว่าเรามีในเทปนะใช่ไหมวันเมื่อวานที่ไปมาเรามีในเทปเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันกับท่านฟังพี่ขลีเนี่ยปกติไม่ค่อยชอบออกสื่อนี่เพราะมาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนะคะต่อให้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอผู้หลักผู้ใหญ่ไหนจะไปหาเขาคือเขาก
0: ็
1: ไม่สะดวกนะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนซีเรียสกับการทำงานมากๆค่ะท่านผู้ฟังนะคะเริ่มต้นจากการที่สวนเขาโดนน้ำท่วมนะแล้วเป็นท่วมช่วงเดือนเมษาแล้วลูกของเขากำลังเท่าผลมะนาวแล้วเกิดเหตุคือหนึ่งต้นมันเหลืองใบมันเหลืองมันเริ่มหลุดร่วงแล้วลูกผลมะนาวก็ร่วงตุบตับตุบตับก็ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มียาเชื้อราแบล็คแคทวันนะพี่ชาย
0: ใช่
1: นะคะแล้วพอใช้ไปเสร็จเนี่ยพี่ขลีบอกว่าฉีดไปรอบที่สามหยุดร่วง
0: ครับ
1: หยุดร่วงเลยใบก็เขียวขึ้นเขียวขึ้นเขียวขึ้นทุกอย่างก็ดีแล้วผลผลิตก็ยังมีขายได้ดีอยู่ก็คือลูกไม่ร่วงแล้วตั้งแต่ฉีดพ่นไปแล้วต้นก็ฟื้นขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับทุกแปลงที่มี
0: ครับ
1: นะคะแล้วพอแปลงอีกปีถัดมาพี่ขลีโดนอีกค่ะท่านผู้ฟังโดนน้ำท่วมอีกท่วมขังแบบ5รอบเลยในปีนั้นแล้วมันเป็นช่วงที่แขวนผลผลิตหนักมากๆสัก2ปีที่แล้วเนี่ยฮะน้ำท่วมสัก5ครั้ง มันเป็นผลผลิตแบบเยอะมากๆแล้วก็กำลังตัดเก็บผลผลิตด้วยค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้แหละช่วงไหว้พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยผลผลิตเขาจะออกช่วงนี้ค่ะแล้วเวลานั้นน่ะฝนตกฟ้าปิดผลผลิตใกล้เก็บสิ่งที่จะมีปัญหากับตระกูลส้มก็คือเรื่องของดาวกระจายเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งค่ะตอนนั้นมีเชื้อราแบล็คแคทวันแล้วพี่ขลีก็ใช้ทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันในการฉีดพ่นแต่ปัญหาหนักก็มีคือลูกมันส้มโอเนี่ยมันก็จะแบบทิ้งดิ่งลงมาใกล้ๆดินน่ะน้องช้างมันจะโดนพื้นอยู่แล้วแล้วก็น้ำเนี่ยมันน้ำไหลแรงแล้วก็มันอยู่ท่ามกลางสวนปาล์
0: ม
1: แปลงอยู่ระหว่างสวนปาล์มทั้งหมดเลยพอน้ำไหลแรงปุ๊บเนี่ยก็เป็นซากปาล์มทางปาล์มทุกอย่างอะค่ะไม้เอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นผลกระทบก็มาแรงกับน้ำชนออกลูกลูกข้างล่างเสียแต่ผิวเสียเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็ดาวกระจายที่เมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรานี่คือเขาบอกว่ามันจะเป็นเยอะมาก 80-90% แต่พอเรามาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราเนี่ยดาวกระจายมีไม่มีแต่เหลือไม่มากแล้วประมาณ 10-15% ที่เป็นดาวกระจายก็ถือว่ามันทำให้พี่ขลีได้รู้คุณสมบัติของปุ๋ยเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือช่วยยับยั้งเรื่องของดาวกระจายได
0: ้ครับ
1: นะคะแต่แปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ยังใช้เคมีร่วมนะคะท่านผู้ฟังเคมีที่ว่าก็มียาหนอนยาเพลียยาแมลงที่ยังจำเป็นต้องใช้เช่นอะไรนะแมงวันทองในตระกูลส้มมันจะมีแมงวันทองเจาะผลนะคะมันทำให้เสียขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงต้องใช้ยาหนอนยาแมลงยาเคมีนะคะแต่แปลงนี้เขาจะมีจรรยาบรรณสูงมากก็คือก่อนตัดเก็บผลผลิต1เดือนจะงดเคมีทุกชนิดค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังจะใช้วิธีการเอาแผ่นกาวมาดักไว้ดักแล้วดักเต็มต้นเลยแผ่นกาวไม่ใช่แค่แผ่น2แผ่นทั้งต้นนี่จะห้อยระยงระยางไปหมดเลยนะคะเกียบไปในช่วงเวลาเขาดักด้วยนะเราก็เห็นกับตาว่าเขามีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภคมากๆนะเกียบก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะที่ทำอยู่ก็อยากจะให้นึกถึงผลประโยชน์ของคนที่บริโภคของจากส่วนเราด้วยนะคะมันเกียร์ก็มองว่าเนี่ยเรื่องของสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไปส่งผลในเรื่องของผลผลิตที่ดีขึ้นต้นสวยสมบูรณ์ขึ้นนะคะอยู่กันมา6ปีเต็มเนี่ยพี่ครีทำผลผลิต2ปีทำผลผลิต3รอบพี่ช้างส้มโอทับทิมสยามพี่ครีมีพื้นที่2ไร่พี่ช้างรู้ไหมว่า2ไร่เนี่ยมันทำผลผลิตให้พี่ครีได้รอบหนึ่งอ่ะ 13,000 ลูก
0: ครับ
1: แต่รอบล่าสุดที่คุณช้างได้ทานไปเนี่ยเมื่อเดือนกันยาวันที่10กันยาเนี่ยที่ตัดผลผลิตไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่10กันยายนปี69เนี่ยท่านผู้ฟัง
0: ได้เท่าไหร
1: ่ได้8,800 ลูก
0: อ
1: ันนั้นทำน้อยบอกว่าแต่งออกเยอะมากเพราะว่ากระทบแรง
0: ครับ
1: อยากให้ลูกมีน้ำหนักที่ดีก็เลยแต่งออกแต่ถามว่าดกไหมดกมากนะคะก็ได้เป็น 8,800 ลูกเขาขายที่ลูกละ120บาทท
0: ุกลูกราคาเดียวเลย
1: 120บาทท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ปากพนังฟัง
0: ครับ
1: นะเนี่ยพี่กรีไม่ชอบพี่เกียร์ตรงเนี้ยชอบไปบอกพี่น้องสวนส้มโอที่อื่นว่าให้ทำตามแบบ มันดีจริงๆอ่ะเกียร์แค่อยากบอกอ่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญสุดเมื่อวันพฤหัสที่เกียร์ไปคือวันที่1ตุลาคมรู้ไหมว่าตอนนี้ดอกเต็มต้นอีกแล้วพี่ช้างสำหรับพื้นที่2ไร่พี่ขี่ให้ข้อคิดมา1อย่างว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าทำส้มถ้าทำดีมีคุณภาพพื้นที่1ไร่อย่างน้อยสุดคุณมีเงิน 4-5 แสนละต่อปีมันปลูกได้ยิ่งพื้นที่เชียนใหญ่บ้านค
0: ุณไร่เดียวนะ
1: ไร่เดียวแกเชียร์หลานแกที่เขาพระบาทเนี่ยทำอยู่1ไร่ใช้ปุ๋ยแบคแคทด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ของคุณหมอจรุงนะเป็นผอ.โรงพยาบาลศรีชนนะท่านก็เตรียมสวนเอาไว้สำหรับเกษียณและปัญญาท่านในเกษียณแล้วก็มาดูสวนแล้วก็รับคำปรึกษาจากพี่ครีแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบคแคททั้งหมดเลยสวยมากพี่ช้าง1ปีกว่า
0: ครับ
1: แล้วพอรอบนี้แกไปสวนพี่ครีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปพี่ช้างรู้ไหมว่าต้นที่เป็นทับทิมสยามปลูกแซมกับทองดีพี่ครีตัดทิ้งหมดเลยถามว่าตัดทิ้งทำไมเขาบอกเขารักทองดีกำลังให้ผลผลิตแบบมหาศาลเลยท่านผู้ฟังเขาบอกเขารักทองดีก็เลยเกิดการรีโนเวทสวนใหม่ปรับปรุงสวนใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มาปลูกทองดีแล้วใช้แบล็คแคทตั้งแต่เริ่มปลูกไม่มีตายต้นเดียว
0: ครับ
1: ใบเขียวเจริญงอกงามดีสวยงามมากไม่ทราบมีต้นเล็กลงบ้างไหมนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทั้งหน้าแฟนเพจคุณก็เข้าไปดูได้ส่วนพี่ครีผลผลิตดีมากไม่เคยตกไม่เคยหล่นมีแต่บวกขึ้นบวกขึ้นและตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมานะท่านผู้ฟังผลผลิตของเขาเนี่ยขึ้นเบอร์สวยอ่ะเขาบอกว่าล่าสุดมันมีการแยกตัด2รอบเอารอบที่ 27,000 ลูกสำหรับทองดีขึ้นเบอร์สวยขึ้น A เลยขึ้นเบอร์ A เลยคือ 17,000 ลูกแล้วก็เป็นเบอร์2เบอร์ B เนี่ยค่ะอีก 5,000 ลูก 5,000 หรือ 6,000 ลูกจำไม่ได้แล้วก็เหลือเบอร์3เบอร์4เนี่ยพันกว่าลูกพี่ช้าง
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไซส์ลูกของเขามีตั้งแต่1ถึง6อ่ะแต่ตอนนี้5กับ6โดนตัดไปแล้วไม่มีในสวนแล้วแล้วก็ขึ้นเบอร์1เนี่ยมากที่สุดนี่แหละมันเลยทำใหคุณภาพของผลผลิตทำให้พ่อค้าที่มาซื้อหรือบริษัทที่มารับซื้อสวนพี่ครีมไม่เคยเรื่องเยอะเลยพี่ครีบอกปีนี้ราคาตกหน่อยคุณเกียร์นะคะเหลือ75บาทปกติจะอยู่ที่85บาทต่อลูก75บาทราคาตกลงมาหน่อยแต่ก็ดีกว่าส้มอื่นและเป็นราคาที่ไม่เคยตกต่ำไปกว่านี้แล้วเขาเริ่มทำค้าขายเรื่องของทองดีมาตั้งแต่ราคา35บาทพี่จ๋า จนไปไต่ถึง85บาทยืนพื้นมาตลอดแต่ปีนี้ราคาตกต่ำด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรก็แล้วแต่เหลือที่75บาทต่อลูกทำยังไงก็ได้พี่ขลีบอกว่าเราทำเกษตรสิ่งสำคัญสุดนะฝากบอกพี่น้องภาคเกษตรทุกท่านคือทำสำคัญสุดคือเน้นคุณภาพให้มีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วเราใส่ใจดูแลถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจคุณใส่ใจไม่มีทางไม่สำเร็จค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชไปดูสวนพี่ขลีเนี่ยสวยมากอันนี้ทองดีค่ะคุณสวยมากชื่นใจโดกมากเราไปนี่กำลังแต่งลูกออกต้นหนึ่งมีประมาณ 4-500 ลูกต่อต้น
0: อ
1: ายุต้น7ปีนะแปลงนี้อายุต้น7ปีก็ถือว่าดีงามสำหรับส้มโอแล้วก็ใช้ไปเถอะค่ะไม่มีทางแพ้คุณใช้ไปได้เลยก็แต่เขาเจอเรามาเขายังไม่เคยแพ้เลยมีแต่ชนะไม่เคยแพ้ต้นก็สมบูรณ์ลูกก็ดกและติดดอกง่ายมากก็ฝากไปถึงคนที่เพิ่งจะเริ่มใช้นะคะตระกูลส้มทั้งหมดถ้าคุณทำมาสะสมอาหารมาไม่ดีโรงครัวไม่ดีเหมือนป้าจิตบอกเมื่อกี้แหละค่ะว่าถ้าโรงครัวไม่ดีลูกไม่มีน้ำหนักอัตราการติดดอกติดผลมันก็ยากทีนี้พอมาเริ่มใช้ปุ๋ยแบ็คแคทไปการฟื้นฟูต้นเนี่ยช่วงแรกจริงๆที่สุดเนี่ยเราควรที่จะทำโรงครัวให้เต็มที่ก่อนถ้าได้ดอกแซมมาคุณก็เอาไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเราต้องบำรุงฟื้นฟูต้นแต่สิ่งที่มันน่าเสียใจที่สุดพี่ช้างคนที่มาเจอปุ๋ยแบ็คแคทคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเอายามที่ต้นทุนมันเริ่มหดต้นทุนมันเริ่มหายเพราะคุณอัดเคมีกันมาจนสภาพมันโทรมผลผลิตคุณไม่ได้พอมาถึงมือเราทุกคนก็จะมองว่าเอ้ยมันแพงไปไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณใช้มันจะตอบโจทย์อย่างเร็วตอบโจทย์เร็วมากเห็นผลเร็วมากป้าจิตสองรอบบ้านพี่ขลีบอกรอบที่3หยุดร่วงทุกอย่างเลย
0: ครับใครที่สนใจนะครับวันนี้นะทั้งปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับเมื่อกี้พอเราวางสายจากป้าจิตเนี่ยทราบว่าก็มีคนโทรหาป้าจิตแล้ว
1: มีคนโทรหาป้าจิตแล้ว
0: มีคนโทรหาป้าจิตแล้ว
1: แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นการบันทึกเทปเอาไว้หรออ
0: ่าร
1: ายการสดค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: นั่งคุยกันอยู่เนี่ยถ้าคุณดูไลฟ์สดคุณจะรู้ว่าเราทำรายการสดโดยปกติไม่มีแห้ง
0: ครับ นะก็จะเป็นไลฟ์สดนะครับสดสดกันเลยโทรหาป้าจิตแต่แม่บอกเดินเข้าไปในบ้านเรียบร้อย
1: ใช่
0: แล้วป้าจิตก็ยืนยันไปแล้วแหละว่าเป็นรายการสด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ฟังนี่คุณพี่ศรีวิไลบอกฟังวิทยุอยู่นะคะเข้ามาทักทายค่ะสวัสดีนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: นะคะก็จริงๆแล้วขอแค่ใช้ต่อเนื่อง
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นอ่ะมีแค่นั้นจริงๆแล้วคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าปุ๋ยทางดินพี่ขลีมาก่อน2ปีนึงอ่ะใช้ปุ๋ยทางดินนะคะอยู่ที่202กระสอบเดี๋ยวนี้80กระสอบใช้ไม่หมดหายไปเท่าไหร่พี่ช้าง
0: ครับเนี่ยต้นทุน
1: เออแล้วก็ต้นก็สวยสมบูรณ์กว่าเดิมที่เคยอัดกันเยอะๆใครที่เน้นการให้ปุ๋ยทางดินมากๆถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทปุ๋ยทางดินคุณลดไปเถอะค่ะของพี่ขลีนี่เกิน 50% แล้วจาก202กระสอบต่อปีเหลือแค่80กระสอบใช้ไม่หมดยังเหลืออีก 3-4 กระสอบก็แสดงว่าเขาใช้ที่75กระสอบต่อปี
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะครับสำหรับในช่วงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะครับกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทและยาเชื้อราแบ็คแคท1เพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่าครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอย่างรักเป็นอย่างไรไปฟังดู
1: อย่าง
0: ให้ฟัง

0: เพลงจากอาจารย์ไข่มาริวาน่าครับสำหรับบทเพลงนี้นะก็เอามาฝากให้ได้ฟังกันนะครับนี่วันนี้คนส่วนใหญ่ไปอยู่ไหนรู้ไหมฮะ
1: ไปไหนคะ
0: โดยเฉพาะนักการเมือง
1: ไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ข้าราชการ
1: เขาทำอะไรกัน
0: อยู่บุรีรัมย
1: ์เขาทำอะไรกันที่บุร
0: ีรัมย์วันเกิดคุณเนวิน
1: จริงเหรอจริงไหมนั่น
0: จริงก็ไปอวยพรวันเกิดคนที่รักเคารพกันอะไรอย่างนี
1: ้
0: Happy Birthday ด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง
1: ทำงานเพื่อประเทศชาติเยอะๆนะคะ
0: แล้วก็ฝ่ายทีมฟุตบอลชนะด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นแชมป์เน
1: า
0: ะ
1: นะคะก็เห็นแก่ประชาชนและประเทศชาตินะคะมีพลังอยู่ก็ส่งเสริมให้รัฐบาลเนี่ยทำงานเพื่อประเทศชาติเยอะๆเลยนะคะ
0: นี่แค่อวยพรให้นายกอนุทินด้วยนะ
1: ไม่นี่ฉันอวยพรท่านเนวิน
0: คุณเนวินก็อวยพรให้นายก
1: ว่า
0: ให้เป็นไปจนกว่าจะเบื่ออ ุ
1: ๊ย
0: ท่านดีนะ
1: ดี
0: นะ
1: ไม่น่าเบ
0: ื่อแต่ดีนะนายกบอกว่าเบื่อแล้วขออีก2สมัย
1: ยังไงก็จะสมัยไหนสมัยไหนก็แล้วแต่นะคะช่วยทำงานเน้นถึงประชาชนบ้างขอให้เราสัก 50% ก็ได
0: ้ อ
1: ย่ามากนะทุกวันนี
0: ้ก็ให้40
1: ไม่
0: ครับรับต่อ60
1: ซ่องเหลือแล้วล่ะนูปั้นหนึ่งจ่ายทั้งซ่องเหลือนูค่ะ
0: มันมีคนจ่ายไม่หมดอย่างเช่นเราเป็นต้น
1: พันหนึ่งสองเดือนเดือนที่แล้วเกียร์เหลือ85บาท
0: เห็นไหมคุณจ่ายไม่หมดเดือนเดียวเขาเลยเข้าใจคุณไง
1: เ
0: ลยให้เวลา2เดือนจ่ายให้หมดนะรอบนี
1: ้
0: กรุงเทพฝนยังตกหนักอยู่นะครับนะฮะ
1: เมื่อคืนน่ากลัวเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงทุกพื้นที่เลยแหละ
0: ครับ
1: คือเราอะเราโดนมาอยู่แล้วปกติเนี่ยทางใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะคะโดนกันมาอยู่แล้วทุกคนมีประสบการณ์หมดนะคะหาดใหญ่ก็หนักสุดมาแล้วนะนครศรีก็หนักสุดมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจเพราะถือว่าเราอะช่วยตัวเองอะดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนถามว่าท้อไหมคือดูแล้วก็ท้ออย่างเฮียต้อมเฮียต้อมบอกมีอยู่แปลงนึงมันท่วมขังจนป่านนี้มันยังไม่หยุดเลยก็เพิ่งบอกกับเฮียต้อมไปที่บางจะอ้ายอะค่ะท่านฟังบอกว่าให้ผิดฉีดพ่นโดรนไปก่อนน้องใหม่นะคะที่เขาชะเมานะคะก็บอกให้พินโดนไปก่อนเลยถ้าฝนไม่ตกฟ้าปิดไม่เป็นไรค่ะท่านฟังนะเจอีทเป็นยังไงกันบ้างก็ยังไม่ได้ตรงถามแต่ว่าพี่บันเทิงเอ่ยรองนรินเอ่ยเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะคะแค่เจอฝนฟ้าปิดตลอดในช่วงที่เราลงสารไปแล้วมันอาจจะกระทุ้งเปิดตะดอกยังไม่ได้แต่เดี๋ยวถ้าฟ้าเปิดให้เราความสมบูรณ์ใบเราดีนะคะใบเราดีต้นเราดีเดี๋ยวพอฟ้าเปิดให้เราไม่ถึง10วันมันก็จะเป็นฟอร์มมายังไงก็แล้วแต่ต้องฉีดอัดใต้ท้องกิ่งกระทุ้งเอาไว้ก่อนนะคะนี่แหละก็คือส่งกำลังใจให้ทุกแปลงเลยนะคะแปลงไหนที่เจอโซมมากๆแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทวันนี้ลองเอาไปฟื้นฟูดูนะคะเราไม่ได้การันตีว่าได้ 100% สำหรับทุกต้นความหมายว่าตัวปุ๋ยเราอะดีอยู่แล้วแต่จะฟื้นได้ทุกต้นหรือไม่เนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะพี่เกียร์ไม่เห็นหน้างานนะพี่ช้างเนาะแต่สิ่งที่จะบอกได้

0: ก็คือต้องผ่านการทดลองก่อน3รอบนะคะว่ามันจะกระตุกรากให้เราได้ไหมถ้ามันไปบางทีมันจำเป็นต้องเสริมอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันมาเนี่ยก็เป็นโชคดีของเรานะคะลองเอาไปทดลองเปิดใช้ดูก่อนนะคะปุ๋ย1ลิตรกับยาเชื้อรา2ลิตรนะเพื่อเป็นการหยุดแล้วก็ยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดขึ้นในดินที่มันกำลังเข้าต้นเข้ารากเข้าต้นเข้าใบอยู่เนี่ยค่ะเพื่อเป็นการหยุดมันก่อนภายใน3รอบต้องใช้ยาเชื้อรา2ลิตรกับน้ำ1,000 ลิตรแล้วก็ฉีดไปให้ได้3ครั้งทุก5วันครั้งดูก่อนนะคะถ้าเริ่มเห็นเป็นยอดเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอยมาเป็นที่ยาเชื้อรา1ลิตรปุ๋ย1ลิตรต่อน้ำ1,000 ลิตรต่อได้เลยค่ะ
1: ครับนะฮะสนใจก็ติดต่อกันมาสอบถามกันมาปรึกษากันมาได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับแล้วก็สามารถใช้เบอร์นี้นะครับในการที่จะแอดนะฮะไลน์นะครับกันได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ063-459-6939นะครับวันนี้ไปติดรายการแล้วไปไหนบ้างครับ
2: คะ
1: ว่างไหมวันนี้เสร็จรายการเสร็จ
2: ว่างค่ะ
1: จะชวนไปภูเก็ต
2: ฮ
1: ะทหารสหรัฐเข้ามาภูเก็ตกัน 5,000 กว่านาย
2: อ๋อ พี่เกียร์ไม่ได้นิยมต่างชาติ
1: ไม่ได้ให้ไปอะไรกับเขา
2: ให้ไปทำอะไร
1: ทำไมต้องนิยมไม่นิยม
2: แล้วคุณหมายความว่ายังไง
1: เราแค่ไปเที่ยวเฉยๆไปดูเฉยๆ
2: ไปเลยไหม
1: เออเนี่ยก็ภูเก็ตนะฮะคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกตำรวจทหารเจ้าท่าระดมกำลังรับเรือรบสหรัฐ2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายครับ
2: แล้วเราจะไปทำอะไร
1: เราไปดู
2: เหรอ
1: แต่ 5,100 นายนี่ก็น่าจะจับจ่ายเยอะนะผมว่า
2: เราเอาอะไรไปขาย
1: จะดี
2: เราจะเอาอะไรไปขาย
1: เราไม่มีอะไรไปขาย
2: เห็นคราวที่แล้วที่มาลงที่สัตหีบเนี่ยทุกคนทำคอนเทนต์เก็บเสื้อผ้าไปสัตหีบกันดีกว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เราก็เก็บเสื้อผ้าไปภูเก็ตกันดีกว่า
1: ไปภูเก็ตใกล้กว่า
2: เออนะแล้วไปนอนที่ไหนล่ะคนก็ไปกันเต็มแล้วนะ
1: เออจะพักกันหน่อย
2: คนเต็มแล้วนะพี่ช้างอย่าไปเลย
1: จะไม่ไปแล้วฝนตกด้วย
2: อันนี้ขอบคุณของคุณขอบคุณคุณประภาวดี
1: ครับ
2: นะจากอำเภอรัศดากับพี่ช้างฉีดพ่นแบล็คแคทไปแล้วก็บอกว่าส่งภาพมาให้พี่เกียร์ดูนะท่านผู้ฟังนี่ดูใบก่อน
1: จังหวัดตรังนะ
2: จังหวัดตรังนะคะแล้วก็บอกมาว่าว้าวทุกต้นเลยค่ะนี่เราก็ดีใจด้วยนะที่คุณใช้แล้วประสบผลสำเร็จแล้วได้ร้องว้าวขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเนี่ยคืออยากทราบว่าที่ต้นทุเรียนนะคะเมื่อก่อนที่ทำเนี่ยหนอนจะเยอะท็อปจะติดหนามเยอะแต่ทำไมตั้งแต่ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันแล้วมันไม่มีหนอนมันไม่มีท็อปล่ะถามว่าทำไมเสร็จเพื่อนบ้านก็บอกโอ๊ยเธอแขวนลูกน้อยนอนเพลียก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเพราะลูกมันน้อย
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะ
2: ก็มันก็ไม่ได้ดกไปกว่านี้อ่ะพี่ช้างแล้วคือมันส่วนน้อยไงเขาไม่มาหรอกนอนแมลงอ่ะเออแต่จริงๆแกจะบอกว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นให้กับผลผลิตแล้วมันจะยับยั้งเอาไว้ได้คุณใช้ต่อเนื่องเถอะค
1: ่
2: ะนะคะมันก็จะเป็นผลดีกับสวนคนเองนะคะ
1: ที่ระยองยังท่วมอยู่ครับป้าพึ่งบอกลูกสาวบอกว่า10วันแล้วค่ะทุเรียนตายยกสวนเลยค่ะ
2: ถ้ามันแข่เรื่องป้าพึ่งให้แกไปฉีดผลแบคแคทก่อนนะคะนะจะได้รู้เลยนะคะว่ามันจะฝืนหรือไม่ฝืนลงทุนสร้างรบนะคะดีว่าไปปลูกไม้ทั้งหมดค่ะ
1: พี่รัฐบอกว่าไปด้วย
2: ไปไหนจ้าไปภูเก็ตมากๆขึ้นรถพี่รัฐเดี๋ยวปอบกันที่หน้าหลังตังเกียนะช่วงนี้ก็ต้อนรับทุกคนกลับบ้านมาทำบุญนะคะใครที่มาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็แวะไปทานอาหารเช้ากันได้ที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมนะคะแต่พรุ่งนี้วันจันทร์ร้านหยุดนะคะทุกท่านขาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย
1: ์
2: นะคะถ้าจันทร์ไหนที่ตรงกับนักขัตฤกษ์ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
1: ครับแต่วันจันทร์หน้าแล้วจะเปิดอีกวันนึงนะเพราะ11ก็ทำบุญวันจันทร์หน้าก็มันก็12
2: มันไม่เกี่ยวกัน
1: คนยังจะก่อนก็จะกลับ
2: ขอพัก
1: เดือน10ก่อนเขากลับบ้าน
2: ก็พักค่ะไม่ต้อง
1: โอ้ยนะครับคุณผู้ฟังแล้วเปิดจนถึงบ่ายโมงนะครับมีเวลาอยู่นะใครที่แบบไม่ชอบตื่นเช้าน
2: ะ6โมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะ
1: ตอนเช้ากินอาหารโรงแรมก่อน
2: อยากกินอยู่แล้วตาเอมเดี๋ยว
1: ก็ไปกินร้านตังเกีย
2: แล้วเวลาคุณซื้อโรงแรมมาคุณไม่ต้องอินคลูดอาหารคุณไม่ต้องแบบบวกอาหารเช้ามา
1: เสียดายเพิ่มแค่ไม่กี่บาทก็ได
2: ้โอ้ยไปกินของร้อยดีวะค่ะโรงแรมไม่เห็นจะมีของอร่อยเลย
1: นะครับ
2: คุณไปพักโรงแรมไหนแล้วอาหารอร่อยคุณไปเคยไปกินอาหารที่โรงแรม
1: แกนฟอร์จูนอร่อย
2: เลทันทีคุณถอนเดี๋ยวนี้แล้วมันเป็นเวลาของฉัน
1: คุณถามผมล่ะ
2: นี่คุณพูดเถียงลูกค้านี่ว่า
1: คุณถามผมแค่ตอบถ้าคุณไม่ถามผมก็ไม่ได้พูดเมื่อกี้คุณก็ถามว่าโรงแรมไหน
2: ไม่เอาทั่วโลกทั่วประเทศไทยนี่ที่คุณไปมาคุณกินอาหารเช้าที่ไหนอย่างน้อยก็มีไข่ดาว
1: ความเป็นจริงผมไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าเวลาไปโรงแรมผมนอน
2: มันก็มีแค่ไข่ดาวไส้กรอกอ่ะท่านผู้ฟังเขาต้มแบบน้ำน้ำอ่ะไม่อร่อยหรอกต้องไปกินข้าวต้มปลาท่านต้องเก็บแต่เตี้ยม
1: ข้าวยำก็มีนะ
2: เออข้าวยำก็ร้อยค่ะไอ้นุ่มจีบนี่จีบปูมาแล้วค่ะตอนนี้ปูจ้อจีบปูมาแล้ววันนี้พอบอกประกาศไปว่าจีบปูมาแล้วนี่แฟนๆจีบปูปูจ้อมาเยอะเลยวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดอกติดใจรสชาติอาหารตังเกียแต่เตี้ยมอยู
1: ่ครับ
2: นะคะเราก็ยังคงคุณภาพทั้งอาหารพืชแล้วก็อาหารคนนะคะ
1: ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่10นี้มีแห่มาบนะสำหรับนครศรีธรรมราชนะครับ
2: มาดูงานกันค่ะ
1: ครับจากหน้าเมืองมาวัดพระธาตุและซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกในการแห่มาบที่พระบรมธาตุเป็นมรดกโลกด้วยนะครับ103ปีนะสำหรับงานเดือน10
2: 103ปี
1: ใช
2: ่งานเดือน10จัดมาแล้ว103ปีเหรอ
1: ใช่ครับทันไหมคุณได้จัดปีแรกคุณได้มาไหมทำไมต้องคิด
2: ปีแรกพี่เกียร์มานี่ตอนนี้วิญญาณรอบที่สองแล้วไหมฮะตลกจริงคือตอนแรกนั่งฟังว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะปีแรกเข้าใจว่าปีแรกที่มาอยู่นครศรียังไม่ได้มาน
1: ั่งคิด
2: ยังบอก103ปีพ่อพี่เกียร์ยังไม่ทันเลย
1: เกือบ
2: ทัน
1: เ
2: พราะพ่อ102ปี
1: ครับ
2: ตอนนั้นก็ยังคงเป็นวุ้นอยู่แหละไม่รู้ปู่กับย่าแต่งงานไม่รู้ปู่กับย่าแต่งงานกันแล้วหรือยัง
1: ไม่ถ้าพ่อ102ใช่ไหม103ปีก็จะนานปีได้พ่ออยู่ในท้องแม่แล้ว
2: ไม่ใช่เลยไม่รู้
1: อยู่ในท้องทวด
2: ไม่รู้ย่ากับปู่แต่งงานกันหรือยังตอนนั้น
1: เอาน
2: ะครับ
1: ก็มาเที่ยวกัน
2: มาดาลีมาสายเลยนะคะวันนี้ที่สวนเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะคะ
1: สวัสดีด้วยนะครับ
2: แล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเข้าไปที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทเข้าไปแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจส่วนใครที่ใช้อยู่แล้วเป็นแบบไหนก็สามารถส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับใครที
1: ่ครับครับครับ
2: แล้วสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาใหม่จะมาดูผลงานของปุ๋ยแบล็คแคทว่าแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ใช้กันไปแล้วเป็นยังไงก็คุณเข้ามากดที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทได้เลยนะคะกดเข้ามาที่เพจหลักบริษัทอ่านให้เจอคำว่าเพจหลักบริษัทนะคะส่วนใครที่อยากพูดคุยอยากส่งไลน์มาส่วนตัวที่เกียร์นะคะก็เบอร์โทรศัพท์กดได้เลยนะคะ063
1: ครับ
2: 459
1: 6939
2: 063
1: 459
2: 6939เบอร์โทรนี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์มาได้เลยนะคะ
1: ครับ
2: โทรมาแล้วแอดไลน์มาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์และก็วันอาทิตย์หน้าครับคุณผู้ฟังครับบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น.
2: คำนึงสิ
1: ครับ
2: ทหารอยู่กี่วันนะตําไอ้ทหาร
1: ไม่รู้เหมือนกันจะไปแล้วตลอด
2: จะไป
1: จะเปลี่ยนใจแล้วหรอ
2: เปลี่ยนใจอ
1: ย่าลืมแวะพาพี่รัฐไปด้วยนะครับ
2: ค่ะไปหาผมเกรียนหน่อย
1: พี่รัฐไปคนเดียวไม่ได้ต้องพาลูกไปด้วยไปเที่ยวเจอกันใหม่นะครับสองอาทิตย์หน้านะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพร้อมปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
8: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนจุดเด่นของ Grab Agro คือการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติทางนี้ Grab Agro มีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูที่คุ้นเคยกับคนไทยอาทิข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่และข้าวกระเพราไก่โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.และมาตรฐานฮาลาลอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดลมพายุกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
10: ที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านหวดอำเภอเงาได้เกิดลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงปิดทับเส้นทางในหลายจุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเงาพะเยาขาออกจังหวัดลำปางเขตบ้านสวนศักดิ์และบ้านห้วยท่าตำบลบ้านหวดรถที่วิ่งมาถึงต้องหยุดรถเนื่องจากไม่สามารถผ่านไปได้จากต้นไม้ใหญ่ที่หักปิดทับขวางถนนทั้งหมดส่งผลทำให้รถติดยาวเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.19แม่โป่งส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.20แม่หวดอำเภอเงาจังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเงาและอาสาสมัครกู้ภัยเงาได้รีบเข้าดำเนินการช่วยเหลือนำเครื่องมือลุยฝนเข้าไปดำเนินการรีบตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงเพื่อเร่งเปิดเส้นทางหลังติดขัดนานนับชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถเก็บกวดและดำเนินการกับต้นไม้ที่หักขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางให้ผ่านไปได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
9: เร่งดับไฟป่าไหม้ลามแถบภูเขารัฐแคลิฟอร์เนียเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคลาริต้าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทางภาคพื้นดินและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าบูเก้ไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ใกล้กับถนนบูเก้แคนยอนและควอรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งให้ผู้คนอพยพในพื้นที่รอบข้างแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: ดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: สนับสนุนโดย
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
16: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
17: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
18: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
19: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
20: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
19: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
21: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
20: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลัง
2: วนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ธ.ก.ส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และธ.ก.ส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแทงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าให้ระวังการขยี้ตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากการที่เราขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้หลายอย่างตั้งแต่ผิวกระจกตาข้างสายตาผิดปกติบางคนขยี้รุนแรงจนเลนตาเคลื่อนหรือแม้แต่ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได
1: ้การขยี้ตาก่อให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้ยังไงล่ะครับ
2: โดยทั่วไปกระจกตาดำของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่จากข้างนอกเข้ามาเป็นชั้นที่2เนี่ยถือเป็นชั้นที่เป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงของกระจกตาเพราะฉะนั้นการที่เราขยี้ตาจนทำให้เกิดการเสียหายของผิวชั้นที่2ของกระจกตาเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นในคนที่มีโครงสร้างหรือมีความเสี่ยงของกระจกตาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือการบิดเบี้ยวของผิวกระจกตาได้อย่างถาวรนะครับ
1: การขยี้ตาที่อาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยเลยไหมครับ
2: อาจจะเกิดได้ทุกอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตารุนแรงแล้วก็ขยี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะมักพบในกลุ่มที่เป็นเด็กหรือในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตัวผิวกระจกตาอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความเสี่ยงอยู่เดิมเราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าโรคกระจกตาย้วยหรือเคราโตโคนัสหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่เดิมเช่นในเด็กกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาไม่แข็งแรงหรือกระจกตาย้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้มาขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ครับ
1: และปัญหาสายตาเอียงมีข้อเสียยังไงครับ
2: แว่นสายตาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมักจะเริ่มไม่ชัดค่อนข้างเร็วนะครับบางคนอาจจะแค่3 4เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็มักจะต้องไปเปลี่ยนแว่นตาที่มีค่าสายตาเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนหลังจะขยี้ตาน้อยลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับในบางคนที่มีความเสียหายของความแข็งแรงกระจกตารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผิวกระจกตาแตกซึ่งจะทำให้กระจกตาซึ่งเป็นสีใสสีดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดการขุ่นมัวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็ทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เลยครับ
1: แล้วสายตาเอียงรักษายังไงครับ
2: แนวทางการรักษาโรคกระจกตาย้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดสายตาเอียงที่เกิดจากการขยี้ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยการรักษาเนี่ยจะทำได้โดยการใช้การเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวโดยรอกระจกตาจากผู้บริจาคในปัจจุบันก็มีในกรณีที่ยังไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะไปพยุงหรือประคองกระจกตาที่มันเสียหายเพื่อจะรอคิวในการรับการเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เลเซอร์เข้ามาเพิ่มความแข็งแรงของคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวกระจกตาการรักษาก็ถือว่าได้ผลประมาณสัก 70-80% เพราะฉะนั้นการดูแลหรือการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือตาย้วยหรือกระจกตาเอียง

0: ถ้าอาการคันหรือเคืองตานั้นหายไปก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์ในคนที่ยังไม่ใส่คันตาหรือมีอาการคันตาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีอาการคันตาที่เป็นเรื้อรังแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะไปตรวจหาสาเหตุของอาการคันตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตรวจว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งหรือภาวะสายตาเอียงจากการขยี้ตาแล้วหรือไม่ด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้จะเป็นประโยชน์ครับ
1: ลดความเสี่ยงเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารออกพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
3: บนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
2: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
3: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
2: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
3: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
3: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
2: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
3: ข้อดีข้อที่2
2: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบเขม่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
3: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
2: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่สูงมากเกิน
3: ข้อเสียข้อที่2
2: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
3: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
2: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
3: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
2: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
3: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
2: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างมาถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
3: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
2: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขมเหลวก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขมเหลวคาร์บอนจากการเผาไหม้เนี่ยแหละครับเพราะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
3: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
2: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
3: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้ในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
6: การเปิดหน้าต่างระบายความร้อนช่วยได้ครับแต่ก็จะช่วยได้แค่ห้องที่ติดอยู่กับตัวด้านนอกเพราะว่าอาคารที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมักจะมีด้านหน้าหรือกับด้านหลังแค่สองหน้าที่ติดอยู่กับด้านนอกนะครับส่วนตัวใจกลางเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่ครับผม
7: ปูฉนวนบนฝ้าทาสีกันร้อนติดม่านกัน UV และอีกสารพัดวิธีบนโซเชียลที่บอกว่าจะช่วยลดความร้อนของบ้านแบบตึกแถวหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว
8: ร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ
7: วิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านแบบตึกแถวแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
6: จริงบ้างในบางข้อครับผม
7: วิธีแก้บ้านร้อนข้อแรกให้ขึงผ้าใบหรือแสลนและปูกระเบื้องบนดาดฟ้าช่วยได้จริงไหมครับ
6: ในเรื่องของการขึงผ้าใบหรือแสลนเนี่ยสามารถลดรังสีดวงอาทิตย์ที่จะส่องลงมาถึงตัวพื้นดาดฟ้าหรือว่าตัวหลังคาได้จริงสามารถที่จะลดความร้อนที่ผิวหลังคาแล้วก็ที่จะไหลเข้าไปในอาคารได
7: ้แต่กระเบื้องก็อาจไม่ได้ช่วยลดความร้อนอย่างที่เข้าใจกัน
6: แต่ส่วนที่บอกว่าใช้กระเบื้องเป็นกระเบื้องกันความร้อนที่มีช่องว่างอากาศข้างใต้ใช่ไหมครับจริงๆช่วยลดความร้อนได้บ้างแต่ว่าตัวมันเวลาร้อนจัดเนี่ยมันก็จะนำความร้อนผ่านขาลงไปที่ข้างใต้ของพื้นดาดฟ้าถ้าเทียบกับแสลนแล้วเนี่ยแสลนสะดวกกว่าถูกกว่ากันความร้อนได้ค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่า
7: วิธีที่2ทาสีสะท้อนความร้อนบนดาดฟ้าช่วยลดความร้อนได้จริงไหมครับ
6: อันนี้สะท้อนความร้อนได้จริงครับเพราะว่าสีสะท้อนความร้อนเนี่ยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับซึ่งจะสะท้อนรังสีดวงที่ไปได้ประมาณ 99% ทำให้ผิวด้านบนเนี่ยเย็นเลยแหละแต่ว่าจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงตัวมันสะท้อนรังสีดวงที่ทั้งหมดซึ่งรวมถึงแสงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ใหญ่ๆที่ทาสีสะท้อนความร้อนลงไปบางครั้งเนี่ยจะทำให้ตาพร่ามันจะเหมาะกับการทาในพื้นที่ดาดฟ้าพื้นที่หลังคาที่ไม่มีการขึ้นไปใช้งานในช่วงกลางวันครับผม
7: วิธีที่3ปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดานช่วยลดความร้อนได้ด้วยจริงไหมครับ
6: การปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเป็นเรื่องที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับฉนวนทำหน้าที่เป็นตัวตัดความร้อนที่เป็นไอความร้อนที่อยู่ในช่องว่างใต้หลังคาซึ่งอาจจะสูงถึง 35-39 องศาเนี่ยที่จะไหลเข้าไปในห้องชั้นบนครับผม
7: วิธีที่4ติดฟิล์มหรือม่านกัน UV ช่วยลดความร้อนช่วยได้ไหมครับ
6: ในส่วนนี้เนี่ยตัวม่านจะช่วยลดความรู้สึกว่าร้อนจากการที่แดดมาเลียผิวเราได้แต่ว่าไม่ได้ลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารส่วนกระจกที่มีการติดฟิล์มลดได้จริงเพราะว่าจะลดที่หน้ากระจกเลยถ้าติดถูกนะครับจะลดที่ตัวกระจกเลยก็จะลดความร้อนที่เข้ามาอาคารด้วยแล้วก็ลดแสงที่มากระทบกับตัวเราด้วยครับผมในการเลือกฟิล์มหรือม่านกัน UV เนี่ยเราไม่ควรเลือกให้มืดเกินไปโดยเราอาจจะดูค่า visible transmission ว่ามีความสว่างเพียงพอไหมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วแนะนำที่ประมาณ 40% ขึ้นไปนะครับเพราะถ้ามันมืดกว่านั้นลงไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูมืดไปเลยหรือไม่ก็อาจจะดูแล้วเนี่ยเกิดการสะท้อนที่ด้านนอกของตัวอาคารได
7: ้วิธีที่5เปิดหน้าต่างเพื่อระบายความร้อน
6: การเปิดหน้าต่างระบายความร้อนช่วยได้ครับแต่ก็จะช่วยได้แค่ห้องที่ติดอยู่กับตัวด้านนอกเพราะว่าอาคารที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมักจะมีด้านหน้าหรือกับด้านหลังแค่2หน้าที่ติดอยู่กับด้านนอกนะครับส่วนตัวใจกลางเนี่ยก็จะยังร้อนอยู่ครับผม
7: และวิธีสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้บ้านตึกแถวร้อนน้อยลงนั่นคือการติดพัดลมระบายอากาศ
6: พัดลมระบายอากาศเนี่ยมันต้องมีทางเข้าของลมด้วยมันถึงจะสามารถดูดลมจากข้างนอกเข้ามาทางนึงแล้วตัวมันเนี่ยดูดออกอีกทางนึงแต่ถ้าเราติดเข้าไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สร้างทางเข้าของลมอีกฝั่งนึงด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะดูดอากาศแค่หน้าพัดลมออกไปครับผมในซึ่งวิธีการระบายอากาศที่สมบูรณ์จริงๆแนะนำว่าจะต้องเดินท่อกระจายเข้าไปในตัวห้องจึงจะสามารถระบายอากาศทั่วทั้งห้องได้อย่างสมบูรณ์ครับผม
7: และอาจารย์ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการลดความร้อนของบ้านแบบตึกแถว
6: จริงๆแล้วเนี่ยในการป้องกันความร้อนของตัวบ้านเนี่ยแนะนำในการใช้ชายคายื่นยาวหรือว่าการสร้างชายคาเพิ่มเติมเพื่อบังแดดให้กับกระจกผิวผนังถ้ามีดาดฟ้าก็ตัวพื้นผิวดาดฟ้าด้วยเป็นหลักเนี่ยจะช่วยลดความร้อนภายในตัวอาคารเนี่ยได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยครับผม
7: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านแบบตึกแถวแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
6: สามารถแชร์ต่อได้ครับมีบางประเด็นที่อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยเท่านั้นเองครับผม
7: แก้ปัญหาอย่างถูกวิธีช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @shuandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
9: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: นะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมนะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shop Mania นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง
1: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์
2: เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีปัญหาการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดนึงเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดปัญหาตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% อันนี้ติดครับ
3: ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ล้างแอร์บ่อยๆเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
4: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
3: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
4: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีปัญหาการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดนึงเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดปัญหาตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
3: วิธีที่2ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
4: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหายซึ่งทำให้เปลืองไฟได้ถอดออกเลยดีกว่าครับผม
3: วิธีที่3ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ไม่ต้องเปิดทั้งคืนแค่ราว 3-4 ชั่วโมงก็ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมครับ
4: ตรงนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆห่มผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
3: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
4: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์3-4ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
3: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
4: ต รงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนว่าอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
3: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
4: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวนี้มันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นนี่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนมันก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยให้แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
3: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
4: ส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่แต่ช่วงไม่เกิน6เดือน
3: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาร์เซลล
4: ์ไฟโซลาร์เซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือบ้านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาร์เซลล์มันผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
3: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
4: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
3: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเนเน่รอยัลขึ้นรถแห่กลางกรุงประชาชนต้อนรับอบอุ่นยินดีคว้าแชมป์ AGT 2026ขอบคุณแฟนคลับยกเป็นลูกสาวแห่งชาติพร้อมลุยงานคู่เรียนนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ฉลองชัยใจกลางกรุงเทพมหานครในงานเวลคัมเนเน่รอยัลวินเดอะเวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์โดยขบวนได้เคลื่อนออกจากสยามภารกรมุ่งหน้าสี่แยกปทุมวันผ่านหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าถนนบรรทัดทองถนนพระราม4สามย่านวิทาวเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBK Center และถนนพระราม1ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ก่อนวนกลับเข้าสู่สยามภารกรท่ามกลางแฟนคลับและประชาชนมารอต้อนรับแสดงความยินดีสองข้างทางอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นนอกจากนี้หลายองค์กรและภาคเอกชนยังร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เนเน่เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จสะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนคนไทยบนเวทีสากลพร้อมยังจัดกิจกรรม Meet and Greet ฟรีสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 1,300 คนได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusiveเนเน่เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นและรู้สึกใจฟูเป็นอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนมารอต้อนรับตลอดสองข้างทางพร้อมย้อนเล่าถึงวินาทีประกาศผลว่าตกใจจนเป็นลมไปโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เตรียมท่าดีใจไว้แล้วเพราะไม่คิดว่าจะคว้าแชมป์ได้เนื่องจากคู่แข่งทุกคนเก่งมากส่วนกรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกสาวแห่งชาติเนเน่ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมากแม้ตนจะยังไม่คุ้นชินกับความดังและยังคงเตือนตัวเองอยู่เสมอให้ถ่อมตัวพร้อมฝากข้อความถึงทุกคนว่าหากต้องการให้ฝันเป็นจริงต้องมีความมุ่งมั่นและขยันซ้อมส่วนผลงานเพลงหลังจากนี้ได้ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวแล้วรู้สึกชอบมากเพราะทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวันที่ฝันเป็นจริงชาวบ้านริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2ต้องต่อนั่งร้านสูงกว่า 1.5 เมตรอบต.เร่งสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวบ้าน2ชั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำไม้มาต่อนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2อีกกว่า1เมตร50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นพื้นที่หลับนอนและหลบภัยน้ำท่วมชั่วคราวท่ามกลางความยากลำบากในการขับถ่ายและการเดินทางเข้าออกบ้านด้านนางมัณฑนาบุญประดับนายกอบต.เทวราชเร่งส่งเจ้าหน้าที่นำกำลังและวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเป็นการด่วนทางเดินยกสูงจากถนนเข้าตัวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกนำอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้ามายังที่พักอาศัยได้พร้อมกันนี้อบต.ยังเร่งระดมเครื่องจักรและคนงานตอกเสาเข็มไม้สนตลอดแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลจากสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำไหลผ่าน 2,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง 9.13 เมตรจากระดับตลิ่ง 9.90 เมตรซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชัยโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
9: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดย นันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนะครับถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเด็กน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรคมือเท้าปากนะครับเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กวัยอนุบาลและวัยประถมนะครับซึ่งก็เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งนะครับโดยติดต่อผ่านทางละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายการไอการจามและสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนั่นเองนะครับส่วนอาการของมือโรคมือเท้าปากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็จะหายไปได้เองภายใน 7-10 วันนะครับเช่นมีไข้สูงนะครับเจ็บบริเวณปากหรือมีแผลในช่องปากมีผื่น

ไข้นะครับให้เช็ดตัวบ่อยๆและให้รับประทานยาลดไข้นะครับถ้ามีแผลในปากก็ควรให้ใช้ยาทาแผลในช่องปากเพื่อลดอาการเจ็บปวดนะครับให้ดื่มน้ำได้น้อยนะครับให้เด็กดื่มเครื่องดื่มเย็นๆช่วยให้ช่องปากเนี่ยนะครับรู้สึกว่าชาหรือว่าเจ็บน้อยลงนะครับหากเด็กรับประทานอาหารหรือน้ำไม่ได้เลยเนี่ยนะครับควรพบแพทย์เพื่อประเมินการให้สารน้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนการป้องกันนะครับก็คือมันทำความสะอาดของเล่นและพื้นผิวที่เด็กสัมผัสบ่อยๆนะครับสอนให้เด็กล้างมือทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็หากพบเด็กป่วยหลายรายเนี่ยอาจจะพิจารณาปิดห้องเรียนชั่วคราวสำหรับโรงเรียนได้ด้วยนะครับโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีจำนวน2เข็มห่างกัน1เดือนนะครับนี่คือโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

กับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพมาฝากมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งสินค้าแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมีพัสดุมาส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของคุณนะครับโดยเฉพาะประเภทเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามรับและห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดให้ปฏิเสธการรับพัสดุกับพนักงานขนส่งทันทีนะครับวิธีรับมือเมื่อเจอกับมิจฉาชีพส่งพัสดุมาให้เนี่ยนะครับข้อแรกก็คือหากยังไม่ได้จ่ายเงินหรือรับของนะครับให้ปฏิเสธทันทีแจ้งพนักงานขนส่งว่าไม่ได้สั่งสินค้านี้และห้ามเซ็นรับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับควรถ่ายรูปป้ายชื่อหน้ากล่องพัสดุโดยเฉพาะชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์และเลขพัสดุเอาไว้ก่อนที่พนักงานจะนำพัสดุกลับไปนะครับข้อ2ก็คือหากเผลอรับและจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับให้ติดต่อแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือก็ไปแจ้งที่โรงพักได้เลยนะครับโดยเตรียมหลักฐานเช่นรูปถ่ายกล่องพัสดุและสลิปการโอนเงินใบเสร็จการชำระเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ระงับการโอนเงินนะครับหากจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเนี่ยนะครับรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีปลายทางหรือโทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับเพื่อทำการอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทันทีนะครับข้อ3วิธีสังเกตพัสดุปลอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คความจำตัวเองก่อนนะครับตรวจสอบกับคนในครอบครัวหรือคนในบ้านว่ามีใครเคยสั่งสินค้าชิ้นนี้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบใบปะหน้ามิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อผู้ส่งและเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ชัดเจนหรือร้านค้าที่ดูไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับฉะนั้นก็จงมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้สั่งของแล้วมีของมาหาคุณเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเรื่องดีๆที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับกลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยในรูปแบบของของเล่นที่เป็นของเล่นเด็กยุคใหม่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสกุตชี่นั่นเองนะครับของเล่นนุ่มนิ่มอย่างสกุตชี่ที่ฮิตในหมู่เด็กๆนะครับมักจะทำมาจากโฟมโพลียูรีเทนนะครับหากเป็นของปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมักจะตรวจพบการตกค้างของสารเคมีสารระเหยนะครับและสารพิษที่ผิวหนังสัมผัสนะครับเสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวและระบบทางเดินหายใจนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีโอกาสที่เด็กจะกัดกินจนอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับถือว่าเป็นภัยเงียบที่แฝงมากับสกุตชี่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของสารเคมีอันตรายนะครับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอาจจะมีสารตกค้างเช่นสารฟอร์มาลดีไฮด์นะครับและสารระเหยอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงสารที่มีความเสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเสี่ยงต่อการติดคอนะครับสกุตชี่มักจะทำเลียนแบบขนมและเมกลิ่นหอมหากเด็กเล่นเผลอนำเข้าปากและกัดจนชิ้นส่วนหลุดร่วงนะครับอาจจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเนื้อโฟมมีลักษณะเป็นรูพรุนหากโดนน้ำลายหรือว่าเหงื่อจากการหยิบจับจะกลายเป็นที่สะสมของฝุ่นและแบคทีเรียทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังได้นะครับส่วนวิธีป้องกันและเลือกซื้ออย่างปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่ไม่มีฉลากหรือราคาถูกผิดปกตินะครับโดยสามารถตรวจสอบและป้องกันได้นะครับสังเกตเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเท่านั้นนะครับยังจะมีผลต่อ

แวดล้อมอีกด้วยนะครับฉะนั้นก็เพื่อตระหนักถึงอันตรายจากของเล่นชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลกันก่อนที่จะซื้อให้ลูกได้ด้วยนะครับเพื่อความห่วงใยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาในรูปแบบของภัยจากการหลอกให้โอนเงินออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้จิตวิทยาความกลัวความโลภหรือความรักมาล่อลวงให้เหยื่อทำธุรกรรมโอนเงินด้วยตนเองนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับ5รูปแบบกลโกงยอดฮิตที่มักใช้หลอกให้โอนเงินนะครับก็มีอย่างเช่น1นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเจ้าหน้าที่มักโทรมาข่มขู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายหรือว่าฟอกเงินแล้วหลอกให้โอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบนะครับ2หลอกลวงให้ลงทุนผลตอบแทนสูงชักชวนเทรดทองหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันปลอมช่วงแรกเนี่ยก็จะได้กำไรจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถอนเงินไม่ได้นะครับ3หลอกขายสินค้าออนไลน์โฆษณาสินค้าราคาถูกเกินจริงหรือจัดโปรโมชั่นลดราคาล่อใจเมื่อโอนเงินค่าสินค้าไปแล้วกลับบล็อกหนีนะครับและ4นะครับหลอกทำงานออนไลน์สร้างรายได้ชวนกดไลค์กดแชร์หรือทำภารกิจเสริมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำรองเงินโอนเข้ามาก่อนถึงจะถอนเงินคืนได้นะครับและข้อที่5ก็คือหลอกให้รักแล้วชวนให้โอนเงินนะครับสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทจากนั้นก็อ้างว่าเดือดร้อนหรือมีของขวัญติดศุลกากรต้องให้โอนค่าธรรมเนียมช่วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือกลโกงที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกเราเรื่องของการโอนเงินนะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็รับมือทันเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้นะครับขั้นตอน3ขั้นตอนรับมือทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้โอนเงินก็คือ1เลยนะครับรีบแจ้งธนาคารต้นทางทันทีนะครับติดต่อสายด่วนธนาคารที่คุณใช้โอนเงินเพื่อขอออกเลขID นะครับและทำการระงับหรืออายัดบัญชีปลายทางชั่วคราวให้เร็วที่สุด2แจ้งความดำเนินคดีออนไลน์นะครับและ3รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแคปหน้าจอข้อความสนทนาโปรไฟล์มิจฉาชีพเลขบัญชีธนาคารปลายทางและสลิปหลักฐานการโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานห้ามลบเด็ดขาดนะครับนี้ก็คือข่าวเตือนภัยที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
10: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโอ้โหรายการเรามาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าการแจ้งเตือนของภาครัฐนะ
9: ครับ
10: โดยเฉพาะรัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหตรงเพงตรงเป๊ะเลยนะครับวันนี้4 ตุลาคมจนถึงวันที่ตอนแรกวันที่7ใช่ไหมแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ไงนะครับขยายไปจนวันที่10แล้วนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะ4-7เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เดิมๆฮะที่เคยถูกน้ำท่วมขังเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาคใต้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงแล้วก็กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนเลยนะฮะประกาศภัยไปก่อนเลยไม่ต้องมันเสียหายแล้วค่อยมาประกาศนะครับเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือไปดูแลเรื่องของศูนย์พักพิงให้ดีนะครับแม้น้ำยังไม่ท่วมแต่ศูนย์พักพิงต้องเตรียมพร้อมเพราะคนไม่อยากมามาแล้วลำบากเขาไม่มาหรอกครับอยู่ที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านลำบากใครอ่ะ ลำบากเจ้าหน้าที่สิต้องเอาอาหารไปส่ง3รอบนะฮะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเอาออกมาก็ลำบากอีกถ้าน้ำมันท่วมไปแล้วครับ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอเฝ้ารอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยนอกจากน้ำที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7วันที่10แล้วเนี่ยมันยังมีมวลน้ำอีกก้อนนึงที่เราเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่ตอนต้นมวลน้ำเหนือที่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันละตอนนี้อย่างล่าสุดอย่างทางสธช.ก็มีการประกาศเตือนมาแล้วว่ามันน้ำมันมาถึงแถวอยุธยาแล้ว
10: 16อำเภอครับ
9: ใช่
10: วันนี้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยว่า16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาจมน้ำทั้งหมดนะฮะ
9: ครับ
10: โดยริมแม่น้ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ2เมตรครับ
9: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยมันก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่าจะอยู่ที่ 2,200 หรือ 2,500 แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีการคงกันอยู่ที่ 2,500 แล้วก็อย่างที่มีการติดตามกันมาว่าน้ำมันยังมาอย่างต่อเนื่อง
10: มันจะเพิ่มมากกว่านี้สิครับเพราะว่าแนวโน้มอาจจะต้องระบายเพิ่มมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าอย่างไรตามตัวเลขเอาให้ชัดๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดตัวเลขผิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างความตื่นตระหนกได้เดี๋ยวจะให้ผู้รับผิดชอบมาอธิบายให้ฟังครับว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำจากนครสวรรค์ลงมาเนี่ยลงมาเท่าไหร่แล้วเขื่อนจะปล่อยเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าระบายเหมือนก้างปลาเนี่ยออกซ้ายออกขวาเนี่ยเพื่อที่ให้น้ำมันพอประมาณลงมาถึง
9: ตรงกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยา
10: ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วออกสมุทรปราการเนี่ยมันจะได้ไม่หนักหนาสาหัสไงครับ
9: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีนอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของน้ำหนุนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรุงเทพอ่ะ3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
10: ก็นี่ฮะช่วงวันที่5นี่เลย
9: ครับ
10: 3น้ำที่เราจะโดนนะฮะน้ำหนุนเนี่ยจะเช้าและค่ำครับ
9: ครับ
10: เพราะฉะนั้นเช้าและค่ำเนี่ยการระบายค่อนข้างจะยากนะครับระบายลงสู่เจ้าพระยาเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งกู้นะฮะแถวๆนู่นฮะลาดกระบังนะครับร่มกล้าวนะฮะ
9: หลังจากที่คลองจันทร์นี่แห้งไปละ
10: คลองจันทร์เนี่ยเจอท่อซิ่งเข้าไป4ตัวเนี่ยวันเดียวแห้งเลยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้คลองจันทร์เนี่ยเขามีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีเหมือนกับสันเขื่อนเป็นปราการธรรมชาติประมาณนั้นพอตั้งท่อสูบได้ออกลงคลองปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถลดระดับน้ำจนตอนเนี้ยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล
9: ้
10: วเป็นวันที่2ที่กทมเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะทั้งหมดนะครับ
9: ครับ
10: โอ้ขับรถมาสุขาภิบาลน่ะ
9: ครับ
10: ฟุตบาทจำภาพปี54ได้เลยปีนี้เห็นอีกแล้วอะครับคือบรรดาตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจาก
9: ไม้ไปแล้ว
10: เอามากองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยรอเจ้าหน้าที่กทม.ถุงดำที่เป็นถุงขยะต่างๆกองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยครับตอนนี
9: ้
10: รอเคลียร์กันอยู่นี่แหละครับที่ชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาต้องมาไวๆอ่ะเอาอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับ
9: พี่โอก็หนักด้วยเหมือนกันแถวลำลูกกา
10: โอ้โหมันไม่ลงเลยนะฮะน้ำมันระบายไปไหนไม่ได้ไงจนผู้ว่าปทุมต้องมาประสานกับทางกทม.ครับ
9: ครับ
10: คลองหกวาสายล่างเนี่ยช่วยเร่งระบายหน่อยเพื่อให้ลำลูกกาลงได้อนุสรณ์สถานน้ำยังสูงอยู่เลยนะครับ
9: ใช่คือดูภาพข่าวอย่างต้องดูว่าแบบเอ๊ะในส่งกทม.หลายพื้นที่มันน้ำมันแห้งแล้วแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่บอกไปมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปแล้วแต่ว่าในส่วนของแถวอนุสรณ์สถานตรงนั้นอะยังดูว่ามันคือภาพเก่าหรือว่ามันเป็นภาพปัจจุบัน
10: คือนึกภาพไม่ออกคนอยู่ตรงนั้นนึกภาพแบบว่าจะดูดน้ำตรงอนุสรณ์สถานลงตรงไหนก็คือลงท่อได้อย่างเดียวครับ ลงท่อระบายน้ำแล้วก็ไปออกคลองนะฮะไปออกคลองลำลูกกามันไกลน้ำมันก็มาเติมเรื่อยๆนะ
9: ครับ
10: มันก็ไม่ลงสักทีหนึ่งนะฮะแล้วคลอง1 2 3 4 5ไปจนถึงคลอง10กว่าของลำลูกกาเนี่ยต้องบอกว่าถนนลำลูกกาเนี่ยแห้งนะครับแต่ตามตรอกซอกซอยที่เป็นหมู่บ้านน้ำ
9: ยังหนักอยู
10: ่เลยฮะยังหนักอยู่เลยครับแล้วของผมเนี่ยอยู่ท้ายสุดอะต่ำสุดด้วยอะไอตอนน้ำมามากๆเนี่ยไอตอนฝนตก3วัน
9: อ
10: ะเอวอะในบ้าน
9: ก็เข้าบ้านด้วย
10: ในบ้านหัวเข่าอะครับ
9: แล้วเงินยาวๆจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้
10: คือเขาบอกไวถ้าเกิดว่ายื่นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีเงิน3ส่วนใช่ไหมส่วนแรกที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ย ทุกหลังได้เลย 9,000 บาทอ
9: ัน
10: นี้ตามเงื่อนไขเดิมของปอพอเขานะฮะยังไม่รวมเรื่องของประกันภัยพิบัติที่มีผลเมื่อวันที่1แต่อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะคงจะเป็นระเบียบเดิมอ่ะ
9: ครับ
10: แล้วส่วนที่2ก็คือทรัพย์สินวันนี้ก็ต้องไปกรอกกันนะทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้าง
9: ก็มีถ่ายภาพประกอบด้วย
10: ถ่ายภาพประกอบนะฮะความเสียหายของทรัพย์สินของเราเพื่อจะยื่นให้ทางเทศบาลนะครับพิจารณาเป็นเงินเยียวยาตีออกมาว่ามันจะเท่าไหร
9: ่
10: นะครก็ให้พวกบรรดาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นคนเซ็นรับรองเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมเข้าไปล้างบ้านเนี่ยเทศบาลเข้ามาพอดีนะฮะเขาเอาน้ำกับเอายามาแจกแล้วก็มาจดเลยบ้านนี้คือเขาจะรู้เลยนะฮะซอยไหนโซนไหนน้ำหนักบ้างอ
9: ่
10: ะเพราะว่าเขามาไล่เช็คทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินเยียวยาแต่จะช้าเร็วมันอยู่ที่การยื่น
9: แต่อยากรู้ความรู้สึกของคนในพื้นที่อย่างพี่ณรงค์ตอนนี้อย่างไอ้น้ำอันเดิมเนี่ยความเสียหายก็ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจตอนนี้น้ำมวลน้ำก้อนใหม่ที่มันจะเข้ามาเติมอีกแล้วเนี่ยเราคงจะต้องสำรวจอันเดิมก่อนไหมหรือว่าปล่อยเลยรอรอบใหม่อีกรอบนึง
10: คือมันจ่ายซ้ำซ้อนไม่ได
9: ้
10: เขาอิงจากอะไรรู้ไหมครับ
9: ครับ
10: อิงจากเรื่องของการประกาศภัยพิบัติ
9: อ๋อ
10: พอประกาศภัยพิบัตินะฮะก็จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: ครับ
10: ถ้ายกเลิกภัยพิบัติไปแล้วได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอย่างคุณอาทิตย์ได้รับเงินเยียวยาจากภัยพิบัติไปแล้วเรียบร้อยว
9: ่
10: าสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่25มันเกิน7วันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างจ่ายเรียบร้อย
9: ครับ
10: แล้วถ้าเกิดว่าฝนมันมาอีกรอบนึงนะฮะทำให้พื้นที่ของคุณอาทิตย
9: ์ครับ
10: น้ำมันท่วมอีกจนจังหวัดประกาศภัยพิบัติ
9: อีกรอบนึง
10: เราจึงจะเข้าเกณฑ์อีกรอบนึง
9: ก็คือจะได้2รอบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราก็อย่าไปลุ้นว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้มีการประกาศ
10: ครับ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีทรัพย์สินในบ้านเสียหายเนี่ยรีบทำไว
10: ้ครับ
9: ครับ
10: เพราะว่าหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเขาประกาศ50เขตไงแล้วก็ค่อยๆทยอยยกเลิกไปแต่ว่าเงื่อนไขของเรามันเข้าอยู่แล้วสำหรับคนกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตอย่างกรณีแฟดคลองจัน
9: ครับ
10: เคหะล่มเกล้าอย่างเงี้ยนะฮะคือบอกว่าเอ้าก็ไม่เสียหายอยู่บนตึกน้ำล้อมน้ำล้อมก็ได้ 5,000 ครับเพราะว่าคุณก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้ครับ
9: นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องของมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาเนี่ยจะเติมไหมจะรู้ว่าจะส่งผลกระทบไปในพื้นที่ไหนหนักหน่วงเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
10: ทักทายคุณเสือนอนไม่หลับด้วยนะครับพี่เอื้อมพรทักทายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคุณเทศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาสวัสดีครับ
9: คุ
10: ณศ
9: ัก
10: ด
9: ิ์
10: สิมานะฮะบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชมีแต่ฟ้าร้องฝนไม่ตกเลยค
9: ุ
10: ณทูลทองสวัสดีเข้ามาคุณไพศาลนะครับแล้วก็คุณอมรี
9: ครับ
10: คุณสุภชัยนี่มาท่านแรกเลยนะฮะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยขอบพระคุณครับ
9: ครับในไลน์ก็มีคุณสุภชัยก็ส่งเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันมีคุณสุภชัยนะครับที่ทักทายเข้ามาท่านแรกมีบอกสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับแล้วก็ติดตามฟังตลอด2ชั่วโมง
10: คุยข่าวกันเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือว่าจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการครับสถานการณ์น้ำพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะสุ่มเสี่ยงไหมจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับเพราะว่า ทางรัฐบาลวันนี้ออกมาย้ำเตือนอีกนะครับวันนี้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยจนถึงนู่นนะฮะสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยช่วงบ่ายๆใช่ไหมคุณอาทิตย์โอ้โหหนักเลยอ่ะ
9: นึกว่าจะไม่มาแล้วนะ
10: ครับ
9: นึกว่าจะหายไปแล้วแต่มาตามทีแล้วก็มาหนักหน่วงด้วยมาทั้งลมด้วยไง
10: คือเช้าๆมาโอ้ยไม่มา
9: แดดมาก
10: แดดแรงจริงๆนะโอ้ตอนบ่ายนี้มาตามนัดเลยนะครับแล้วช่วงค่ำเห็นไหมมืดแล้วนะฮะฝั่งตะวันออกเนี่ยแถวๆลำลูกกาบ้านผมเนี่ยน่าจะโดนหนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามกันเลยครับสอบถามกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช

0: แล้วด้านล่างลงมาเขื่อนตัวนี้ปล่อย 2,500 แล้วใช่ไหมครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นช่วงขาลงนะครับผมคือน้ำจะลดลงแล้วไล่มาตั้งแต่แม่น้ำปิงเลยนะครับผม
0: ค
1: ือแม่น้ำปิงเนี่ยเรามีจุดวัดน้ำที่นครสวรรค์ที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับผมน้ำเนี่ยลดลงนะครับปัจจุบันเนี่ยไหลประมาณ741ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนเวลา11โมงนะครับผมแล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยจะมารวมกับแม่น้ำน่านนะครับผมปิงก็รวมกับวังก่อนแต่แม่น้ำน่านเนี่ยมารวมกับยมแม่น้ำน่านเองก็คงที่ครับ 1,061 นะครับผมก็ตอนช่วง 11 โมงนะครับแล้วตรงที่นครสวรรค์เนี่ยตอนช่วง 11 โมงเนี่ย 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่าประมาณสัก 60% ของความจุลำน้ำนะครับผม
0: ครับ
1: จาก 4-2 ที่นครสวรรค์เนี่ยมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเราระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังคงที่แต่เนื่องจากว่าน้ำจากแกแกกันก็ลดลงนะครับผม
0: ครับ
1: วันนี้เองวัดตอนเมื่อกี้นะครับที่ดูสถานีวัดน้ำที่43ที่ท้ายเขื่อนพระยาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับผ
0: ม
1: ในระดับท้ายน้ำเนี่ยระดับเหนือน้ำที่เราเซตระดับไปที่ 17.56 นะครับตอนนี้นะครับผมต่ำกว่าเมื่อเช้าประมาณสักเกือบ10เซนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มของแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงแต่ก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับผมเข
0: ื่อ
1: นป่าสักเนี่ยเนื่องจากมีความจุประมาณ111ล้านนี่ 111% แล้วนะครับผมทุกวันเนี่ยมีความจุค่อนข้างมากกันนะครับผมก็มีการระบายน้ำในความจุเนี่ยประมาณ964ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผม
0: คร
1: ับแล้วก็111เซนแล้วก็ปล่อยน้ำที่เรียกว่าวันละประมาณ30กว่าล้านนะครับหรือ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมทำให้น้ำเนี่ยมารวมตัวกับน้ำที่เราระบายมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตรงแถวๆตรงเขื่อนพระราม6อ่ะครับผ
0: ม
1: เราปล่อยที่650กว่านะครับ
0: ครับ
1: 650กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 นะครับผมแต่น้ำตรงนี้ครับตรงเจ้าพระยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแถวบางไปอินแถวบางไทรนะครับผมมันจะเป็นเบาะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากใหญ่มากถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณณรงค์บอกว่าอยุธยาท่วมทั้ง16อำเภอเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภว่าคนมองอย่างเงี้ยเหมือนอยุธยาท่วมอย่างเงี้ยคนไม่ไปเที่ยวเลยนะครับผมแต่จริงๆมันท่วมเป็นจุดและถ้าท่วมเฉพาะที่อยู่ริมขันเนาะเนาะขันก็น้ำครับผม
0: ตรง
1: แถวเมืองนี่ไม่เป็นไรเลยแล้วเวลาท่วมเนี่ยเช่นท่วมที่บางซ้ายเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือท่วมที่นครหลวงเนี่ยก็ท่วมบางจุดแค่นั้นเองครับผมม
0: ัน
1: ไม่ได้ท่วมทั้ง16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยครับอยุธยาเนี่ยปีนี้ไม่ได้ท่วมมากนะครับแล้วเราระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรทีเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรทีแต่ถ้าเทียบกับปี54นะครับระบายที่3,700ลูกบาศก์เมตรที
0: ครับ
1: นี่ก็ยังน้อยกว่าทั้ง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สถานการณ์ฝนที่อุตุก็ให้มาเนี่ยวันนี้ที่ว่าตกหนักนะครับแล้วพรุ่งนี้จะหนักตามแนวเนี่ยนะครับแต่เรากำลังเร่งระบายน้ำนะครับที่เรียนนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำปิงน้ำจากแม่น้ำน่านกว่าจะมาถึงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2-3 วันแล้วแต่ว่าตกตรงไหนนะครับผมถ้าตกตรงที่กำแพงเพชรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ3วันถึงนครสวรรค์จากนครสวรรค์ที่ C2 ที่ตัวอำเภอเมืองมาถึงตัวเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยวันหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถไล่น้ำก้อนนี้ออกไปได้ก่อนนะครับผมเราก็ยังมีที่ว่างเหนือเขื่อนรอรับน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรารวมๆกันแล้วเนี่ยเรารับน้ำได้อีกประมาณ 6-7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผม
0: เก็บน้ำยังได้อยู่
1: เนี่ยตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงคันก็น้ำที่ปทุมธานียังต่ำประมาณ57เซนนะครับผม
0: ครับครับ
1: ที่นนทบุรีเนี่ยเราต่ำกว่า1เมตร50นะครับผม
2: โอ้ยังช่วยได้เยอะเลย
1: ประมาณเมตร60นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะท่วมบ่ามาท่วมแบบเหมือนปี54เนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ตัวกสม.เองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเขาใช้ระบบสูบน้ำออกมาทั้งนั้นอาจจะมีประมาณสัก 7-8 เขตซึ่งตอนนี้เขากำลังเร่งที่จะระบายน้ำเช่นแถวล่มเก้าแถวคลองจันท
0: ร์
1: แถวลาดกระบังตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเร่งการที่จะเอาน้ำมาสู่ระบบอุโมงค์ระบบคลองของกทม.มาฝั่งเจ้าพระยาเพราะไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำเต็มหมดครับไปทางนครนายกวันนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของที่องคลักษณ์นะครับที
0: ่
1: เขาขอแบ่งน้ำมาทางคลองรังสิตและคลองรังสิตเราจะประสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์ออกนะครับผมแล้วทางกทม.เองเขาก็เปิดรับน้ำช่วยอีก5ประตูครับตอนนี้ก็สถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาถ้าถามว่ามันอยู่ในช่วงขาลงแต่เราต้องระวังฝนตก 2 3วันนี้ครับผมให้ดีแล้วเราก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องการเร่งสูบในจุดที่พี่น้องที่อยู่ต่ำๆนะครับต
0: ้
1: องเร่งช่วยครับผม
0: ครับ

0: เนี่ยฮะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญคือท่านไปทูลมาอธิบายย้ำอีกทีนึงฮะเพราะว่าผมก็เอาคำถามจากพาดหัวข่าวของหลายฉบับเนี่ยอยุธยาจมไปหมดเลยเนี่ยนะจมบางจุดเท่านั้นนะฮะท่วมบางจุดแต่ยังไปท่องเที่ยวได้เอาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับและสถานการณ์ลำน้ำเจ้าพระยากำลังดีขึ้นตามลำดับแต่จังต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็วางแผนกันให้ดีนี่คือเจ้าพระยาหายห่วงไปได้เปราะหนึ่งครับท่านครับคืออีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่า8ริ้วยังอ่วมอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือผลจากเขื่อนขุนด่านเหรอครับ
1: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นที่รับน้ำนะครับในตั้งแต่ตอนบนคือทางนครนายกนะครับผมจากนครนายกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขื่อนขุนด่านอย่างเดียวนะครับมีแถวบ้านนาแถวคลองมะเดื
0: ่
1: อแล้วน้ำแม่น้ำนครนายกเนี่ยมาจากที่แก่งคอยด้วยนะครับผม
0: สระบุรี
1: ที่เราเห็นที่บ้านชะอมที่ท่วมไหมครับวันนั้นเนี่ยตกประมาณ200กว่ามิล นะครับในช่วงวันที่26 27เนี่ยน้ำทุกสารทิศแต่พุ่นโตแล้วก็มาที่แม่น้ำนครนายกแล้วมาที่องคลักษ์แล้วก็มารอจากปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรีใช่ไหมครับผมมาทั้งสากแก้วที่จันทบุรีที่สอยดาวนะครับผมเป็นพระสะพึงกับพระปรงนะครับแล้วก็มีแกวหนุมานรวมมาที่ปราจีนที่ปราจีนเนี่ยน้ำสูงเป็นประวัติการเลยนะครับมากกว่าปี56อ่ะ11เซนติเมตรนะครับผมวันนี้ลดไปแค่ประมาณ5ถึง6เซนติเมตรวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปดูในพื้นที่พอน้ำจากปาจีนนะครับมารวมกับน้ำจากนครนายกก็เป็นน้ำที่8ริ้วนะครับหรือที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางประกงนะครับผมจุดที่ท่วมน้ำหนักที่ตรงบางประกงก็จะเป็นบางน้ำเปรี้ยวบางค้านะครับตัวอำเภอเมืองนะครับตรงราชสารตรงพนมสารคามนะครับเพราะว่าน้ำของตรงฉะเชิงเทราเองเนี่ยตรงจุดที่ถงสียัดนะครับลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยน้ำมาเต็มเลยนะครับน้ำเนี่ยวันเดียวมาร้อยกว่าล้านเลยที่อ่างสียัดนะครับผมซึ่งไม่เคยมีเป็นประวัติการของตรงฝาพาดวันออกเลยนะครับตอนต้นปีเรายังคุยกันเลยว่าที่สียัดเนี่ยน้ำยังต่ำสุดต่ำที่สุดในประเทศไทยที่น้ำมีประมาณสักตัวเลข 10% นะครับผมแล้วน้ำมาประมาณวันเดียวขึ้นมาร้อยกว่าล้านเนี่ยซึ่งไม่เคยมีสถิติแบบนี้เลย
0: คร
1: ับผม
0: ครับการบริหารจัดการเรามีโอกาสตัดยอดน้ำอยากตัดน้ำทะคอนนายกไม่ให้เข้าไปที่ปราจีนหรือว่าไปที่ฉะเชิงเทราอันนี้พอได้ไหมฮะ
1: มันยากมากครับเพราะว่าไม่มันยากเพราะว่าสภาพพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเขาก็จะลงมาที่องคลักษ์ตอนนี้เราจะเห็นข่าวที่องคลักษ์น้ำท่วมเป็นเมตรถึง2เมตรเลยนะครับผมและท่วมนานมากแล้วที่ว่าน้ำท่วมจนน้ำเน่าอ่ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปราจีนเนี่ยน้ำตรงก้อนเนี่ยมันจะมาตุงกันแถวเขาเรียกปากน้ำโยตตาซึ่งเป็นศพกันระหว่างแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับมันก็จะไปแถวบ้านสร้างนะครับที่ของปราจีนบุ
0: ร
1: ีแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทราแล้วก็จุดแถวบางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอบ้านโพตอนนี
0: ้
1: ก็มีประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันครับผมตรงนี
0: ้
1: ครับผม
0: ก็บ้านพี่สาวผมเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำปราจีนเน
2: ี่
0: ยเสาบ้านเนี่ยสองเมตรเลยนิดเดียวจะถึงตัวบ้านแล้ว
1: เหมือนเครื่องสูงสุดเลยครับคุณณรงค
0: ์
1: สูงสุดตอนปี56ปีนี้มากกว่าปี56 11เซนติเมตรครับผม
0: โอ้โหนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงนี่มันจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ถ้าคลี่คลายลงอ่ะครับก็ต้องเร่งในเรื่องของผักดันน้ำตอนนี้เองกระทรวงกลาโหมก็ติดเครื่องผักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนกับฉะเชิงเทราแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ต้องตรงนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยตอมตายนะครับน้ำทะเลจะขึ้นลงดีก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังที่อยู่ตรงบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองคลักษ์เนี่ยต้องมีเวลาพอสมควรถ้าถามผมจะประเมินตัวเลขปริมาณมวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนครับคุณณรงค์ครับผม
0: นะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งข้อมูลนะฮะตัวเลขทั้งหมดให้ชาวบ้านเขาจะได้ขนของได้ทันยกของขึ้นให้ปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบไปได
1: ้ตรงนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเลยกรณีที่เราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วน้ำท่วมขังแล้วบางทีถ้าไฟหรือพวกสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีหรือเป็นผู้ป่วยคนแก่เนี่ยถ้าเขาให้ออกไปอยู่ที่ศูนย์ชุมควรออกไปก่อนครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันท่วมนานครับเที่ยวนี้เที่ยวนานเพราะน้ำเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผ
0: ม
1: ที่องคลักษ์เนี่ยเขารวมมวลน้ำที่ตกมาแล้วเนี่ยประมาณ130ล้านเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้ว130ล้านเนี่ยเอาน้ำออกได้แค่วันละ4ล้านเขาสูบน้ำออกแล้วเนี่ยน้ำก็เข้ามาเติมอีก8ล้านคิดดูนะครับผมเพราะว่าตอนพอน้ำตรงนี้ลดใช่ไหมครับมันก็เพิ่มมาจากตอนบนอีกนะครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้แหละครับซึ่งเราจะต้องช่วยเอาน้ำมาจากคลองรังสิตบ้างมาจากเข้าไปทางฉะเชิงเทราบ้างที่มีคลองแนวดิ่งแถวคลองรังสิตนะครับผม
0: คร
1: ับ แล้วก็อาจจะต้องเร่งตรงแม่น้ำบางประกงครับผมเพื่อให้แม่น้ำบางประกงเนี่ยลดลงแล้วน้ำจากนครนายกน้ำจากปราจีน

0: พอดี
1: และ
0: น้ำจากเตาเองจะได้ลงไปสู่ทะเลครับผม
2: อ๋อก็คือผันให้คลองธัญญาคลองรังสิตช่วยแบ่งเบาเพื่อประตูน้ำจุฬาจะได้สูบออกเจ้าพระยาอย่างนั้นเหรอ
0: คือผันมาได้แค่ระดับหนึ่งเพราะตัวคลองรังสิตเองวันนี้ก็เกินวิกฤตนะครับคุณณรงค์ครับผมก็ต้องสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็สูบที่ประตูของบ้านใหม
2: ่
0: สูบออกไปน้ำเจ้าพยาเพื่อให้คลองรังสิตได้ปลดต่ำนะครับพอคลองรังสิตต่ำแล้วเนี่ยน้ำจากนครนายกก็เข้ามาแต่เข้ามามากก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดฝนตก5 6 7เกิดตกแถวคลองรังสิตท่วมกันอีกครับคุณณรงค์แล้ววันนี้ถนนสายคลองรังสิตที่มาคู่ขนานกับคลองรังสิตเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเพราะเนื่องจากตรงบริเวณองคลักษ์เนี่ยกำแพงกระสอบทรายที่เรากันไว้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยไปเอาออกมันก็เลยทำให้น้ำท่วมถนนค่อนข้างสูงครับคุณณรงค์ครับผม
2: แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะคือเขาบริหารจัดการน้ำยากถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนี้นะลุ่มน้ำ
0: เข้าใจครับรัฐก็พยายามช่วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ประชุมทุกวันนะครับที่จะสั่งการหรือแรงต่างแต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นที่น้ำท่วมขังนานประชาชนก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนนานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับผม
2: ครับเอาลุ่มน้ำเพชรแล้วฮะเห็นว่าทางสทช.เองก็เฝ้าระวังเพราะว่ามันอาจจะลดสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานตัวนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ล้นสปินเวย์แล้วนะครับคุณณรงค์
2: ครับ
0: ความจุเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็แจ้งไปทางโฆษกรัฐบาลก็แจ้งนะครับผมวันนี้เองเนี่ยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานส่งน้ำลงสระเพชรบุรีเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับแล้วท่านผู้ว่าเองจะมีการประชุมเตรียมฉากทัศน์ในการรับมือกรณีที่ฝนตกแช่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วงนี้นะครับอุตุก็แจ้งเตือนว่ามีโอกาสฝนจะตกที่เพชรบุรีและบริเวณเขื่อนแก่งกระจานค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้น้ำล้นผ่านสปินเวย์แล้วครับคุณณรงค์ครับผมล้นเนี่ยมาประมาณวันละอัตราการระบายประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงเขื่อนเพชรเนี่ยข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ยเขาเรียกตรงท่ายางนะคร
2: ับ
0: ก็จะระบายน้ำไปทางคลองชลประทานนะครับแล้วก็ระบายตรงแม่น้ำเพชรตอนนี้นะครับยังไม่เป็นไรแต่กรณีที่เกิดมีฝนตกหนักที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานเยอะเนี่ยมันจะต้องระบายออกผ่านสปินเวย์เยอะเนี่ยถ้าเกิดระบายมาสัก 5-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตรงเนี้ยแม่น้ำเพชรตรงบริเวณอำเภอเมืองเพชรจะต้องรับน้ำเพิ่มมากขึ้น
2: ค
0: ือแม่น้ำเพชรตรงตัวอำเภอเมืองเพชรเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเราปล่อยมา300หรือ500เนี่ยต้องกระทบผู้ว่าเองท่านก็ได้เตรียมแผนเลยนะครับว่า500 200 300 500 1,000 จะต้องตรงไหนกระทบตรงไหนจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องอพยพจะต้องแจ้งเตือนเตรียมรับมือกับฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีฝนตกหนักที่เขื่อนแก่งกระจานครับผม
2: ครับอันนี้แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับดำเนินการแล้วก็จะต้องซักซ้อมแล้วก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นกรณีที่น้ำปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานหรือล้นมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยม
2: ัน
0: จะถึงเขื่อนเพชรใช้เขื่อนใช้เวลากี่ชั่วโมงจะเขื่อนเพชรใช้เวลาถึงตัวเมืองเท่าไหร่แล้วไฟจะกระทบเป็นกลุ่มแรกใครจะต้องออกไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องเคลื่อนย้ายตรงนี้ครับผู้ว่าได้เตรียมกระชับพื้นที่แล้ววันนี้ท่านรองว่าเองก็ได้ดูในพื้นที่กับหน่วยทหารหน่วยป
2: ภ.
0: เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีการประชุมจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในพื้นที่เสี่ยงครับคุณณรงค์ครับผม
2: อันนี้คือฝนระลอกสุดท้ายช่วงเปลี่ยนฤดูใช่ไหมครับที่รัฐบาลเตือนจนถึงวันที่10เนี่ยครับ
0: ใช่ครับแต่ตัวเพชรบุรีเนี่ยคุณณรงค์ครับเวลาฝนเขาตกในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฝนภาคกลางกับฝนภาคใต้เขาจะยันกันที่เพชรบุรีนะ
2: ครับ
0: เป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ตอนบนแล้วฝนจะตกแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกทั้งต้นระหว่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เพชรบุรีมีฝนตกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขื่อนแก่งกระจานเราล้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังหรือต้องตั้งการ์ดให้สูงเลยครับคุณณรงค์ครับผมมีโอกาสนะครับในปี46เนี่ยต้นเดือนตุลาก็ท่วมครั้งนึงแล้วนะครับ
2: ช่ว
0: งประมาณวันที่4ถึง6พอไปเดือนตุลาวันที่28ถึงวันที่31ก็ตกอีกท่วมอีกเป็นประวัติการเลยครับตอนปี2546อ่ะครับผมซึ่งปีนี้เราก็กังวลแล้วก็ได้เตรียมการไว้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เตรียมอย่างเข้มข้นครับผม
1: เราจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนเมืองเพชรไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ทันได้เข้าถึงสู่เดือนตุลาเนี่ยน้ำมาแล้วน้ำล้นสปินเวย์ไปแล้วเนี่ยครับ
0: ตอนนี้ครับคนเมืองเพชรต้องฟังข่าวสารทางราชการและกรณีที่เคยเกิดน้ำท่วมเราเคยเกิดน้ำท่วม3ปีซ้อนที่เพชรบุรีนะครับช่วง59 60 61ประมาณนั้นนะครับ
1: คร
0: ับ ตรงนี้นะครับถ้าน้ำมาจากท้ายเขื่อนเท่าไหร่เนี่ยตัวคนเมืองเพชรเนี่ยเขาจะรู
2: ้
0: ว่าจะท่วมทุกที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ในแต่ละฉากทัศน์เนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะ เรื่องรถนะครับเรื่องทรัพย์

0: ศีลเรื่องสัตว์เลี้ยงเพราะคนเพชรเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเยอะนะครับผมจะเอาไปอยู่ตรงจุดไหนจะอยู่บนคันคลองหรือจะอยู่ตรงจุดที่ทางเทศบาลทางอำเภอจัดไว้เนี่ยตรงนี้เตรียมแล้วผมเข้าใจว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ากรณีที่น้ำมาอย่างนี้จะต้องไปอยู่จุดไหนใครจะไปตรงไหนจะใครจะผลไงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องชาวเพชรบุรีต้องดูข้อมูลนะครับที่เราเคยท่วมแต่คาดว่าไม่น่าจะเหมือนปี46นะครับแต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาทเพราะฝนที่เพชรบุรีเนี่ยมันเป็นฝนที่แช่บางทีถ้าตกเพราะเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างฤดูหนาวของภาคเหนือ
1: กับ
0: แล้วก็ฤดูฝนของภาคใต้นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีเทือกเขาตะนาวสีกั้นพอลมตะวันออกพัดมาเนี่ยคนเพชรบุรีเขาเรียกว่าลมตะวันออกมันจะทำให้ฝนแช่อยู่ตรงนั้นได้ครับ
1: โอ้โหฟังข้อมูลจากทางราชการนะฮะสำหรับชาวเพชรบุรีนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาภาคเหนือนะฮะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวภาคกลางน้ำกรุงเทพอาจจะโดน3น้ำแต่ว่าก็มีแผนอะไรรองรับไปแล้วนะภาคใต้แหละครับเห็นว่าท่านนายกเองก็ห่วงมากในที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยสำหรับติดตามสถานการณ์ท่านนายกสั่งการหรือว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันอ่อนไหวเปราะบางตรงไหนบ้างเหรอครับ
0: ด้วยภาคใต้เองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาแล้ววันนี้เองก็มีน้ำท่วมที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับผมแต่ฝนที่ภาคใต้จะเกิน100กว่ามิลเนี่ยครับจะเกิดเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับผมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีบัญชาให้จังหวัดต่างๆตั้งศูนย์นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ดีอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะทราบนะครับว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรตรงนี้ครับจะต้องมีการสื่อสารกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ที่สีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยจุดไหนคือจุดวัดน้ำแล้วฝนมันตกเท่าไหร่แล้วถ้าตก100มิลผมต้องเตรียมตัวแล้วตก150มิลผมต้องอพยพแล้วเหมือนที่น่านนะครับที่ปัวครับมันต้องมีเกณฑ์แบบนั้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยจะสื่อสารกับผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยครับต้องไปเตรียมการให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรนะครับที่ประจวบคีรีขันธ
1: ์
0: ที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชหรือแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองซึ่งหาดใหญ่เนี่ยมีการซักซ้อมแผนไปแล้วนะครับเพราะนั้นทุกจังหวัดที่มีจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับจะมีจุดเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับต
1: ั้
0: งแต่ทั้งสีชนตั้งแต่ขนอมตั้งแต่ท่าเรือลีนพิตำหรือแม้ทั้งตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะเป็นภูเขาสูงที่เป็นเขาหลวงครับผม
1: นั่นแหละหลายคนก็เลยถามว่าหาดใหญ่ปีนี้จัดซ้ำสองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ตกที่หาดใหญ่นะฝนไม่ได้ตกแช่ที่หาดใหญ่แต่ว่าไปตกข้างเหนือแต่ว่ามันทุกอย่างมาทิศทางไหลมาที่หาดใหญ่ครับ
0: อันนี้ต้องเรียนคุณณรงค์ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับผม
1: บ
0: เพราะว่าเป็นปีนี้เราทราบว่าเป็นปีเอลนีโญใช่ไหมครั
1: รบ
0: แล้วความชื้นบนอากาศจะสูงเพราะมันร้อนนะครับผม
1: บ
0: พอถ้าเกิดมันมีพายุขึ้นมาเหมือนปี2140อะเป็นปีเอลนีโญเหมือนกันพายุเข้ามาที่ประจวบคีรีขันธ์ที่พายุลินดานะครับผม
1: บ
0: สมมติว่าถ้ามันเกิดกรณีของหน้าฝนของหาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเกิดพายุก่อตัวแถวแหลมยวนหรือแปซิฟิกเนี่ยแล้วเกิดมันเข้ามาตรงหาดใหญ่เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือล่องที่จะแช่เนี่ยผมเรียนว่าการเตรียมพร้อมคือดีที่สุดครับสภาพอากาศของปากใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แต่แล้วพื้นที่เนี่ยมันมีจุดเปราะบางอยู่แล้วนะครับเช
1: ่
0: นป้าตรงสงขลาก็จะเป็นที่หาดใหญ่เพราะเมืองเนี่ยเป็นเหมือนท้องกระทะแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกข้าวหลามครับผมน้ำตกมาตรงไหนก็มาตรงนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยครับอยู่หน้าเขาหลวงนะครับตรงนี้ก็เสี่ยงหรือจุดสีชนหรือตรงหลังสวนตรงพระโต๊ะตรงละแมอย่างเงี้ยครับมันเสี่ยงเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็ลงมานะครับผมแล้วนะครับตรงภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงอย่างสุราษฎร์เนี่ยอาจจะมีแถวโซนเข้าไปแถวบ้านนาสารแถวอะไรครับที่เสี่ยงพวกนี้ก็ต้องคอยดูว่าจุดวัดธานีแล้วฝนอยู่ตรงไหนถ้าเขาเตือนว่ามีฝนตกหนักเนี่ยจะเรียกอุตุเขาให้ฝนเป็นค่ารายอำเภอได้เลยนะครับผมว่าเขาคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตกตรงในพื้นที่เนี่ยตกจริงๆเท่าไหร่กับฝนคาดการณ์อาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูฝนในพื้นที่ของท่านว่าดูตรงจุดไหนซึ่งท่านสามารถดูในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่ทางภาคราชการได้ทำไว้แล้วท่านดูแล้วท่านต้องเตรียมว่าถ้าท่านเคยถูกน้ำท่วมตรงจุดที่ท่านตั้งบ้านเรือนอยู่เนี่ยถ้าฝนตกขนาดนี้ท่านต้องเอารถลาม้าใช้ของท่านเนี่ยเอาขึ้นมาที่สูงก่อนแล้ว
1: ก็โอ้ไม่งั้นเหมือนกับสัตว์คลองจันทร์นะไปตะโกนกันตอนที่สองไม่ได้ยินกันนะท่วมหมดลานเลยฮะรถทั้งนั้นเลยที่จมน้ำเข้าไปเนี่ย
0: ใช่ครับการรับมือกับน้ำฝนเนี่ยคุณณรงค์มันรับยากกว่าน้ำท่าเพราะน้ำท่าเนี่ยที่เป็นน้ำเหนือหรือน้ำท่าที่มาจากแม่น้ำเนี่ยเราย
1: ัง
0: คาดการได้ด้วยนะครับเราเห็นแต่น้ำฝนเนี่ยมันตกสะสมมาเรื่อยเนี่ยยิ่งตกกลางดึกเนี่ยเราหลับไปแล้วครับผม

0: ฝนจาก100กว่ามิลขึ้นทะลุเป็น200กว่ามิลเนี่ยเช้าขึ้นมารถจมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนรับมือของน้ำฝนเนี่ยจะต้องแตกต่างกับน้ำท่า
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: ยังหัดใหญ่คลองร .1 แล้วก็คูระบายน้ำอะไรต่างๆเราเคลียร์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ยังสามารถใช้ระบายได้ก็อาจจะมีบางจุดเท่านั้นแต่กรมชลประทานเขาก็เร่งซ่อมแซมให้มันสามารถที่จะระบายได้เท่าอัตราที่เมื่อคราวที่ผ่านมาน่าจะเกือบประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าฝนไม่ตกเหมือนปีที่แล้วนะครับคุณณรงค์ก็ยังสามารถที่จะใช้บริหารการได้ครับผม
1: นะฮะอยู่ที
0: ่แต่จะมีข้อดีครับที่อาจารย์เขามีการซักซ้อมแผนไว้ค่อนข้างดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยมีการซักซ้อมแผนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงครับผม
1: ครับครับนี่คือข้อมูลสดๆนะฮะจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชนะฮะอธิบายตั้งแต่ลุ่มเจ้าพระยานะฮะแล้วก็แถวๆนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะครับและไปที่เพชรบุรีที่ยังน่าห่วงอยู่ทางสทนชจับตาเฝ้าอยู่นะฮะสถานการณ์ภาคใต้มีการเตรียมแผนไว้แล้วนะฮะแต่ย้ำอีกทีนึงก็คือต้องฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องดูข้อมูลฝนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านไพฑูรย์ครับ
0: ครับสวัสดีคร
2: ับครับคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.อธิบายให้เห็นภาพเป็นฉากๆเลยนะฮะปัญหามันเป็นอย่างไรที่ฟังมาเนี่ยเริ่มเบาใจก็คือลุ่มเจ้าพระยานะคร
2: ับ
1: เพราะว่าน้ำต้นทุนค่อนข้างจะลดลงแล้วพอลดลงเนี่ยไอ้ 2,500 เนี่ยก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วล่ะอาจจะค่อยๆลดลงไปนะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะที่ผมถามท่านไปเนี่ย
2: ที่อยุธยา
1: เพราะผมเอาพาดหัวข่าวของหลายฉบับมาว่าจมทั้งจังหวัด16อำเภอเนี่ยคนไม่ไปเที่ยวเลยเฉพาะพื้นที่ที่ติดริมน้ำพ
2: ื้
1: นที่เปราะบางนะฮะ
2: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ลุ่มต่ำ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอไปว่าอย่างที่บอกว่ามันยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะในส่วนของทางฝั่งชาเชิงเซาฝั่งนู้นก็ยังหนักหน่วง
1: ก็บ้านพี่สาวผมอ่ะ
2: ครับ
1: อยู่ติดแม่น้ำปะจีนอ่ะห่างจากแม่น้ำปะจีน20เมตรอ่ะนะฮะแล้วก็มีแพเลี้ยงกระชังปลานะครับโอ้โหเสานี่สูงเกือบ2เมตรกว่านี่อยู่ติดท้องใต้ถุนเลยฮะ
2: ครับบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวบ้านน้ำเปรี้ยวเคยไปรอบหนึ่งบ้านเป็นบ้าน2ชั้นคือที่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยก็ดูแบบทำไมมันเหลือชั้นเดียว เหลือแค่ชั้นล่างหายไปหมดแล้ว
1: ไอ้ลานหน้าบ้านเน
2: ี่
1: ยไอ้ที่เอาไว้ปลูกผักเขาจะปลูกพริกปลูกมะเขือไอ้พืชอายุสั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ปลูกยังไม่ปลูกอะไรที่มันแบบเก็บกินนานๆบอกว่าไม่ได้หรอกพอน้ำมาม ันไปหมดนะเขาก็ปลูกประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เอาเรือมาจอดอยู่ชั้นสองเลยนะ
2: ใช่
1: แขวนมดมัดขู่ไว้ตรงลูกกรงเลย
2: ครับ
1: นะ
2: คือบางทีผมว่าทั้งบ้านไม่มีใครประกอบอาชีพประมงน้ำก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้แต่คือมีเรือก็บอกว่าโอ้ดีแล้วมาเที่ยวในช่วงที่น้ำมันไม่ท่วมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายๆพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือน้ำอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้น้ำท่วมน้ำท่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ยเวลามันมากลางคืนแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างคลองจันอย่างร่มเกล้าที่เขาโวยวายกันบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนตอน 2:00 น 3:00 นเน
1: ี่ยคือ
2: ไม่มีใครตื่นมารับฟังข่าวสารในเวลานั้นแล้วไงพี่
1: ลุงมันมีเท่าไหร่แล้ว30อาคารนะคร
2: ับ
1: 30อาคารตะโกนกันเลยให้มาเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถบาง
2: ครับ
1: แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ลุกมาเลื่อนรถได้ทันนะฮะนอกเหนือจากนั้นนี่เขาก็จอดในลานก็สูงพอสมควรก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองมันต่ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ฝนมันตกแช่3วัน3คืนเห็นไหมพอตก3วัน3คืนน้ำในคลองแสนแสบมันเอ่อ
2: เสร็จเลย
1: คราวนี้นะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นตื่นเช้ามามองลงมาข้างล่างเห็นแต่หลังคารถแล้วอะคร
2: ับ กลายเป็นบ้านติดทะเลไปเรียบร้อย
1: โอ้โหแล้วหนักจริงๆนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ
2: คร
1: ับ และตอนนี้ที่หนักก็คือทางลาดกระบังทางร่มเกล้านะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยเอาท่อซิ่งตอนนี้8ตัวแล้วนะที่เร่งสูบลงคลองประเวศบุรีรมย์อ่ะนะไปทางคลอง1ตรงนั้นน่ะนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่มันกว้างไงต้องเท่าไหร่ 2,000 กว่าไร
2: ่
1: นะฮะมันมีทุ่งมีอะไรอยู่
2: แล้วเหมือนแถวลาดกระบังมันก็ไม่ได้มีคันกั้นน้ำเหมือนทางคลองจัน
1: ถูกต้อง
2: น้ำมันวกกลับเข้ามาได้อีก
1: เราสูบออกน้ำทางซ้ายทุ่งคลองขวามันก็ไหลหลากเข้ามานั่นแหละถ้าน้ำในคลองมันลงต่ำกว่าตลิ่งอันนี้มันจะสูบง่ายสูบไวครอบครัวขนส่งข้อเรือไปเร่งผักดันน้ำที่เหมือนทำสำเร็จที่คลองแสนแสบอ่ะ ขาเปิดดันเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะไอเรือที่วิ่งอยู่ในคลองนี่แหละฮะทุกลำเอามาช่วยกันดันน้ำน้ำในคลองลงไปเลยฮะพอลงเสร็จท่อซิ่งสูบลงคลองแห้งเลยวันเดียวแต่เนี่ยฮะกำลังไปทำอยู่ที่ล่มเกล้ากับลาดกระบังดร.เอล่องเรือไปเลยนะบอกโอ้โหเนี่ยวิจงวิจารณ์เนี่ยมันคือเราเป็นพื้นที่รับน้ำเหรอท่วมทุกปีแล้วแล้วก็ลงท้ายสุดเขาเลยอ่ะนะแล้วก็วิจารณ์กทม.
3: อ
1: ่ะให้คุณเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เตือนไปแล้วเนี่ยฝนมันจะตกหนักคุณพร่องน้ำไหมนะวิวาทะกันระหว่างกทม.กับดร.เอสุชาติชวีใช่ไหมครับผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าผมพร่องสิครับข้อมูลก็มีว่าผมพร่องน้ำพร่องจนชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเนี่ยโคลนก้นคลองมันเหม็นเห็นไหมผมพร่องไปขนาดนั้นเลยนะแต่น้ำมันมาเยอะจริงมันมาตั้ง300มิลนะ
3: ใช่
1: แค่ระบบคลองมันเอาไม่อยู่หรอครับ
3: ใช่ไหนจะบอกว่าคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คืออย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่ากทม.ปริมณฑลลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลอดภัยน้ำเหนือมาน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็ฝนตกที่จะมีมากขึ้นในช่วง5ถึง7ถึง10ตุลาคมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขายังหนักหน่วงมากกว่าเราเยอะในส่วนกทม.เนี่ยอาจจะวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่มันยังจะตกอยู
1: ่ครับ
3: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้าง
3: ครับ
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา 43 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณบุญนำเนี่ยคุยเข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับบ้านน้องชายผมที่บ้านสร้างชั้นล่างท่วมครับ
3: เรียบร้อย
1: หนักจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนใช่ไหมครับแล้วมีเขื่อนขุนด่านอีกอะวันก่อนที่มีประเด็นดราม่าเขื่อนขุนด่านกันนะระหว่างรัฐ
3: ม
1: นตรีช่วยมหาดไทยอะนะคุณพลพี
3: อ
1: ะนะกับทางนักวิชาการอะคือท่านถามเฉยๆถ้าปิดสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมหรือว่าชะลอไปในสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเพราะอะไรครับเห็นน้ำที่เขื่อนขุนด่านปล่อยมาไหม
3: เยอะมาก
1: คือพอมันพุ่งลงมาเนี่ยสี่ท่อเขาเนี่ยมันโอ้โหลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วห่างจากนั้นไปประมาณสักเกือบ 400-500 เมตรอ
3: ่
1: ะมันจะเป็นสะพานข้ามน้ำ
3: ก
1: ็สะพานตรงนั้นเนี่ยเอารถวิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ำมันก็เซ็นไปหนักมากตรงนั้นนะครับ
3: ครับ
1: ปิดทางข้ามตรงนั้นเลยครับและล่าสุดทางขึ้นเข้าไปดูสันเขื่อนบนขุนด่านเนี่ย
3: ครับ
1: ถนนซุดฮะ
3: โอ้โห
1: เนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าที่มันมีประเด็นเรื่องของน้ำเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยนะฮะเอ๊ะมันเขื่อนมันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพข่าวออกมาว่าไอ้ถนนทางขึ้นที่อ้อมภูเขาไปเน
3: ี่
1: ยถนนซุดแล้วยังแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะดินมันยังชื้นอยู
3: ่
1: แต่ทางชลประทานเขายืนยันครับไม่เกี่ยวกับตัวเขื่อนเลยมันอยู่คนละฝั่งกันนะฮะยังมั่นคงแข็งแรงจริงๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยแนวคิดในการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่กว่านี้นะครับ รองรับได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ประท้วงเลยทำเขื่อนได้แค่นี้นะฮะ
3: ครับ
1: เพราะทำไมต้องทำใหญ่เขาบอกว่าน้ำต้นทุนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นต้นทุนที่อื่นเนี่ยแควน้อยป่าสักมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะแควน้อยบ่มลุงแดนอย่างเงี้ยนะฮะเขื่อนภูมิพลอย่างเงี้ยเขื่อนสิริกิติ์อย่างเงี้ยนะฮะมาไกลหลายอำเภอที่จะมาลงเขื่
3: อ
1: นแต่เขื่อนขุนด่าน
3: ครับ
1: เขาใหญ่ฮะ
3: เขาทั้งลูก
1: แล้วเขาใหญ่เนี่ยทั้งลูกคือป่าดิบชื้นนะฮะคือปกติหน้าร้อน ข้างบนเขาใหญ่ก็หนาว
3: ครับ
1: มีน้ำค้างลงหยดมาทีละหยดแล้วป่าผืนใหญ่ขนาดนั้นไอ้คำว่าทีละหยดเนี่ยมันไหลลงเป็นลำธารเล็กๆแล้วออกมาเป็นแม่น้ำเติมเข้ามาที่เขื่อนขุนด่านตลอดเวลา
3: ครับ
1: และนี่หน้าฝนครับดัชนีชี้วัดดูที่เหวนรกฮะเหวนรกยังปิดไม่ให้เข้าเลยครับเพราะว่าน้ำมันมากและน้ำที่มันมากเนี่ยมันลงเขื่อนครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการบอกเลยลงมาเท่าไหร
3: ่ครับ
1: ต้องเปิดฮะนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ำล้นสันเขื่อน
3: ใช่และยิ่งอันตรายไปอีกแล้วที่ปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเหมือนที่เถียงกันวันนั้นน่ะที่มันมีดราม่าทุกคนก็พยายามเอ๊ะท่านพูดจริงหรือเปล่
1: า
3: แต่ว่าคือเท่าที่เช็คเท่าที่ดูแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาจากพักอ
1: ่
3: ะก็ยังพาดหัวแบบนั้นเลยว่าสั่งหยุด
1: ท่านถามเฉยๆเนี่ยถ้าผมไม่ได้โง่หรอกที่ผมจะไปปิดผมก็รู้ว่าแม้ว่าไม่ได้จบวิศวะเนี่ยก็รู้ว่ามันปิดแล้วมันอันตรายนะแต่ถามว่าถ้าเกิดมันปิดเนี่ยให้น้ำข้างล่างมันชะลอหรือว่าลงความเดือดร้อนมันคลี่คลายไปนิดนึงเนี่ยพอจะได้ไห
3: ม
1: ชั่วโมง2ชั่วโมงพอได้อยู่แต่ไม่ได้สั่งไงถามให้รู้เฉยๆ
3: แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปปฏิบัติแล้วไง1-2ชั่วโมง
1: ครับ
3: ครับ
1: โอ้โหนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในลุ่มเจ้าพระยาก็คงจะคลี่คลายเร็ววันนี้สัปดาห์2สัปดาห
3: ์
1: แต่นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่ง
3: อย่างที่มันสู้รังไพฑูรย์บอกว่าโอ้โหสุดท้ายก็คงต้องรอมันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเพราะในพื้นที่นั้นมันรับน้ำทั้งอย่างที่บอกว่าทั้งจากทางฝั่งของเขื่อนขุนด่านทั้งจังสระบุรีจากฉะเชิงเทราทั้งรวมถึงกทมฝั่งตะวันออกมันไปไหลลงตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ทางเดียวที่จะออกก็คือลงบางประกงแล้วบางประกงในช่วงนี้ที่บอกว่ามันก็รอถ้าน้ำหนุนมาอีกก็ยิ่งระบายช้าไปอีก
1: ครับ
3: โอ้เรากรุงเทพบอกว่าบ่นเดือดร้อนกันจมกันอยู่ประมาณ 2-3 วันเป็นข่าวกันไปทั้งสัปดาห์อันนี้ชาวบางน้ำเปรี้ยวทางแถวนั้นเนี่ยเป็นเดือนก็คงต้อง
1: นายก
3: ให้กับชัยอยู่นะ
1: วันนี้นายกลงนี่ใช่ไหม
3: ใช่วันนี้นายกลงไปหลายที่นะเพราะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเหมือนไปบุรีรัมย์ด้วย
1: ไปประชุมคอนเฟอเรนซ์เรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าท่านอยู่ที่บุรีรัมย์วันนี้มีงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินไงนะฮะก็คุณเนวินเฉพาะเอาคนใกล้ชิดส่วนตัวไปกันเยอะเลยนะแกนนำของภูมิใจไทยไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็คุณเนวินบอกยังไงรู้ไหมอยากให้เป็นนายกไปจนเบื่อ
3: ใครเบื่อฮะ
1: คุณอนุทินเนี่ยหนุนให้เป็นจนเบื่อเลยนะ
3: คร
1: ับ ให้บริหารจัดการประเทศไปเนี่ยนะก็ลงไปที่ปราจีนบุรีวันนี้นะฮะก็ไปกับใครบ้างนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีไปกับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค
3: ุ
1: ณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐคุณน
3: ิ
1: รัตพงสิทธิถาวรนะอธิบดีปปคุณนราธิปโคกมณีรองผู้ว่าปราจีนนะฮะรักษาการผู้ว่านะครับแล้วก็โอ้หน่วยงานทั้งหมดเลยนะฮะไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมพบปะแล้วให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ครับจากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วมสูง 30-40 เซนถนนทั้งหน้าตรงนั้นน่ะใช่มั้ยมันเรียบแม่น้ำไปอ่ะกระชังปลาเต็มเลยนะหน้าโรงพยาบาลน่ะ
3: คงต้องระวังเหมือนกันนะเพราะเห็นภาพกระชังปลาที่ทาง
1: ลอยใช่มั้ย
3: ใช่ที่แถวการใช่มั้ยที่ลอยมาตอนนั้นน่ะ
1: ได้ไอ้ตรงเนี้ยก็เต็มไปหมดเลยลองขับรถผ่านไปดูเนี่ยนะฮะกระชังปลาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันอยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยก็ต้องย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืน27กันยายนครับแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีและก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคามตอน4โมงเย็นเนี่ยนายกและคณะครับขึ้นรถยกสูงของปปลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารสถานการณ์มอบถุงยางชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็มีภาพไปให้กำลังใจคนเปราะบางนะฮะที ่ต้องอพยพมียังไม่เห็นภาพทำอาหารนะแต่ผมอดใจได้ให้แม่ครัวก็ทำกันแล้วกันนะประมาณนั้น
3: แต่ต้องรอดูเพราะว่าโอ้โหมันเรื่องภาพการทำอาหารในคนเรียกร้องนะไม่เชิงเรียกร้องก็คนมาแซวกันตั้งแต่ตอนท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศแล้วก็น้ำท่วมหนักๆในช่วงปลายเดือนที่แล้วอ่ะ
1: มือสั่นเลยฮะมัน มันต้องได้จับจะหลิวอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะให้แม่ครัวทำนะฮะก็เนี่ยแหละครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปโรงพยาบาลสนามนะฮะไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบเพราะต้องบอกว่าโซนเนี้ยหนักจริงหนักมากๆเลยนะฮะ
3: อันนี้น้องยกมือนี่คือเราต้องพักกันก่อนครู่นึงใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: คุณอิสระชนบอกว่าโอ้โหไปเบรกแบบนั้นเขื่อนไม่แตกก็บุญแล้วนะ วิศวกรบอกว่าเขื่อนได้รับแรงกระแทกจากมวลน้ำไปเรียบร้อยแล้วกรมชลเขาจะมีเครื่องวัดติดอยู่กับตัวเขื่อนเลยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสที่ถามอาจารย์ชวลิต
2: ครับ
3: จันทรารัตน์นะฮะจากทางทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับบอกว่าจะปล่อยอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูน้ำต้นทุนที่เหวนรกเหวนรกยังหนักอยู่ก็เพราะฉะนั้นน้ำก็ยังคงมาเติมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านต่อเนื่องจำเป็นต้องเปิดฮะเปิดประตูเพื่อที่จะให้มันระบายออกไปแล้วเราก็ต้องไปแจ้งกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านล่างเนี่ยข้อมูลตามตัวเลขเลยปล่อยเท่านี้น้ำที่ท่วมบ้านคุณจะสูงกี่เมตรนะฮะเพื่ออะไรครับอ่ะถ้าสูงสักเมตรครึ่งเราอยู่ชั้น2ได้นะฮะเรามีเรือไม่ลำบากอยู่ชั้น2ขนของขนทรัพย์สินเอารถออกไปข้างนอกความเสียหายมันจะน้อยมากแต
2: ่
3: ถ้าเกิดไม่บอกตัวเลขกันนะฮะอย่างชนิดที่ว่าเนี่ยตะโกนโบกเวกวายก่อนตีสองก็ไปเลื่อนรถเลื่อนรถเนี่ยนะฮะแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะตัวเลขไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมสูงกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยอันนี้จะเสียหายหนักแต
2: ่
3: ถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขมาอธิบายกันพี่น้องประชาชนเข้าใจ
2: ฮะ
3: เพราะว่าใครก็ตามที่มาบริหารจัดการหรือรับผิดชอบเจอกับ300มิลเนี่ยก็รับไม่ไหวแล้วครับใช่คร
2: ับ ใช่แต่ว่าที่บอกคือมันปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่ามันอยู่ที่การสื่อสารจริงๆเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะพี่รองที่ก่อนนั้นเนี่ยภัยพิบัติที่ผ่านมามันเป็นประเด็นของการสื่อสารเนี่ยพอการแจ้งเตือนมาเราเคยบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนหลังๆก็มีการแจ้งเตือนแต่พอมอแจ้งเตือนแล้วแจ้งเตือนโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันรัดกุมหรือไม่ให้ข้อมูลที่มันตรงจุดเฉพาะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ทันได้ตันไม่ทันได้เตรียมตัวเฝ้าระวังอะไรมากมายหลายๆครั้งเนี่ยก็มาข้อมูลมาบอกปริมาณน้ำเท่านี้หรือบางทีมันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการมากเกินไปที่เราจะเห็นอย่างกรมอุตุที่เขามีดราม่าแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลมันก็บอกว่าอะไรเตรียมอะไรนะ
3: ให
2: ้เตรียมตากผ้าจะเจอแดดแล้วนั่นไงมันก็จะเป็นข้อมูลเป็นบางทีเราก็อันนี้มันคือเพจจริงหรือว่ามันเป็นข้อมูลมาจากเฟกนิวหรืออะไรหรือเปล่า
3: คนจะบอกเลยพื้นที่อำเภอนี
2: ้
3: น้ำมาเท่านี้มันจะสูงกี่เมตรนะจะสูง30เซนถ้า30เซนโอ้บ้านเราสูงกว่านั้นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดสูงเป็นเมตรเอ้าแล้วเราต้องเตรียมเอาทรัพย์สินของเราออกแล้วแหละนะ
2: ครับ
3: จะได้รู้กันไงฮะแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ที่บอกว่าจะถอดบทเรียนกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายหลายคนเรียกร้องครับรถถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้อีกจะไปจอดที่ไหนใช่ไหมจะไปย้ายไปที่ไหนนะฮะเพราะทุกคนสับสนปนเปกันไปหมดเลยใครไปจองสะพานก่อนใครไปจองมอเตอร์เวย์ก่อนได้แล้วคนที่หลังฮะไปจอดขวางไปจอดกีดอยู่อย่างเงี้ยนะ
2: ครับมันก็มีบางคนอย่างมันก็จะเห็นภาพที่มันสะท้อนออกมาหลังจากนั้นในพี่ตรงที่มีคนไปจองสะพานแล้วก็มันก็จะมีภาพของรถที่ศูนย์เสียหายจากทีมกู้ภัยหรือว่ารถที่เรือที่เขาลำใหญ่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในนะมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็
3: โดนรถจอดขวางไปหมด
2: ใช่รถจอดขวางไปหมดแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยไอ้รถเหล่านี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอาจจอดไปแล้วมันก็บางคันมันก็จมไปด้วยเหมือนกัน
3: ก็วันนี้ผมไปเขียนกรอกเงินเยียวยาที่จะไปยื่นนะฮะแล้วก็ตอนขับกลับมาที่ผมบอกอะเห็นขยะเต็มไปหมดตรงสุขาภิบาลอะเพราะว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาทิ้งไงขยะมาทิ้งนะฮะยังมีรถจอดอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็เอารถกำลังเอารถมายกนะฮะเอารถมายกแล้วก็ต้องอยู่สอนอไหนเนี่ยนะฮะต้องไปแจ้งสอนอนั้นเลยนะฮะสำหรับรถเราที่อ้าวรถจอดตรงนี้หายไปไหนเนี่ยไปที่สอนอได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถคุณเขาจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนฮะไม่งั้นมันกีดขวางการจราจรครับ
2: ใช่เพราะว่าคุณต้องรอดูเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้เพิ่งมองไปเห็นภาพข่าววันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยลมแรงจริงในช่วงบ่ายแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดบ้านไหนเรือนไหนแล้วเพิ่งจะเก็บกวาดเพิ่งที่จะเอาทรัพย์สินที่มันเสียหายมากองอยู่ข้างทางแล้วมาเจอลมเจอฝนแบบนี้โอ้
3: ก็ที
2: ่
3: แฟดคลองจันน่ะนะฮะ น้ำระบายได้ช้าท่านผู้ว่าที่ลงไปวันนี้วันที่2บอกยังไงรู้ไหมฮะตามท่อระบายน้ำขยะทั้งนั้นเลยบ้านใครที่เอาขยะวางระเกะระกะอย่างนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยนะฮะคนละไม้คนละมือเอาออกจากท่อครับพอออกจากท่อแล้วน้ำมันโฟลเลยฮะไหลสะดวกเลยครับ ไอ้ที่น้ำมันไหลลงช้าเพราะว่าขยะถุงพลาสติกปิดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันเอื่อยเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบไปวงกว้างนะ
2: ฮ
3: ะแค่ขยะปิดท่อเท่านั้นเองนะฮะเห็นคลิปภาพไหมไอ้ตรงตลาดวังกะปิอ่ะ
2: ที
3: ่มันมีหนุ่มคนนึงอ่ะเดินอยู่อ่ะโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงที่มันกำลังลงท่อระบายน้ำเขาเอาไปจิบปั๊บเดียวไอ้โซนนั้นอะแห้งเลย
2: ใช่มันก็จะมีคลิปแบบเนี้ยเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากขยะบางทีนะมันโหถ้าเกิดพอหลังน้ำท่วมเราจะเห็นเลยขยะ
3: เยอะมาก
2: ล้นไปหมดแล้วก็อย่างที่เห็นข่าวตอนนี้คือหลายๆพื้นที่พอสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็จะเห็นกองขยะนอกจากขยะที่มันเป็นขยะที่เป็นขยะเดิมอยู่แล้วมาบวกเพิ่มกับที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินที่มันเสียหายมันเป็นขยะชิ้นใหญ่แล้วถ้าเกิดเอาไปทิ้งเอาไปจัดการไม่ถูกเนี่ยฝนมาอีกรอบเนี่ยก็ลำบากอีกแกพี่รอง
3: ดีครับโอ้โหเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
2: ใช่
3: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับอุทกภัยเหมือนกัน
2: ใช่
3: พออุทกภัยแล้วเนี่ยหลายคนอย่างคนอสมทนะฮะก็นอนกันที่ทำงานเป็นอาทิตย์ก่อนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็กลับเข้าบ้านได้นะฮะแต่ปัญหาคือพนักงานที่ต้องมีหน้าที
2: ่
3: ไปทำงานไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอ่ะมันส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างเป็นหมื่นๆใบอ่ะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะคุยกันมันกระทบภาคการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นหรือไม
2: ่
3: และโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้จะพูดว่านี่คือไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี54
2: ครับ
3: แต่หนักไหม
2: แต่ภาพมันออกมาหนักนะ
3: หนักสิครับ
2: ครับ
3: หนักแบบนี้มันจะทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวหรือไม
2: ่
3: สังเกตจากอะไรครับผู้สื่อข่าวของเราที่หาดใหญ่สงขลาส่งข่าวเข้ามาคือปลายปีเนี่ยตุลากับพฤศจิกาเนี่ยทุกปีนักท่องเที่ยวมาเลเซียจองกันเกือบเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่มีเลย
2: เพราะสถานการณ์น้ำในบ้านเราม
3: ันเขายังไม่เชื่อมั่นว่าจะโดนอีกรอบหรือเปล่าหัดใหญ
2: ่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-Pod News FM 100.5
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัว ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.Mcord News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: ก็ถ้าการเมืองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าก็จะมีงานแทรกเข้ามาอีกหนึ่งงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะฮะ68ปีคุณเนวินเนี่ยอวยพรนายกอนุทินบอกว่าให้เป็นนายกยาวไปเลยเป็นไปจนเบื่อ
2: จนเบื่อแต่บอกว่า2สมัยก็พอ
3: 2สมัยก็8ปีแล้วครับ
2: ไม่รู้นี่มัน2สมัยหรือเปล่าล่ะถ้านับมา4เดือนที่ผ่านมาน่ะ4เดือนสมัยแรก
3: ก็เป็นนายคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนายกได้8ปีจะกี่สมัยก็ช่างนับไปเลยฮะ8ปีครับ
2: แต่นี่อันแรกไปละ4เดือน
3: 4เดือน
2: ครับ
3: แล้วก็อันนี้จะกี่เดือนแล้วก็8เดือนป่ะประมาณ7-8เดือน
2: ใช่ประมาณปีนึงครับ
3: ถ้าสมัยหน้าได้มาเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกอีกก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีเพราะว่าจะครบ8ปีก่อนประมาณนั้นนะครับก็วันเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าชื่นมื่นยังไงแกนำภูมิใจไทยไปกันหมดเลยครับนายกอนุทินไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็คือท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำก็คืองานไม่ให้งานไม่ให้พร่องอ่ะต
2: ้
3: องบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีโดยปกติทุกปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่เลยที
2: ่
3: สนามช้างอารีนานะครับแล้วก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูลชิดชอบเขาสืบทอดกันมาก็หลังเสร็จพิธีประกำช้างครับคุณเนวินผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อ
2: ใช่ครับ
3: ก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะ2สมัยก็8ปีแล้วนะ
2: ครับ
3: ตรงตามรัฐธรรมนูญพอดีแล้วก็มีภาพนี้ออกมาว่าชื่นมื่นนะฮะแกนนำของภูมิใจไทยที่โอ้โหไปดูสิเห็นกล้วยไหม
2: ใช่อ
3: ันนี้ไปเลี้ยงช้างนะ
2: เลี้ยงช้างใช่เลี้ยงช้างแม
3: ่ครับ
2: ก็ดูว่าโอ้โหก็ชื่นมื่นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือภารกิจทั้งงานราชงานหลวงนะ
3: ครับ
2: งานหลวงก็คือก็ไปประชุมน้ำซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์
3: เอาตั้งแต่เมื่อวานที่ลงไปเนี่ยไปนครสวรรค์บินไปเองนะครับใช่ไหมเพราะรถเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอาจจะช้าเพราะว่าท่านต้องมีหลาย
2: ประเทศ
3: หลายจังหวัด
2: ครับ
3: เอาเริ่มเวไวเลยแล้วกันนครสวรรค์บินไปเลยแล้วก็ลงมาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยชัยนาทเอ่ยอุทัยธานีและสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
2: ครับวันนี้ก็ไปเช้าไปบุรีรัมย์แล้วก็ตกบ่ายมาก็มาที่ปราจีน
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าภารกิจทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่ามันก็จะมีดราม่ากันเยอะแยะมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะมีคนที่ออกมาพูดว่าน้ำยังท่วมแต่ว่าก็ยังไปแบบนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆจุดก็แต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้
3: พอไปเสร็จ
2: ไง
3: เที่ยงบ่ายๆก็ไปปราจีนไงก็ลงไปดูน้ำท่วมอยู่ครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดจริงๆและทุกวันเนี่ยเราจะเห็นหมายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือประชุมตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการประชุมทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคอนเฟอเรนซ์กันกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ชั่วโมงแรกที่เราคุยกับทางรองไพฑูรย์ก็บอกว่า
3: ก็
2: คอนเฟอเรนซ์กันตลอด
3: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ก็ ดูภาพรวมสถานการณ์ทุกวันนะฮะแล้วก็เราก็เลยให้สทช.เนี่ยโดยท่านไพฑูรย์เนี่ยมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมันหนักตรงไหนคลี่คลายตรงไหนไปบ้างแล้วนะครับยังข่าวเนี่ยลาดกระบังล่มเกล้าจนถึงณวันนี้ฮะก็ยังคงสาหัสอยู่ประชาชนเป็นพันๆคนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงต้องอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลายรายเขาบอกว่าเสียหายหลักล้านรัฐเยียวยายังไงนะฮะเอาร้านส้มตำชื่อดังอ่ะจะมีเมนูพวกปลาแซลมอนยำนะฮะอร่อยอร่อยอยู่ตรงในสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนนะฮะเพราะผมไปวิ่งเป็นประจำร้านก็พอเปลี่ยนมาเสร็จเชื่อไหมว่าคนนั่งกินร้านก็เต็มเลยอ่ะ
2: แต่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมด้วย
3: โดนไปเมตรครึ่ง
2: เพิ่งเปิดได้เดือนกับกว่า
3: 20ล้านครับเพราะว่ารถเขา2คันมอเตอร์ไซค์อีก3คันแล้วก็ของที่เขาสั่งมาสต็อกของคนกินของเยอะเนี่ยเกือบล้านอ่ะ 4-5 แสนอ่ะสต็อกไว้ในห้องของเขาอ
2: ่
3: ะเก็บไว้อย่างดีอ่ะมันมีตู้แช่อะไรอย่างดีอ่ะนะฮะแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะคือมันติดสระว่ายน้ำ
2: อ
3: ีกฝั่งขวาจะเป็นราชมังคลากีฬาสถานคือสนามฟุตบอลข้างล่างของสนามฟุตบอลจะเป็นฟิตเนสของกกท.ลองนึกภาพดูนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสมาคมยกน้ำหนักเลยไปอีกนิดนึงเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโซนนั้นแหละ
2: ทำเลดีมาก
3: เมตรครึ่งครับ แต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะก็พอน้ำแสนแสบลงเนี่ยเขาสูบออกจากกกท.ตอนนี้กกท.แห้ง
2: ใช่
3: กกท.แห้งสนามหญ้าแบบตอนแรกโอ้โหหญ้าจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยพอไปวิ่งกันเนี่ยปรากฏว่านะหญ้าเขียวขจีอยู่เลยฮะโดนน้ำสองสามวันไม่เป็นไรครับ
2: โอ้เขามีระบบระบายน้ำอยู่แถวๆนั้นนะแล้วทางสนามราชมังใช่ไหม
3: ไม่
2: ข้างนอก
3: สนามข้างนอกอยู่ติดอาคารของการกีฬาสนามใหญ่ใช่ไหมพี่พอเราวิ่งไปข้างนอก
2: แต่มันยกสูงขึ้นมานิดนึงไงพี่รองตรงนั้น
3: นิดเดียว
2: จะท่วม
3: น้ำเป็นเมตรน้ำท่วมเป็นเมต
2: ร
3: สนามจักรยานก็น้ำเป็นเมตรแต่ยกเว้นราชมังคลาคือสนามฟุตบอลที่มันอยู่ชั้นสองไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าน้ำก็ลงมาข้างล่างหมดนะครับระบบระบายเขาค่อนข้างดีใกล้กันมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดนทั้งผืน
2: ครับ
3: ตั้งแต่รั้วด้านนอกถนนรามคำแหงจนติดรั้วซอยรามคำแหง24
2: ครับ
3: น้ำมิด
2: หมดเพราะคุณไม่นั่งอยู่บนน้ำอ่ะแทบจะนั่งอยู่บนน้ำเลย
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: เสียหาย200ล้านใหญ่สุดเท่าที่รามคำแหงเคยโดนมาแล้วอาคารเรียนเนี่ยนะคือชั้น2 3 4 5เป็นห้องเรียนนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์
2: อยู่ชั้นล่างหมดเสียหายหมด
3: นะฮะระบบไฟอยู่ข้างล่างหมด
2: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าอย่างที่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันมาตั้งแต่ที่เราเปิดหัวเลยว่าอยุธยาจมทั้งจังหวัดมันก็เรื่องของกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ท่วมแค่บางจุดไม่ได้ท่วมทั้งหมดซึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยอีกประเด็นนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเรื่องของปัญหาการโหลดกระเป๋าที่สุวรรณภูม
3: ิโอ้เขาก็เลยบอกว่าตกลงเป็นเพราะไปทำงานไม่ได
2: ้
3: หรือการเมืองภายใน
2: ครับ
3: เนื่องจากอะไรฮะ
2: แต่ก็สุดท้ายก็ไปแล้วนี่พี่รอง
3: ใช่ครับ
2: ดีๆก็เรียบร้อย
3: ไม่อยู่แล้ว
2: ครับ
3: คือเขาบอกอย่างนี้ผู้โดยสารต่างทิศต่างที่ต่างถิ่น
2: ครับ
3: นะครับเขายัง
2: มุดไปตรงนั้นได้เลย
3: ขึ้นเครื่องทัน
2: ใช่
3: ใช่ไหมเอากระเป๋าไปขึ้นเครื่องทันคุณมีหน้าที่โหลดกระเป๋าลำเลียงสัมภาระ
2: ครับ
3: ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของคุณงานของคุณมาทำไม่ได้น้ำท่วมบ้านอย่างน
2: ี
3: ้ผู้โดยสารก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยนะเขายังมากันทันเลยครับ
2: ครับ
3: มันก็เป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากระบบอะไรนะครับแต่มีคนก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วทำไมผู้โดยสารเขาไปได
2: ้
3: ทำไมพนักงานมาไม่ได
2: ้ครับ
3: ผู้โดยสารน้ำท่วมบ้านไหมก็ท่วมเหมือนกัน
2: แล้วทางไปท่วมไหมก็ท่วม
3: ท่วม
2: ใช่แต่ประเด็นอย่างที่บอกว่าพอภาพที่มันออกมาเนี่ยไม่ต้องถามหาสาเหตุมันกระทบแน่นอนและภาพที่มันออกมาคืออย่างที่บอกการท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ที่แล้วเราพยายามจะชูเรื่องของฮับสายการบินของอาเซียนของประเทศไทยของอาเซียนเนี่ยแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันกระทบภาคการท่องเที่ยวแน่นอน
3: เอาอย่างเราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะไป3วัน5วัน
2: ครับ
3: 2วันกระเป๋ายังไม่มาเลยไอ้คำว่าตารางท่องเที่ยว

0: ของเรานี่ลวนเลย
1: ลวนแล้วครับใช่แล้วครูถ้าไปแล้วยังไปถึงสนามบินแล้วเราเห็นแค่ว่าโหลดแล้วกระเป๋าเรายังไม่มาเน
0: ี่
1: ยไอเนี่ยปัญหาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วของที่มันติดไปมันไม่สามารถที่จะเอาไปเที่ยวได้อย่าง
0: คุณไปใช้ชีวิตก่อน2วันแล้วค่อยกลับมากระเป๋าไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวพักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับทางแอตต้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เดี๋ยวคุยกับทางแอตต้าเลยนะครับเพราะว่าคือผลกระทบภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนเขาห่วงตั้งแต่เรื่องอะไรครับสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะฮะที่กระทบกระทั่งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งสูงนะฮะทำลายบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวน่านฟ้าบินไม่ได้อ้อมไปอ้อมมา
1: ครับ
0: ค่าโดยสารเครื่องบินมันแพงน้ำมันพุ่งไม่หยุดกระจิตกระใจจะเดินทางท่องเที่ยวโอ้โหน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าไม่อุดหนุนนะสำหรับกองทุนน้ำมันเนี่ยนะตอนนี้อุดหนุนไป 90,000 กว่าล้านแต่จะแสนล้านแล้วนะครับดีเซลเนี่ยนะฮะ B7 เนี่ยนะครับถ้าไม่อุดหนุนเอาอุดหนุนประมาณสัก8.90 บาทหรือ9 บาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อุดหนุนตรงนี้กับไอ้ลดค่าไอ้หน้าลงกลั่น
1: อ
0: ่ะ52 บาทที่53 บาทแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่เท่าไหร่42 บาทกว่า
1: ๆใช่
0: นะถ้าไม่อุดหนุนเนี่ย
1: ทะลุ
0: 100กว่าแล้วนะครับ
1: ครับตอนนี้ทางด้านของแอตต้านะครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้าอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอดิษฐ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากนะครับที่เวลากับทางรายการครับแหมต้องขอสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่าเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางอเมริกากับอิหร่านหลายคนก็เป็นห่วงมันก็ทำลายภาพบรรยากาศท่องเที่ยวนะฮะราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมาโดนทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เป็นประเด็นของกระเป๋าที่มันตกค้างเนี่ยนะถามดร.อย่างนี้ครับว่ามันมีผลกระทบภาคการท่องเที่ยวมากขนาดไหนไหมครับ
3: คือเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงโกลเด้นวีคของจีนที่เราคาดหวังนะครับว่าช่วงหยุด10วันเนี่ยเมื่อวานซืนผมก็โทรเช็คกับเพื่อนที่ปักกิ่งเนาะก็บุ๊กกิ้งก็แคนเซิลประมาณสัก 10% ประมาณนี้นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 200,000 คนจากที่ท่านผู้ว่าทอได้คาดหวังไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเนาะอย
0: ่
3: างแท่งเนี่ยสุวรรณภูมิคือประตูบ้านใหญ
0: ่
3: แล้วก็การที่นั่งเที่ยวลงมาถึงบ้านเรามันเป็น first impression เป็นความรู้สึกครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นประตูบ้านที่วันนี้เองไม่ว่าคำว่าการบินไทยหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่มันมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วพอลงมาถึงตรงนี้กับคำว่าฝนตกน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมาะแล้วก็มันเป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางประจำเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าองค์กรระดับนี้โดยเฉพาะการบินไทยคุณไม่มีแผนในการรองรับเรื่องวิกฤตความเสี่ยงหรือในเรื่องของ BCP นะก
0: ็คือ
3: Business Continuing Plan ทำไมแค่เรื่องแบบนี้มันสามารถไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติอย่างที่เราเห็นข่าวในต่างประเทศในยุโรปเนาะเดี๋ยวพนักงานเขาก็ประท้วงเดี๋ยวก็สายการบินก็แม้กระทั่งนักบินประท้วงเขาก็ยังสามารถที่จะรันบิสเนสไปได้ก็แม้นว่าบางครั้งอาจจะมีดีเลย์บ้างหรือมียกเลิกก็ไม่ได้เยอะขนาดเราแบบนี้คือใช้เวลาหลายวันมากแล้วก็ครูผู้บริหารการบินไทยก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าเขาเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเหตุหมดตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าระบบการบริหารจัดการในเรื่องของภาวะวิกฤตของเราเนี่ยมันมาซ้ำเติมของเรื่องระบบการรองรับตรงนี้ซึ่ง เราก็มีปัญหาตั้งแต่หาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ซ้ำๆเนี่ยแหละครับมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ต่างประเทศหรือว่าในไวรัลที่ผมเข้าไปดูเนาะก็ต่างพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าถ้าจะมาแล้วจะเจอปัญหาหรอ

0: านมาได้ดีผมคิดว่าก็ไอ้อิมเมจตรงนี้มันก็คงจะจางไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรอย่าให้เกิดอีกเพราะว่าน้ำท่วมทีไรเรามีปัญหาทุกทีเนาะแล้วเราก็จะมักจะพูดว่าเอ้ยเราต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนซึ่งจริงๆไงคำว่าถอดบทเรียนมันไม่ควรสมควรจะใช้ในระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนรองรับผลกระทบให้มันจากหนักเป็นเบาได้เนาะแต่ว่าเราเจอเนี่ยสองสามครั้งเนี่ยมันมีแต่หนักขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดมาก่อนต้องบอกวันนี้วิกฤตของโลกเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของสงครามก็ดีหรือว่าในเรื่องclimate change หรือการเปลี่ยนของอากาศทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในประเทศไทยมันมีโอกาสเกิดได้หมดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาวางแผนแล้วก็ในระดับประเทศของเราในระดับชาติการวางแผนรองรับภัยวิกฤตภาวะวิกฤตเหล่านี้ครับมันต้องมีความแข็งแรงมากกว่าที่เป็นอยู่
1: ครับครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมผู้โดยสารต่างที่ต่างที
2: ่ไปมาได้ไ
1: ปได้น้ำท่วมเหมือนกันเส้นทางทุลักทุเลเหมือนกันสายการบินอื่นที่ใช้สุวรรณภูมินะฮะในการให้บริการก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือข้อสงสัยหรือว่าจากที่เราฟีดแบ็กจากต่างประเทศเข้ามาเขาบอกเออเนี่ยเขามาสายการบินอื่นไม่มีปัญหานะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่กลับมาจากญี่ปุ่นที่ไปเอเชียนเกมกลับมาสายการบินเจแต่ไลน์ไม่มีปัญหาคนที่กลับมาการบินไทยแจ็คพอตหมดเขาบ่นกันเนี่ยตรงนี้เองคือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดสำหรับบ้านเราแล้วโดยเฉพาะว่าสายการบินแห่งชาติเนาะแล้วการบินไทยก็เป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกซึ่งทั่วโลกยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและการบริการและแบรนด์อิมเมจในอดีตมันแข็งแรงมากพอมาเจอแบบนี้มันทำให้เราเสียหายครับ
1: อย่างกระเป๋าค้างไป2วันเนี่ยมันรวนเลยไหมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
0: แน่นอนก็เหมือนกับเราอ่ะตัวเราถ้าอยู่ดีเรากระเป๋าหายหรือกระเป๋าส่งไปผิดเมืองข้ามไปวันนึงเนี่ยเราก็แย่แล้วเพราะเราก็ต้องไปซื้อของเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าหลายๆอย่างเพราะนั้นตรงนี้แหละครับตอนนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำก็คือว่าคุณจะไปเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรทำให้เขารู้สึกว่าเออครั้งนี้ก็ถือว่าก็จบไปแต่อย่างน้อยก็มีมาตรการมาดูแลมารองรับเขาจะทำอะไรอย่างไรคอมเพนเซตอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ทางการบินไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับ
1: อันนี้คือภาพลักษณ์ของประเทศความเชื่อมั่นนะฮะกรณีน้ำท่วมซึ่งโอ้โหหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หนักภาคใต้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียยังไม่ได้จองเข้ามาเลยฮะปกติตุลาเนี่ยจะเริ่มจองกันแล้วเขาถามมาบอกว่าปีนี้หาดใหญ่จะหนักเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้มันส่งผลความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักท่องเที่ยวครับเนี่ย
0: ก็เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าเราเนี่ยหาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพ
1: ครับ
0: แน่นอนแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูมรสุมภาคใต้แล้วพอจบเดือนตุลาพอจบภาคกลางภาคเหนือแล้วมันจะเคลื่อนโดยทางภาคใต
1: ้
0: เพราะนั้นตรงนี้แหละครับคือมาเริ่มเกิดคำถามตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่งโดนมา3งานใหญ่สดๆตรงนี้เองก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบก็ต้องออกมาทำมาตรการให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปเรามีมาตรการในการดูแลป้องกันอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะใช้วิธีการเยียวยาตลอดหรือฟื้นฟูซึ่งในทั่วโลกในระดับสากลเขาเอาเรื่องการบริหารการจัดการความเสี่ยงหรือสร้างมาตรการป้องกันให้ดีที่สุดเนาะแล้วหลังจากมาตรการป้องกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันเกิดวิกฤตจริงๆผลกระทบมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นเขาจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาถูกฝึกมาทุกวันเขาก็จะรู้เลยถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำอะไรเกิดน้ำท่วมทำลายเพราะเขามีภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยอาจจะไม่เคยชินแต่ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมคนไทยน่าจะเคยชินนะเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เจอเพราะบ้านเราฝนเยอะในทุกๆปีแต่มาตรการในการที่เราดูแลปลูกฝังแล้วก็สร้างมาตรการให้คนไทยเองเนี่ยนะครับเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้ผมว่าคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพราะว่าจะมาบอกว่าเราจะรอหวังรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ใช่อย่างผม

0: ไปอยู่ไต้หวันหรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ทุกคนก็จะรู้ว่าหน้าบ้านก็จะต้องมีกระเป๋าสำหรับเวลาเกิดแผ่นดินไหวถ้าอ้องออกจากบ้านปุ๊บก็หยิบปุ๊บก็ออกไปได้เลยมีไฟฉายมีเทียนนะครับแล้วก็มีของสำหรับประทังชีวิตในกรณีที่ถูกเฉินปุ๊บก็ไม่ต้องไปลื้อของในบ้านแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ของที่อยู่ในกระเป๋าฉุกเฉินนั้นมันไม่เน่าเสียสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราคงจะต้องมาคุยแล้วก็เริ่มรณรงค์และวางแผนให้คนไทยเองก็ต้องเป็นหนึ่งในส่วนของมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับภาครัฐ
1: มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วใช่ไหมฮะเห็นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอย่างที่ดร.บอกอะมีกระเป๋าฉุกเฉินไว้เนี่ย3 วัน 2 วัน 3 วันเพื่อจะอยู่ได้ไทยเราต้องมีอย่างนั้นแล้วนะครับเนี่ย
0: ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเพราะว่า climate change เนี่ยตอนนี้มันเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศเนาะมันมีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้เยอะแยะไปหมดนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดบ้านเราผมว่าอนาคตก็ไม่แน่เราอาจจะมีหิมะ กับเขาก็ได้ถ้าโลกมันเริ่มเปลี่ยนผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หมดอะครับในอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็ส่วนตัวประชาชนไทยเองก็จะต้องมาคิดแล้วก็วางแผนด้วยส่วนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเฝ้าระวังอยู่ในมาตรการด้วยร่วมกันครับ
1: และคราวนี้เรื่องของเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ฮะลดลงไปเยอะไหมครับ
0: คือณเวลานี้เนี่ยก็คิดว่าไตรมาส4นะครับจากที่เราดูก็เลนส์ของมันก็น่าจะจบที่ประมาณสัก32-33 ล้านก็ตามที่อัตราก็ดูก็ยังไม่ต่างจากที่ทอวางไว้เพราะเราก็คาดว่าปีที่แล้วเนี
1: ่
0: ยเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของเรื่องสแกมเมอร์เรื่องความปลอดภัยเนาะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าต้นปีเราก็ดีตลอดแต่ตัวเลขของนักเที่ยวจีนปีนี้เราก็บวกนะครับประมาณ 11% เพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังถือว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวเลขต่ำกว่าปีที่แล้วครับ
1: โอ้ยังดีอยู่นะฮะเห็นมีสถาบันจัดอันดับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ไม่หันไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะมาไทยเพิ่มขึ้นไอ้ที่ตัวเลขจีนมันขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเหรอฮะ
0: เราอยู่อันดับ6นะครับจากแรงกิ้งของผมดูในของโกลเด้นของไชน่าที่มีทำฟอร์แคสต์ไว้นะครับในช่วงของเทศกาลโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับ6แล้วก็อยู่ประมาณสัก 4.8% แต่ที่สำคัญก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยระหว่างคนจีนไปญี่ปุ่นก็มีเรื่องมาตรการของรัฐบาลส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็โตได้ไม่ดีนักเพราะนั้นตอนนี้ล่าสุดจากที่ผมดูผลวิจัยนะตอนนี้คนจีนก็คือจ่ายน้อยจ่ายยังมีเหตุผลแล้วก็จ่ายอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ยังเป็นเดสติเนชันที่ในความรู้สึกของเขาก็ยังเป็นเดสติเนชันที่เดินทางง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ยังมีความเป็นความคุ้มค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นความนิยมของไทยเราก็ยังอยู่ในระดับที่ดีในตลาดจีนครับ
1: แต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วเขาจะมากันเองแล้วก็ทำข้อมูลมาครบเลยว่าวันนี้จะไปไหนนอนที่ไหนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยล่ะ
0: คือส่วนใหญ่ตอนนี้คนนู้นเนี่ยแบบว่าจีนตอนนี้ก็จะเดินทางเป็นครอบครัวเล็กๆเนาะก็คืออาจจะมีปู่ย่าตายายพาหลานพาอะไรมาหรือว่าเป็นแฟนมาเป็นคู่นะครับแล้วก็ไอตัว AI มันเป็นตัวหลักที่เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหนึ่งก็คือเดินทางได้รวดเร็วขึ้น2ก็ใช้ AI เป็นตัววางแผนเพราะ AIเขาสามารถที่ดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งทำให้คนเคยชินกับการที่เดินทางด้วย AI เพราะว่าการที่วางแผนด้วยตัวเองมันเกิดความอิสระในการใช้ทามมิ่งหรือใช้เวลาในการเดินทางให้กับตัวส่วนตัว2ก็สามารถที่จะหาสินค้าหรือว่าบริการที่ตรงกับจริตตนเองได
2: ้
0: นะครับ3เนี่ยเขาก็มองว่าความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในแต่ละครั้งความคุ้มค่านั้นไม่ได้หมายถึงราคาถูกแต่ความคุ้มค่าในความคิดของเขาคือสิ่งที่เขาได้รับและสัมผัสมันถูกใจและประทับใจตรงกับความต้องการคือซื้อของแล้วตรงปกอันนี้คือประเด็นสำคัญครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราไปพื้นที่สมมติอยากจะเที่ยวกรุงเทพเราป้อนคำสั่งไปเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ไปที่ไหนได้บ้างเนี่ย AI ทำให้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้โอ้ท่องเที่ยวเปลี่ยนแล้วนะครับ
0: ใช ช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่คนรุ่นใหม่เขานิยมเนาะแล้วก็ถือว่าก็มันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังก็ถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วได้ของตามที่ต้องการอย่างที่เรามักจะคุยกันซื้อของต้องตรงปกนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยที่ตัว AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้เขาเลือกเดินทางครับ
1: หลักๆปีนี้ที่เข้ามานอกเหนือจากจีนมีชาติไหนอีกไหมครับ
0: ก็ของเราก็ยังเป็น destination ที่อยู่ในละแวกเอเชียแปซิฟิกเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นแล้วก็อินเดียนะครับอาเซียนแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นอาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าค่าเงินไม่ดีนักแล้วก็เกาหลีนะครับเพราะปีนี้ถึงตั้งแต่ปีแล้วจนปีนี้ค่าเงินของเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างอ่อนตัวเพราะนั้นก็เขาก็จะไปเวียดนามมากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือในภูมิภาคใกล้บ้านเราเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นตลาดหลักที่เข้ามาประเทศไทยครับ
1: ครับครับดร.ครับอยากให้ดร.ช่วยอธิบายหน่อยเรามีหลายปัญหาหลายวิกฤตหลายองค์กรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามันก็เทอะทะไปหมดและต่างคนต่างสั่งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นจุดรวมศูนย์นะฮะถ้าจะทำให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขามีฐานข้อมูลแล้วก็เขาสั่งทีเดียวแล้วทุกคนรับสู้รับทราบกันหมดเลยปัญหาที่เราเคยเจออย่างเช่นน้ำท่วมกระเป๋าตกค้างถ้ารัฐจะแก้เป็นเชิงนโยบายจริงๆต้องทำอะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะ voice แล้วก็แจ้งหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ภาครัฐจะต้องเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างมีครับมันต้องมีแพลตฟอร์มใหญ่มาทำให้มันเป็นการที่สร้างตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือการไหลของข้อมูลที่รวมกันไม่ใช่ข้อมูลน้ำเรื่องเดียวไปอยู่กัน 7-8 หน่วยงานแล้วต่างคนต่างถือคัมภีร์คนละเล่มแล้วเวลาพอทำงานมันก็เกิดการที่ไม่ได้ไหลรื่นและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอมาในแต่ละหน่วยงานก็จะมีตัว KPI หรือตัวชี้วัดส่วนหน่วยงานของตนเองที่จะต้องทำเพราะนั้นทุกอย่างที่คำว่าบูรณาการของบ้านเราไอ้คำว่าบูรณาการก็ต้องรอใหคนที่มีอำนาจไปนั่งหัวโตแล้วไปค่อยชี้ทุกครั้งมันไม่ได้เกิดให้มันเป็นออโตเมติกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำตัวแพลตฟอร์มแล้วทำให้มันเกิดการบูรณาการไหลของข้อมูลโดยปัจจุบันมันมีตัว AI เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเบรกแล้วที่สำคัญก็คือตัวข้อกฎหมายเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดการที่สามารถสร้างเขาเรียกว่า system performance คือแชร์ KPI ระหว่างหน่วยงานได้ว่างาน1ชิ้นมันประกอบด้วย10องค์กร10องค์กรเนี่ยใช้ภาพรวมของตัวผลงานมาแล้วใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันได้ไหมคือทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์อันนี้มันเป็น KPI ส่วนองค์กรแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปทำงานที่มันไม่ได้อยู่ในภารกิจหรือมันถูกไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกตรวจสอบอีกเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเหล่านี้ทำให้เกิดข้อกังวลเพราะนั้นตรงนี้นะครับคือสิ่งที่มันจะเกิดได้คืออย่างแรกคือรัฐก็ต้องออกกฎหมายในการสร้างกลไกให้เขาสามารถบูรณาการได้แล้วก็ส่งมอบตัว KPI ร่วมกันแล้วบุคคลหน่วยงานไหนที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ให้อินเซนทีฟให้งบประมาณเขาอีกแบบนี้นะครับมันจึงเกิดความร่วมมือที่แท้จริงเพราะไม่งั้นปัจจุบันเราก็จะเจอแบบนี้นะครับ
1: ค
0: ือเวลาพอผู้ใหญ
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ในทางพุทธศาสนาท่านว่านอกจากการได้สนองตัณหาจะมีความสุขแล้วการได้สนองความต้องการด้านปัญญาหรือด้านการทำคุณงามความดีหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือการทำงานอดิเรกก็ถือว่าเป็นความสุขเหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่มีตัณหาให้สนองก็นับว่าเป็นความสุขขั้นสูงสุดเลยล่ะซึ่งทัศนะอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวตะวันตกซึ่งมีวิธีคิดแบบเสรีนิยมที่เชื่อมั่นกันว่ามนุษย์มีเสรีที่จะใช้ชีวิตตามแต่จิตใจเราปรารถนาเป็นต้นตอของลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดโต่งการที่เราปล่อยตัววิ่งตามตัณหาก็เลยเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่พวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับในโลกตะวันออกของเราซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นแกนของอารยธรรมนั้นกลับสอนต่อไปว่าการสนองตัณหาทำให้เรามีความสุขก็จริงแต่มันกลายเป็นความสุขที่ไม่เคยจีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่ประเสริฐมันเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความเป็นทาสคือเราก็มักจะตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับการปรนเปรออย่างขาดสติตลอดจนไม่รู้จักจบจักสิ้น

0: แต่ความสุขตามแนวของพุทธศาสนานั้นก็คือความสุขที่ไม่เกิดจากการสนองตัณหาแต่เป็นความสุขจากการเป็นอิสระจากตัณหาตั้งหากหรือจากการที่เราหมดตัณหาไปเลยแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วจู่ๆจะให้มาเป็นอิสระจากตัณหาหรือความโลภย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจึงขอแนะนำให้รู้จักพัฒนาตัณหาหรือพัฒนาความต้องการไปพลางๆก่อนเมื่อสติปัญญาเราแก่กล้าแล้วค่อยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อเป็นอิสระจากตัณหาโดยตรงด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้
1: ของตนเอง
0: เรื่องของไก่กับพลอยเมื่อพ่อไก่หนุ่มตัวหนึ่งพร้อมกับฝูงแม่ไก่กำลังคุ้ยเคียดินหากินอยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาขณะที่มันกำลังคุ้ยเคียดินอยู่นั้นปรากฏว่ามันก็ได้พบกับพลอยเม็ดหนึ่งประกายพลอยเพชรนั้นส่องแสงจับกับรังสีของพระอาทิตย์มันช่างระยิบระยับงดงามซะจริงเจ้าไก่มองดูเจ้าเม็ดพลอยด้วยความประหลาดใจแล้วมันก็เอียงคอไปมาพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า
2: เจ้านี่ช่างงดงามเหลือเกินและแน่นอนล่ะถ้าหากว่าช่างทำเพชรพลอยเขามาพบเจ้าแล้วก็โอ้โหเขาจะต้องชอบเจ้าแน่ๆเลยเชียวแต่สำหรับข้าแล้วเจ้าไม่มีค่าอะไรสำหรับข้าเลยแม้แต่น้อยความจริงดูเหมือนว่าแค่ข้าวเพียงเมล็ดเดียวยังจะมีค่ามากกว่าเจ้าพวกเพชรพลอยทั้งหมดในโลกซะด้วยซ้ำไปนะสิ
0: มีฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่รู้ความต้องการของตนเองนั้นมักจะมีความสุขคนฉลาดชอบสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเครื่องประดับอันระยิบระยับซึ่งมันไม่มีค่าอันใดเลยนอกจากก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งและความฟุ้งเฟ้อซึ่งบางครั้งสิ่งของมีค่ามีราคาสำหรับคนอื่นแล้วอาจไม่มีค่ามีราคาสำหรับเราก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเราทำไมเราไม่ลองสำรวจตัวเองดูล่ะเราจะได้รู้ความต้องการของตัวเราว่าเรานั้นต้องการอะไรกันแน่แล้วสิ่งใดที่มีค่าสำหรับเรากันล่ะเราจะได้ไม่ฟุ้งเฟ้อตามเขาไปยังไงล่ะพระท่านว่าให้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ภายในใจเวทนามันก็เป็นของชั่วคราวมาได้มันก็ไปได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรเราต้องยอมรับความจริงได้เห็นความจริงเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงได้ก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดความโลภไม่มีตัณหาไม่ดิ้นรนอยากที่จะมีความสุขไม่ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ความสุขมาก็แค่รู้ความทุกข์มาก็แค่รู้เมื่อใจเราไม่มีความอยากใจก็จะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเราก็จะไม่ทุกข์

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight, Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: วันหนึ่งขณะที่ปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำเพลินๆอยู่ก็พลันเหลือไปเห็นเหยื่ออันโอชะห้อยลงมาในน้ำเจ้าปลาตัวนั้นได้กลิ่นหอมของเหยื่อจึงว่ายไปตามกลิ่นมันมองไปที่เหยื่อแล้วก็คิดว่าเป็นอาหารที่ไม่แล้วเลยน่าอร่อยเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้ประมาทคลายความระมัดระวังแต่อย่างใดมันยังคงจำได้ว่าเพื่อนฝูงไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องเสียชีวิตไปเพราะเห็นแก่เหยื่อที่โอชะเหล่านี้มันจึงรีบว่ายห่างออกไปกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ท่องเอาไว้นี่เป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นแน่นอนกินไม่ได้กินไม่ได้ปลาตัวนั้นคิดในใจแล้วก็ว่ายจากไปสักครู่เดียวมันทนไม่ได้ต่อความเย้ายวนและความหอมของเหยื่อมันรีบว่ายเข้าไปใกล้เหยื่ออีกครั้งแล้วก็สังเกตการจากนั้นก็วิเคราะห์แล้วก็คิดในใจอีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตกหลุมพรางเด็ดขาด

เนี่ยต้องเป็นเหยื่อล่อยางแน่นอนมันพยายามเตือนสติตัวเองจากนั้นมันก็ว่ายห่างออกไปอีกว่ายออกไปว่ายออกไปแต่ไม่ไกลนักเอ้าในใจมันก็คิดคำนึงถึงแต่อาหารที่มันหอมหวนชิ้นนั้นอยู่ดียังไงก็สลัดความคิดไม่ได้เพียงครู่เดียวมันก็รีบว่ายกลับมาที่เดิมอีกแล้วจากนั้นมันก็พยายามจะสังเกตแยกแยะวิเคราะห์อาหารที่ทำให้มันน้ำลายหกอย่างละเอียดอีกครั้งให้หรือว่าอันตรายมันก็อาจจะไม่มากนักก็ได้มั้งมันเลยใช้หางของมันลองแตะๆที่เหยื่อเพื่อชิมลางก่อนปรากฏว่าเหยื่อชิ้นนั้นมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่3 4นาทีแล้วมันก็นิ่งสงบอยู่ในน้ำโอ้ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนักหนาเลยสงสัยฉันคงจะคิดไปเองนั่นละจากนั้นมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ข้างเหยื่อแล้วก็คิดในใจว่าเอาละฉันจะลองเสี่ยงดูสักครั้งครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่แน่นะอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยก็ได้จากนั้นมันก็รีบหุบเหยื่อลงทันทีและแล้วขันเบ็ดก็ถูกยกขึ้นมันติดเบ็ดเรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมักจะปลดอาวุธแห่งความระมัดระวังออกจากสมองและทำให้แม้แต่คนฉลาดก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ได้ซึ่งไม่ได้ถูกคนอื่นเขาหลอกหรอกแต่ตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเองซะละมากกว่าเพราะในชีวิตคนเราหลายครั้งที่เห็นแก่ผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ๆและอยากได้มันมากจนลืมนึกถึงผลที่จะตามมาและอาจจะคิดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวคงไม่มีอะไรหรอกแต่ก็หารู้ไม่ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่อาณาจักรแห่งความโลภเพราะเมื่อมีครั้งที่หนึ่งก็มักจะมีครั้งที่สองสามสี่ตามมาไม่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดกับคนที่โลภก็คือเพราะคำว่าโลภะก็คือความโลภหมายถึงความอยากได้ซึ่งหมายถึงความอยากได้ของผู้อื่นมาครอบครองหรืออยากได้ในทางที่ผิดทำนองครองธรรมแล้วแสวงหามาด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองคนที่มีความโลภประจําใจย่อมจะสามารถทำความชั่วทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเพียงเพื่อสนองความต้องการของตนเองยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือแม้แต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในภายหลังซึ่งความโลภนี้เป็นตัวปิดกั้นการบรรลุธรรมขั้นสูงคือตราบใดที่ยังมีความโลภประจําใจอยู่คือยังคงถูกความโลภครอบงำอยู่เขาเหล่านั้นย่อมไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสูงขึ้นไปได้เราเองก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะกำจัดความโลภด้วยสติปัญญาและกำจัดความโกรธด้วยความเมตตา

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอสเปอริงจำกัดสโมสรโรตารี่พระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับกรเวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์วัดห้วยฝายวัดศรีสเวปนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับกรเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation เทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับกรและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะและนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า ปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะ 20:15 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4ตุลาคม2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศที่หลายครอบครัวบางคนก็อยู่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็บางท่านก็อยู่บ้านคนอื่นบ้านของญาติพี่น้องบ้านของเพื่อนบ้านก็มีนะคะบางท่านก็จะอยู่ต่างจังหวัดบางท่านก็อยู่บ้านตัวเองแต่ว่ารอบบ้านก็จะมีน้ำนะคะวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครสักนิดนึงนะคะว่าสักครู่เปิดเพลงกำลังใจให้2เพลงสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังประสบพบเจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำผ่านระบบออนไลน์สักหน่อยนึงแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5และวันที่6นั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่จะมาอีกรอบนึงนะคะ5และ6แล้วก็อีกรอบนึงวันที่10และวันที่11นะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวมาจากทางฝั่งภาคตะวันออกบ้านคุณหมอก่อนเลยค่ะแถวภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงเย็นก็จะมาเข้าทางปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงดึกก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่เต็มเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ใครมีคำถามนะคะโทรหาน้องแป้งด่วนเลยค่ะ022481366นะคะถึงแม้บ้านจะน้ำท่วมแต่คุณหมอก็สามารถมาจัดรายการได้นะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกุจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณจีวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะ

0: ไอ้ช่างเขาบอกว่าคุณหมอมันซ่อมไม่คุ้มอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลย
1: ต้องซื้อใหม่
0: เลยจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ละแต่ตอนนี้เลยต้องเอาให้ใช้ได้ก่อนนะพอที่จะได้นะครับ
1: โอ้ไม่ได้ชั่วคราวไปได้ก่อน
0: ผมเนี่ยจะเดินไปยกก้อนปูนมาเพื่อจะมาลองไอ้ของที่บ้านน่ะเดินไปในน้ำเสร็จแล้วมันรองเท้าเนี่ยมันไปจมดินที่มันนิ่มๆอ่ะเป็นมันก็เป็นดินเหนียวอ่ะเหยียบลงไปขาก็ติดก็เลยล้มไปเลยล้มไปต้นขานี่เขียวเลยนะเป็นเขียวเลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ขึ้นมาถึงก็ล้มเปิดไม่ได้เลยรีบ
1: โทร
0: เลยนะบอกว่าตายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องออกอากาศเนี่ยก็เรียกจัดการปัญหาแต่ก็โอเคนะก็ใช้ได้ละก็ยังพอใช้ได้อะไรอย่างนี้พอใช้ได้ใช้เอาฟังเสียบไว
1: ้ตอนนี้คือน้ำรอบบ้านนี่คือแห้งหมดหรือว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: แห้งหมดแล้วครับแต่รอบ
1: แห้งหมดแล้วนะคะ
0: มีน้ำอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้จากอำเภอพนัสนิคมมันไปอำเภอพานทองละเดี๋ยวพรุ่งนี้ภรรยาผมจะต้องไปทำงานไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะรอดเอารถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยไปได้
1: ค่ะก็ยังพอไปได้แต่ถ้ารถเล็กผมรถเก๋งก็ไม่แนะนำนะคะบางพื้นที
0: ่ผมเนี่ยรถเบนซ์ไม่กล้าเอาออกเลยล่ะ
1: ค่ะอาจจะยังไม่ปลอดภัย
0: ด้วยนะครับ
1: นะคะเลยยิ่ง
0: นะครับขอให้อย่างนี้นะครับอโลคยาปรมาราชานะความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐขอบอกก่อนกันนะ1โรคน้ำกัดเท้าอันที่2โรคผิวหนูอันที่3โรคตาแดงอันที่4ถ่ายท้องอันที่5โรคผิวหนังอื่นผื่นคันต่างๆเพราะโดนน้ำสกปรกอันที่6ให้เลือดออกอันที่7เป็นหวัดเพราะนั้นท่านต้องหาทางวิธีการจัดการกับปัญหาไอ้7โรคเนี่ยที่ท่านเจอต้องเผชิญยิ่งในกรุงเทพเนี่ยน่ากลัวมากก็คือน้ำมันสกปรกมากเลยน้ำบ้านผมขนาดอยู่ข้างนอกๆเนี่ยยัง
1: ค่ะ
0: ก็น่ะออกมานอกฟุตบอลเนี่ย
1: แค่วัน2วันนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีใช่มั้ยคะเนี่ยบ้านเพื่อนที่อยู่แถวกรุงเทพปรีทาคุณหมอ7วันแล้วค่ะเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มเหม็นมากไม่ระบายเลย
0: ผมสงสารคนกรุงเทพมากเลยนะครับตอนเนี้ยผมยังขนาดบ้านผมเนี่ยนะปลาช่อนเนี่ยออกมาจากสระน้ำผมปลาช่อนตัวเท่าแขนเนี่ยนะยังตายเลยเนี่ยมันไปเจอน้ำที่ไหลมาเนี่ยไม่รู้มันผ่านอะไรมานักก็ไม่รู้นะปลาเนี่ยเขาบอกกุ้งออกมาจากบ่อกุ้งอ่ะแป๊บเดียวตายเลยนะครับไปเจอน้ำท่วมอ่ะคนก็จับกันไปแถวทางบ้านผมเนี่ยตรงหัวไผ่เนี่ยท่าข้ามเนี่ยตำบลท่าข้ามมีบ่อปลาอยู่ประมาณสักเขาบอก26บ่อเขาบอกปลาดุกเนี่ยสูญเสียไปประมาณ100ตันอ่ะลองคิดดูกัน
1: โอ้ย
0: เจ้าของบ่อเนี่ยโอ้โหน้ำตาตกเลยล่ะเจ๊งเลยล่ะจะสงสารเขานะคนชาวบ้านก็บอกดีใจจับปลากันได้เยอะๆแยะต่างๆเนี่ยรู้ไหมว่าแต่คนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงน้ำตาล่วงอ่ะ
1: สูญเสียใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับ
1: เจอไปหมด
0: มันเกิดความทุกข์มากนะครับลูกสาวไปเอาเก้าอี้มานั่งนะแล้วก็ใส่แว่นตาดำแล้วก็หนังสือมานั่งอ่านแล้วก็มีข้างๆก็มีเครื่องดื่มอยู่แล้วก็หันมาถ่ายรูปบอกนี่ถ้าจะรวยขนาดไหนเนี่ยขนาดเอาทะเลมาอยู่ที่บ้านได้นะถ้าบอกถ่ายรูปไว้แต่ถ่ายรูปเราก็ต้องคิดในแง่บวกบ้างแล้วก็อย
1: ่
0: าง
1: นี้
0: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับว่าทำอย่างไร
1: ก็สุขภาพจิตเสียแน่ๆใช่ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะคือตอนนี้ความสูญเสียมันเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่สิ่งของหรือว่าเครื่องใช้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีความเสียหายประมวลมูลค่าไม่ได้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภัยพิบัติน้ำท่วมแต่ละครั้งแต่ละปีมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะคุณหมอในอนาคตเนี่ยค่ะ
0: ในอนาคตเนี่ยความรุนแรงของธรรมชาติเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเล็กๆคราวที่แล้วตอนนั้นน่ะลูกสาวนะเอาเอกระมังเลี้ยงหมาขับน้ำหมาเนี่ยเอามาล่องเอามาลอยน้ำแล้วก็เข้าไปเล่นน้ำน้ำที่มันท่วม
1: เรือลอยน้ำไป
0: เล่นกันสนุกสนานตอนเล็กๆก็ยังไม่กลัวว่าน้ำมันจะสกปรกหรือไม่สกปรกก็ไม่รู้นะแล้วก็เล่นกันคืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนน้ำท่วมบ้านผมก็เสียหายหนักเลยล่ะสงสัยจะต้องเป็นแสนอ่ะนะเพราะจะซ่อมเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเฟอร์นิเจอร์อะไร

0: เองต่างเนี่ยพังหมดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ปูนปาเก้มันจะลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องลุ้นอีกดูจริงว่าจะหลุดหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องแล็กเกอร์ใหม่ละครับแต่ฟูเจอร
1: ์
0: โต๊ะตู้อะไรต่างเนี่ยเสียหมดที่นอนที
1: ่
0: ราคาหลายหมื่น
1: เนี่ยหลายคนก็บอกรอรัฐบาลจะเยียวยามันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงแน่ๆนะคะ
0: ใช่ครับไม่พอหรอกครับ
1: ที่ผมไม่พอแน่นอนแค่หลักพันหลักหมื่น
0: ประมาณ 20,000 เลยละเฉพาะตอนนี้นะยังไม่ได้ซื้ออะไรของที่มันเสียหายอ่ะครับจ่ายไปแล้วประมาณสัก 20,000 ละนะครับซ่อมนู่นซ่อมนี่ดีนะที่ไอ้ตู้เย็นที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันช่างวันนี้ช่างเข้ามานะก็ซ่อมได้ก็เร่งช่วยหน่อยถ้าซื้อใหม่เนี่ยตู้นึง 20,000 น่ะ2ตู
1: ้
0: เครื่องซักผ้าอีก2เครื่องนะครับต
1: ้
0: องได้ยังต้องช่วยหน่อยจะประหยัดเงินไปได้จำนวนหนึ่งยังไงก็ตามนะครับท่านทุกท่านนะครับก็ขอกรุณาช่วยใช้วิธีการอย่างนี้สิครับคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นแล้วก็ต้องถามว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าน้ำมันตกปกบ้างเนี่ยท่านใช้วิธีการอย่างนี้นะครับถ้าท่านมียังมีน้ำประปาอยู่น้ำประปาก็อย่าเชื่อนะครับว่ามันสะอาด
1: เราจะแปรงฟัน
0: อาบน้ำได้แค่เสร็จเรียบร้อยนะท่านก็เปิดน้ำขวดของท่านน่ะที่มีอยู่เอามาบ้วนปากเป็นน้ำสุดท้ายแล้วก็เอามาล้างหน้าเป็นน้ำสุดท้ายตอนที่ท่านอาบน้ำเสร็จก็จะลดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในช่องปากแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของตาแดงนะครับแล้วก็ปืนท่านเนี่ยท่านก็อาบน้ำเสร็จท่านก็เอาแป้งโรยซะหน่อยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามียาแก้แท้ท่านก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าให้เป็นผื่นคันก่อนหรือซึ่งจะมารักษาหาหมอแล้วก็ระวังเรื่องยุงหน่อยนะครับว่ายุงเนี่ยมันก็จะเยอะมากเลยถ้าท่านอยากให้ดีก็ยังไงก็ต้องปิดแล้วถ้ามีเครื่องดักยุงได้ก็เปิดเครื่องดักยุง
1: ก็มีแค่หน่อย
0: ตลอด24ชั่วโมงนี่แหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นป้องกันล้างกับเท้า
1: ก่อน
0: ล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เอาเบตาดีนเนี่ยทาเลยนะครับไม่ต้องไปร
1: อ
0: ไอ้ยาน้ำกัดเท้าที่เขามาแจกๆกันนะไม่ค่อยได้ผลหรอกเอาไปจะดี
1: ค่ะ
0: พออาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดให้แห้งนะเอาไปดินทาทาทาทาแล้วก็เป่าพ่นลมให้มันแห้งเลยนะก็จะได้ช่วยทำให้ท่านลดปัญหาเรื่องต่างๆลงไปได้อันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นถามว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่มันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะเมื่อก่อนที่พยายามที่จะยกตู้เย็นอ่ะมันหนักมากเลยยกกันไม่ไหวต้องไปรอคนงานเข้ามาแล้วถึงให้เขายกกันได้ขนาดคนงาน3คนชายหนุ่มร่างกำยำอ่ะเลยยังยกเกือบไม่ไหวเลยนะครับผมบอกว่าผมขอดูแล้วกันนะครับผมช่วยไม่ได้หรอกพอดีแขนซ้ายผมมันเคยขาดแล้วมันก็เพราะนั้นยกออกแรงมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเสร็จเหล็กแตกก็ยุ่งอีกนะครับ
1: ค่ะอ๋อค่อยๆทำนะคะ
0: ใช้กำลังใจนะ
1: แล้วก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะคะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับบางทีอะไรที่ทำไม่ได
1: ้ถ้
0: าปล่อยมันไปเถอะนะครับ
1: นี่ค่ะบางคนร้องไห้เลยบอกเนี่ยโหสร้างมาทั้งชีวิตนะคะก็มาจบแบบนี้แหละนะท่วมคือทุกอย่างมันเป็นขยะไปหมดอะนักขนาดนี้นะคะพอดีคุณพี่นักขอความเห็นจากคุณหมอวิวัฒน์บอกว่าผมก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้บอกอำเภอบอกว่ามีคนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วชลบุรีให้ย้ายไปอยู่ที่สูงสูงอย่างเช่นโคราชหรือพิษณุโลกคุณหมอว่าจริงไหมครับ
0: ไม
1: ่จะหาย
0: ตอนนี้นะเอางี้บอกว่าไม่จริงตอนนี้ผมก็จะอยู่ของบ้านผมเนี่ยผมไม่ไปอ่ะนะครับแต่ท่านก็ต้องเตรียมตัวว่าท่านจะทำอย่างไรนะลูกชายโทรศัพท์มาบอกเตี้ยซื้อเรือไว้สักลำนึงดีไหมบอกดีเป็นความคิดที่ดีนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีเรือไม่ต้องเรือใหญ่มากนะไม่ต้องแมวเจ็ตสกีไม่เอาหรอกเราก็เอาเรือไอ้พลาสติกที
1: ่
0: ม
1: ี
0: พายได้อ่ะยังน้อยก็ช่วยให้เราไปขออาหารเข้าได้อะไรต่างๆได้นะคือบางครั้งเนี่ยนะครับคือเตรียมตัวป้องกันได้ไอ้เครื่องท่านจะย้ายไปนะท่านดูที่บ้านของท่านเนี่ยจะกักเก็บน้ำยังไงน้ำสะอาดจะมีสต็อกไว้ที่ไหนได้เช่นทำไฟฟ้าฉุกเฉินมีไหมนะครับยาของท่านมีพอเพียงเล็กๆที่จะ สต็อกไหมตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าผมจะไปซื้อไอ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่มันแบบเอาโฆษณาขายกันอ่ะมันอาจจะต้องจำเป็นต้องมีนะหรือทำเครื่องโซล่าเซลล์หรือแม
1: ้
0: แ
1: ต่เครื่อง
0: มาใช้มือปั่นอ่ะหมุนแล้วมันก็ผลิตไฟฟ้าได้พอจะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ป้องกันได้แล้วก็อาหารแห้งก็มีเตรียมตัวไว้บ้างนะเพื่อที่เราจะอยู่ได้สัก7วันอย่างเงี้ยนะจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ฉันเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านเลยเนาะมันใหญ่ขึ้นเลยเนาะนะครับผมยังอยู่พนัสอยู่นะครับผมไม่ไปไหนหรอก
1: คิดจะขายที่ดินแล้วนะคะอยู่ไม่ไหวเจอน้ำท่วมทุกปีก็อาจจะมีแบบท้อบ้างหมดกำลังใจนะคะนะคะเข้าใจสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องมีการจัดการภัยพิบัติมันดูเหมือนจะล่าช้าทุกวันไม่มีแผนรองรับเลยคุณหมอจะคิดยังไงบ้างนี่ให้คุณหมอวิเคราะห์
0: อย่าให้ผมได้เลยเดี๋ยวผมด่ารัฐบาลอีก
1: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
0: เอาที่มาเอาบ้านใครบ้านมันอ่ะนะ
1: แล้วก็ดูแลตัวเองกันหน่อย
0: ขนาดพื้นที่ยังแต่คราวนี้ของบ้านผมเนี่ยมันท่วมตอนประมาณตีสองอ่ะขนาดห้าทุ่มนะอีกวันนึงอ่ะผมยังขี่รถเครื่องไปดูเลยตะเวนดูนะบอกมันก็ปริมปริมอ่ะนะผมก็นอนด้วยความสบายใจอ่ะนะไม่นึกอะตอนตีสี่ปุ๊บแม่บ้านโทรมาบอกน้ำเข้าบ้านหมดละครึ่งแม่แข้งละนะครับเอาระดับแรกเลยผมเรื่องย้ายรถไอ้รถที่มันเตี้ยๆเอาเข้าไปข้างในไหนเสียมันสูงหน่อยไอ้รถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยก็ถอยออกมาข้างนอกก็เลยรอดตายไปได้น้ำเข้ารถถ้าน้ำเข้ารถก็เรื่องใหญ่อีกนะกว่าจะล้างทำความสะอาดแกะพรมแล้วยิ่งรถเบนซ์น่ะถ้าจะถอดเบาะออกมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากต้องเสียเงินเยอะแล้วก็เรียกช่างมาช่างก็เข้ามายกเอามาซื้อไอ้ที่มันรองรถอ่ะให้มันลอยสูงขึ้นมาอีกก็โอเคก็รอดตายไปได้ไม่รถไม่เสียหายอะไรแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้นะผมก็ให้เขาเช็คก่อนนะว่ามีปัญหาอะไรไหมโดยเฉพาะเบรกเวลารถมันแช่น้ำอยู่นานๆเนี่ยเบรกมันจะเกิดขึ้นสนิมเกิดอะไรขึ้นมาได้ขนาดเครื่องซักผ้านะครับที่จมน้ำอยู่นะปรากฏว่าช่างเข้ามาดูนะเขาบอกคุณหมอดูสิเนี่ยตรงเนี้ยมอเตอร์เนี่ยมันเริ่มขึ้นสนิมมันนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไม่อันตรายอะไรใช้ได้แต่ยังค่อยชั่วโอเคนะก็ไอ้พิบัติเนี่ยมันจะมีความ
1: รู้ดูแลตัวเองไว้ก่อน
0: ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิด
1: รับมือ
0: ครับเตรียมรับมือ
1: สถานการณ์นะคะ
0: ครับ
1: มาปัญหาของคุณป้าสุนาค่ะอายุ70ปีเป็นต้อกระจกไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอไม่ได้แนะนำให้ผ่าหรือว่าต้องทำยังไงเราอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้เห็นชัดเหมือนเดิมค่ะกลับมามองชัดเหมือนเดิม
0: เอาคุณพี่คุณน้องสุนานะผมอายุมากกว่านะผมเริ่มเข้า73แล้วเอาไปหาโรงพยาบาลของรัฐที่มีท่านมีสิทธิ์ในการรักษาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นต้อกระจกเนี่ยจะผ่าตัดได้เมื่อไหร่ดีคะถามเขาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าหมอเขาบอกเขานัดวันผ่าแล้วเขาจะถามบอกคุณป้าจะเอาเลนในหรือเลนนอกบอกฉันไม่มีสตางค์ค่ะผมเขาแค่นี้อย่าไปบอกนะบอกว่าเอ้าคุณหมอว่ายังไงเลนนอกเลนในมีนะครับมีหมอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หมออาจจะเป็นพยาบาลมาพูดบอกว่าถ้าเลนในเนี่ยอีก5 ปีนะอาจจะต้องเปลี่ยนเลนใหม่นะครับนั่นอย่าไปเชื่อมันบอกเขาแล้วว่ากันแล้วว่าไม่มีสตางค์แต่ถ้าเป็นเลนนอกเนี่ยใส่ไปแล้วจะใส่ไปได้จนตายเลยนะครับไม่จริงหรอกแต่การที่บอกว่าเลนเนี่ยเวลามันเกิดใช้ไปนานๆแล้วมันอาจจะมีอาการมัวขึ้นมาได้อันนั้นเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันจะมีโปรตีนน่ะมีเหมือนกับโปรตีนมันเข้าไปเคลือบกับเลนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเลนมันเป็นจะมีโปรตีนเข้าไปจับที่เลนเขาเป็นเทียมที่เราใส่เข้าไปอ่ะแต่มันมีวิธีการล้างได้นะครับมันเขาจะใช้แสงเลเซอร์ยิงล้างเข้าไปไ แล้วเดี๋ยวก็ใสเหมือนปกติได้ไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนเลนหรอกนะยกเว้นท่านไปโดนปล่อยเปี้ยงเข้าไปที่เบ้าตาเงี้ยเลนหลุดอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเป็นบอกว่าไปหาหมอ
1: ที่ท่านมีสิทธิ์รอบนึงค่ะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงดีฉันจะเปลี่ยนเลนได้เมื่อไหร่แล้วก็ถ้าใครแม่มาบอกว่าจะเอาเลนใดเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์นะคะ
1: เอาที่เป็นฟรีบอกไปเลยนะคะ
0: ฟรีแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปเสียสตังค์หรอกครับ
1: ค่ะคุณพี่เดี๋ยวนะชื่อนะคะพี่พันนะคะถามเรื่องอันนี้เท้าบวมนะคะอายุ85ปีค่ะเป็นมาสักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะบวมทั้งสองข้างกดและยุบก็นานสักพักนึงกว่าจะคืนตัวค่ะมีโรคประจำตัวคือไตระยะที่2มีความดันโลหิตสูงนิดหน่อยแล้วก็ไขมันในเลือดไม่เยอะประมาณนี้ค่ะคุณหมอ
0: ผมว่าการที่กดบวมเนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งของระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะจะเป็นโรคไตก็ได้จะเป็นโรคหัวใจก็ได้แม้แต่ร่างกายขาดเลือดไม่แค่โลหิตจางก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องไปหาหมอดีกว่านะถ้าพัฒนาไตระยะที่สองเนี่ยไม่น่าจะบวมไม่น่าจะกดบุ๋มนะครับถ้าจะเป็นไตระยะที่สี่ระยะที่ห้าอย่างเงี้ยอาจจะกดบุ๋มแต่ผมว่าต้องไปดูเรื่องหัวใจให้ดีๆแล้วก็เรื่องเลือดด้วยเลือดจางหรือเปล่านะครับเอางี้มันต้องไปหาหมอนะครับผมจะไปบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้แล้วอายุ85ปีเนี่ยในเรื่องของเรื่องโรคหัวใจเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์สูงแล้วระวังนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วมีอาการบวมด้วยอย่างเงี้ยนะมันแสดงถึงว่าแสดงถึงว่าหัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีละอันนี้อันตรายนะนะครับถ้ามีการเจ็บหน้าอกแล้วไม่มีอาการบวมแม้อะไรเงี้ยนะโอเคนะอาจจะเป็นลักษณะของการที่รักษาและหายได้เร็วแต่ถ้าเริ่มมีอาการบวมด้วยนะแสดงว่าหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วทำให้เขาเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นนะคือหมายความว่าความสามารถในการบีบเลือดมันเริ่มไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจสรุปแล้วคือต้องไปหาหมอดีกว่าครับผมบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร
1: มันมีหลายสาเหตุไว้นะคะ
0: แล้วก็ไปหาหมอของโรงพยาบาลของรัฐนะอย่าเสียสตางค์นะถ้าท่านไปเอกชนนั้นรับรองเลยครับว่าเป็นแสนนะครับ
1: ไปใช้สิทธิ์ของที่เรามีนะคะสิทธิ์เบื้องต้นเหลือใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับ
1: ตรงนี้ไปคุณพี่มุ้ย48ปีอยู่ศรีนครินทร์มีล้มในห้องน้ำมานะคะเข่ากระแทกเป็นมา2เดือนแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นแค่การเคล็ดธรรมดาไม่ได้มีกระดูกร้าวแต่ว่าทำไมขนาดนี้ยังเจ็บเข่าอยู่ครับคุณหมอ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยค่ะ
0: ผมว่าคุณมุ้ยเนี่ยต้องไปเอ็กซเรย์ใหม่แล้วเนี่ยการที่ล้มในห้องน้ำแล้วก็เข่ากระแทกลงไปเนี่ยบางทีสะบ้ามันอาจจะร้าวก็ได้นะนะครับมันไม่ควรเจ็บกับสองเดือนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการกล้ามเนื้อมันช้ำหรือว่าเส้นเอ็นมันช้ำเนี่ยมันหายละสามอาทิตย์มันต้องหายละถ้าเป็นสองเดือนแล้วยังไม่เจ็บอยู่เนี่ยท่านไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปให้หมอไม่ต้องพอดีภรรยาผมเป็นหมอเอ็กซเรย์แล้วก็เลยรู้นะครับว่าหมอถ้าไม่ใช่หมอเอ็กซเรย์น่ะบางทีดูไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ากระดูกมันร้าวไหมหรือบางทีคือตาหมอเอ็กซเรย์กับตาหมอธรรมดาไม่เหมือนกันหรอกนะครับเขาบอกว่าตาหมอเอ็กซเรย์มันละเอียดมากกว่าคือเขาอาชีพของเขาเขามีความเชี่ยวชาญด้านเอ็กซเรย์นะผมว่าเอ็กซเรย์ใหม่ดีกว่านะครับไม่ควรจะเก็บอยู่นะครับสองเดือนแล้วเนี่ย
1: ไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะคะไปอีกรอบนึง
0: ท่านไปหาหมออีกเถอะครับแล้วก็ไปหาหมอในโรงพยาบาลที่เขามีหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ให้ดูส่วนใหญ่นะหมอทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมาดูเองดูฟิล์มเองแล้วก็หมอเอ็กซเรย์หลายๆโรงพยาบาลนะไม่ยอมอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์หรอกเขาบอกว่าให้หมอคนไหนสั่งก็ดูเองแล้วยิ่งหมอจบมาใหม่ๆนะสองปีหนึ่งสองปีเนี่ยดูฟิล์มเนี่ยผมเชื่อเลยครับแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าบอกเลยผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นผมไม่สามารถจะบอกได้หรอกครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องไปยอมเสียตังค์นิดหนึ่งไปที่ศูนย์ที่มีเอ็กซเรย์น ราจะไปเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีผลการอ่านฟิล์มโดยหมอเอ็กซเรย์อันนั้นจะเป็นตัวบอกว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมท่านจะบอกว่าขอเอ็กซเรย์เข่าหน่อยได้ไหมเอ็กซเรย์ทั้งด้านตรงด้านข้างด้วยจะได้ดูว่าบางทีนะเข่าก็แทกลงไปแต่บางทีไอ้เรียกว่าข้อเข่าเนี่ยมันมีการมันไม่ถึงขั้นว่าหักนะมันมีการบิดของข้อเข่าอ่ะมันเกิดการบิดสักนิดนึงอ่ะมันอาจจะเอ็กซเรย์ท่าใดท่าหนึ่งอ่ะมองไม่เห็นแต่ถ้าเอ็กซเรย์ทั้งด้านหน้าด้านตะขะข้างด้วยเนี่ยก็จะทำให้สามารถมองเห็นได้แล้วก็รีบรักษาซะไม่งั้นแล้วต่อไปในอนาคตท่านจะมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดชีวิตเลยนะครับมีสิบแปดปีเนี่ยรับรองได้เลยครับว่า70-80ปีท่านจะต้องมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดเลยนะครับรีบรักษาซะก่อน
1: นี่ค่ะ2 เดือนกว่าไม่ควรจะปวดแล้วนะคะ
0: ครับไม่ควรจะปวดละ
1: ไม่ควร
0: จะมีการที่ช้ำเฉยๆนะไม่ต้องหายละนะครับ
1: อืมค่ะอีกสักท่านหนึ่งนะคะก่อนจะพักป้าลีอายุ62จากลำปางหนังตาข้างซ้ายกระตุกนะก็3-4 เดือนแล้วนะคะวันหนึ่งกระตุกหลายรอบหลับตาก็กระตุกไม่ได้ทำงานที่สายตาเลยนะคะแล้วไม่ค่อยได้เล่นมือถือด้วยค่ะไม่ทราบเกิดจากอะไร
0: การที่หนังตากระตุกเนี่ยแสดงว่าระบบประสาทรอบตาเราเนี่ยกล้ามเนื้อของตาเราเนี่ยครับมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ประสาทตาเราเนี่ยมันจะมีอยู่เหนือกลางคิ้วเราเลยเนี่ยจะมีรูเล็กๆนะซึ่งที่มาควบคุมการลืมตาหลับตานะแล้วก็ใต้ตาเราอีกนะใต้เบ้าตาเราเนี่ยตรงกลางเหมือนกันนะก็จะมีรูที่มีประสาทออกมาควบคุมกล้ามเนื้อของเราเพราะนั้นอันแรกตอนนี้นะผมอยากแนะนำนะครับว่าลองใช้นิ้วของเราเนี่ยนิ้วชี้ก็ได้นะลองเอาคำเอาดูก็ได้นะเอากลางกะกาเอากลางกลางของคิ้วอ่ะแล้วเราก็ลองนวดเบาๆนะไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ข้างล่างตาเลยอีกทั้งเวลานวดเนี่ยนวดทั้งสองข้างไปเลยนะมันจะช่วยทำให้กระตุ้นกล้ามเนื้อเอ็กเซนประสาทเนี่ยที่มันอาจจะเกิดระบมเกิดการอักเสบอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ลองนวดดูนะทั้งสองข้างเลยทั้งข้างล่างทั้งข้างบนกลางคิ้วกับกลางลูกตาของเราอ่ะข้างล่างเราเนี่ยเราก็เอามือนิ้วคำดูเนี่ยดูสิก็ได้ลองคำดูก็ได้มันจะมีกระดูกเบ้าตาเราเราจะรู้เลยนะครับว่าเบ้าตาเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าแท้ๆคำให้ดีๆนะจะรู้เลยเส้นประสาทตาเนี่ยคำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยังคำของผมยังได้เลยข้างล่างเนี่ยคำได้เลยแต่ข้างบนเนี่ยคำไม่ชัดนะครับแต่ของสำหรับของผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยคำขึ้นประสาทตาแบบไอ้กล้ามเนื้อที่มันควบคุมกล้ามเนื้อรอบลูกตาเราได้เลยนะครับแล้วท่านก็ใช้วิธีการนวดเบาๆนะจากนั้นมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าท่านลองจิบวิตามินบำรุงเลือดคนท้องสัก1 เม็ดเช้าเย็นไปเลยแล้วจากนั้นมันก็ใบแต่กล้วยไม่สกัดนะ2 แคปซูลเช้าเย็นลองดูซิว่าประสาทตาของท่านจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยไปหาหมอเถอะนะครับถ้าเป็นหมอในโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะให้ยากันชักมากินเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่กระตุกนะครับยากันชักในที่นี้จะเป็นยาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของหมอแล้วกันนะครับท่านไม่ต้องรู้อ่ะท่านอย่ารักษาเองเลยแต่ยาวิตามินที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับยาบำรุงท่านกินไปเพื่อทำให้ระบบประสาทตาระบบประสาทของท่านดีขึ้นอันนี้กินได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาทางโทรศัพท์นะมีดูเพจ Facebook หรืออะไรก็ไม่รู้หรือเพจก็ไม่รู้นะมีเภสัชกรเพื่อชุมชนนะครับพอคนถามไปนะปุ๊บบอกเลยนะว่าให้ไปกินยานั่นยานี่มันคือการสั่งการรักษาทางโทรศัพท์อ่ะแล้วเป็นเภสัชกรเนี่ยมันจะรู้เรื่องโรคได้ยังไงนะครับคือรู้ได้นะแต่มันไม่รู้ละเอียดเหมือนกับหม
1: อ
0: ครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนั้นน่ะมันเป็นการรักษาทางโทรศัพท์ซึ่งผมว่ามันผิดนะผมเองยังไม่ค่อยกล้าบอกชื่อยาเลยนะผมบอกว่าเอ้าเราไปที่ร้านขายยาลองบอกเขาซื้อยาปฏิชีวนะแก้เจ็บคออะไรเงี้ยนะก็จะบอกไปเลี่ยงๆไปอย่างนั้นซะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการผิดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมกล้าพูดนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นไม่สบายบอกว่าปวดหัวข้างเดียวไปร้านขายยานะก็บอกว่าอ๋อสงสัยเป็นไมเกรนอาจจะยาไมเกรนมาเลยนะไอ้คาเฟอร์ก่อน เป็นผื่นคัน

0: บอกว่าสงสัยจะเป็นเชื้อราก็ได้ยาฆ่าเชื้อรามาทานคือการวิจัยจากเภสัชกรกับแพทย์มันต่างกันนะผมจะต้องเรียนพาโถเรียนโรคว่าโรคเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างแล้วส่วนเรื่องยาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะหมดเลยแล้วจริงยาเนี่ยแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่สามารถจะรู้รายละเอียดของยามากบางทียาบางตัวเนี่ยผมยังต้องโทรศัพท์ไปถามพี่สาวผมเลยนะศาสตราจารย์ดร.จินดาสัจยาสายเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเรียกคลินิคอลฟาร์มาโคโลจีนะครับเป็นศาสตราจารย์นะผมก็โทรไปถามพี่จินดาตรงนี้ยาตัวนี้มันเป็นไงมันมีผลยังไงบ้างเขาก็จะอธิบายพี่ทุกทุกที่เราต้องเก่งมากเลยนะเขาจะให้คำตอบผมแล้วผมก็มาสื่อสารให้กับคนอื่นๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นนะเป็นหน้าที่ของเภสัชกรแต่ไม่ใช่หน้าที่บอกว่าอ๋อคนคุณเป็นโรคอย่างนี้คุณต้องกินยาอย่างนั้นตัวนั้นไม่ได้นะเป็นการรักษาโดยเภสัชกรโดยสั่งการรักษาโดยทางโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นการไม่ได้เห็นคนไข้นะไม่ได้แม้แต่ผมยังบอกเลยบอกว่าผมไม่เห็นหรอกสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมยังไงอาการเป็นยังไงอันนี้ผมไม่รู้หรอกการจะวินิจฉัยโรคคนได้เนี่ยต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็บางครั้งก็จะต้องมีผลเลือดผลแลบผลเอ็กซเรย์ผลอะไรต่างๆ
1: มาประกอบด้วย
0: ใช่ครับผมเอาเป็นว่าลองทำอย่างที่ผมว่าก่อนนะกินวิตามินกับกินใบแปดกล้วยแล้วก็นวดกลางคิ้วกับใต้ตาด้านล่างตรงกลางๆลูกตาเนี่ยนะครับท่านลองนวดเบาๆนะไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวบอกหมอวัดบอกให้นวดในกดใหญ่เลยนะกดแรงไม่ดีนะครับตามแค่กระตุ้นจะตุ้น
1: แค่เบา
0: ๆเบาๆนะโอเคนะครับ
1: ได้ค่ะปาลีเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณหมอคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมีคำถามอีกประมาณ 3-4 ท่านนะคะที่รออยู่022481366นะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอจะมาตอบคำถามให้3สัปดาห์ติดกันเลยนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยศิวิไลสมทรง
10: กลับมาต่อนะคะมีคำถามของคุณตาซ้อนอายุ82จากหางทองนะคะอ๋อถามให้ภรรยาอายุ75ค่ะมีเบาหวานความดันถามว่าจะกินน้ำมันปลาได้ไหมยายอยากกินเพราะว่าทราบว่ามันบำรุงสมองจริงหรือเปล่าครับคุณหมอ
11: เราได้ครับถ้ามีสตางค์ก็กินได้นะครับน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยบำรุงระบบประสาทได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยน้ำมันปลาเนี่ยเอาเป็นวิตามินแล้วกันนะวิตามินเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะ A D E K วิตามิน4ตัวเนี่ยมันจะละลายในไขมันซึ่งมันก็จะมีอยู่ในน้ำมันปลาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่ากินเกินขนาดแล้วกันนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้สมองดีๆกินเข้าไปเยอะๆถ้าถามผมนะผมอยากให้บอกคุณพี่ไอ้คุณตาคุณพี่นะกันนะบอกให้ภรรยาน่ะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดิกินสัก1เม็ดก่อนนอนแล้วก็กินใบแบบกล้วยแคปซูลไม่สกัดนะสัก2แคปซูลเบาหวานและความดันเนี่ยเบาหวานและคณะนะต้องเข้าใจนะครับเบาหวานและคณะมันจะมีตาไตตีนนะเบาหวานเนี่ยตาก็จะประสาทตาจะเสื่อมได้ง่ายวุ้นในตาก็จะเสื่อมได้ง่ายต้อกระจกก็จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายไตก็คือไตก็จะเกิดสภาวะไตวายได้ง่ายนะครับตีนก็คือเท้าจะเป็นแผลเพราะว่าความหวานมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแย่มันแข็งตัวแล้วมันก็มันเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเราได้ไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องระวังนะถึงแม้จะกินยาม้ามันตาก็ตามเนี่ยบางทีอย่าไปเชื่อคำโฆษณาเขามากผมนั่งพูดอยู่ประจำเลยนะครับวันนั้นก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมอผมชอบมากเลยคุณหมอพูดอ่ะที่บอกว่ามีตังค์จะซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยเพราะนั้นการทำโฆษณาของเขาเนี่ยโอ้โหกินไปแล้วสมองแจ่มใสเป็นสมองดีไม่สมองเสื่อมเลยไม่จริงครับนะครับยิ่งเป็นโรคอย่างเงี้ยนะทั้งเบาหวานด้วยความดันด้วยนะครับจะมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมความจำเสื่อมกับสมองเสื่อมมันคนละโรคกันนะครับความจำเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นโรคธรรมดาของความเสื่อมสภาพของอวัยวะของเราเนื้อสมองเราผมก็ยังเสื่อมเลยเดี๋ยวนี้ผมจำคนเนี่ยมันเพื่อนเรามันชื่ออะไรวะนึกไม่ออกนะแต่พอสักนั่งไปเพลินๆนะอ๋อนึกออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าความจำเสื่อม แต่ถ้าสมองเสื่อมเนี่ยมันหายไปเลยนะไอ้ความจำส่วนนั้นมันหายไปเลยอันนี้ต้องรักษาครับเพราะฉะนั้นความจำเสื่อมเนี่ยกินใบเป็ดกล้วยกับวิตามินบำรุงเลือดท้องเนี่ยช่วยได
10: ้ครับ
11: หรือจะกินน้ำมันปลาก็ได้แต่น้ำมันปลามันจะแพงไปหน่อยนะนะครับแล้วยิ่งยี่ห้อไปดูโฆษณาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะมีประเภทไดเรกเซลอย่างนะผมขอร้องนะครับถ้าใครมาไดเรกเซลมาถึงบอกเนี่ยมาซื้ออันนี้กินสิจะทำให้สมองจะความจำดีรับรองได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมพวกไดเรกเซลเนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าเขาลงทุนมาโฆษณากับเราคุยกับเราโดยตรงเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร
10: ่
11: มันคุ้มค่ากับสำหรับเขาอะนะ
10: ค่ะ
11: ผมจะมีคนนะเป็นพยาบาลขายประเภทแบบนี้นะผมบอกเลยนะบอกว่าคุณถ้าเจอคุณจะมาขายอาหารเสริมผมนะไม่ต้องมาหาผมแล้วก็จะมาขายประกันอีกอย่างนึงไม่ต้องมาก็ยังมาอีกมาไม่ต้องมาขายอาหารเสริมผม
10: อีกซื้อเท่านั้นที่ครองโลก
11: โกรธมากเลยนะโหเมนแบบซื้อแบบไม่หยุดอ่ะแบบไม่ไล่ไม่ไปไล่ยังไม่ไปเลยนะไม่มีมารยาทเลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมช่วยเขาต้องมาเรียกกี่อย่างแต่มาทำอย่างนี้กับผมนะผมมีความรู้สึกบอกคนเราเนี่ยเนาะความโลภของคนเนี่ยนะมัน
10: บังตาใช่ค่ะค่ะค่ะ
11: ไม่ดีหรอกนะมีตังค์ก็กินไม่ได้นะมีตังค์ต้องมีตังค์และโง่ด้วยถึงจะกินได้ครับ
10: ค่ะถ้ามีตังค์ซื้อกินได้นะคะคุณตานะคะแต่ลองซื้อนั่นแหละนะคะยาที่คุณหมอแนะนำไปนะคะยาบำรุงเลือดของคนท้อง
11: ราคามันไม่แพง
10: แล้วก็กระปุกมันก่อนไม่กี่บาทหลักร้อยเองค่ะคุณตานะคะ

0: ไม่ถึง300มั้งนะคะลองดูก่อนคุณพิมลพัฒน์อายุ71ปีนะคะอยู่รามคำแหงกินแปดกล้วยก่อนนอน2ก่อนนอนวันละ2เม็ดนะคะทีนี้ถ้าจะกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดได้ไหมคะคุณหม
1: อถามว่าเป็นอะไรอ่ะครับ
0: แปดกล้วย
1: ถ้าสมมติว่าเริ่มนะครับผมสมมติว่าผมจะให้บอกว่าให้กินเช้าครั้งหนึ่งชุดหนึ่งก่อนนอนชุดหนึ่งเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเส้นคนเขาบอกว่าเอ้ยเขาชามากเหลือเกินแล้วก็สมองเขามันเสื่อมมากเลยอย่างเงี้ยนะก็กินได้แต่ถ้าสมมติว่าใช้การกินเพื่อให้บำรุงร่างกายอยู่ให้เราอยู่ในสภาพของปกติเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ถ้ากินตอนเช้าเครื่องขึ้นมาอีกอ่ะหมายความว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นทำไมเดี๋ยวนี้ความจำมันจำอะไรไม่ได้แล้วก็เท้าก็ชามือก็ชาอะไรเงี้ยระบบไหลเวียนเลือดของเราได้ไม่ดีอันนั้นก็จะกินเพิ่มขึ้นก็ได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าไปแบบกล้วยเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันเหลวแล้วเลือดมันจะหยุดยากนะครับมันแค่คล้ายๆเหมือนกับจะมีฤทธิ์เหมือนกับยาต้านเก็บเลือดแข็งตัวเลือดแข็งตัวนะครับเขาจะให้ยาพวกนี้เขาจะให้กับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบอะไรพวกนี้นะครับคำตอบคือกินก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนสักชุดเดียวก็พอแล้วมันก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเสี่ยงต่อปัญหาไอ้ความผลข้างเคียงของมันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะครับ
0: ค่ะคุณประไทย72ปีจากโคราชมีอาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยประมาณ10ครั้งกลางวันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่ากลางคืนนิดหนึ่งบางครั้งก็ถี่ไม่สุดแล้วก็อาจจะมีปัสสาวะเล็ดด้วยนะคะปกติกินน้ำน้อยไปตรวจเบาหวานมาแล้วนะคะไม่เจอแต่อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรรักษายังไงได้บ้าง
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
0: ผู้ชายค่ะคุณประไทยค่ะ
1: คือประไทยนะคร
0: ับ ค่ะ
1: ถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าปัสสาวะอย่างเงี้ยแสดงว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าเขาจะตรวจเลือดแล้วก็ทำอัลตราซาวด์นะครับดูว่ามีปัญหาอะไรแต่ผมบอกเลยครับว่าเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับไปหาหมอดีกว่าอย่าเพิ่งผมไม่อยากสั่งยาอะไรให้กินหรอกเพราะว่าแล้วก็ไปหาหมออย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าหมอเขาจ่ายยามาแล้วเนี่ยก็บอกหมอก็ได้บอกว่าเอ๊ะคุณหมอผมฉี่บ่อยเหลือเกินตอนคืนต้องลุกขึ้นมาฉี่ตั้ง 5-6 ครั้งไม่ได้นอนเลยเงี้ยนะหมอช่วยให้ยาที่ทำให้มันฉี่น้อยๆหน่อยได้ไหมนะครับเขาก็จะมียาที่เรียกว่าลดความไวของกระเพาะปัสสาวะนะถ้าพอกินยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันเก็บน้ำปัสสาวะได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะฉี่น้อยลงจำนวนครั้งเนี่ยจะน้อยลงแต่ปริมาณที่ฉี่มันก็จะมากขึ้นมันก็เพราะปัสสาวะมันจะเก็บน้ำเยอะมากขึ้นทำให้ปวดท้องฉี่แต่งั้นพอเก็บน้ำนิดเดียวมันก็จะปวดท้องฉี่ละมันก็จะต้องไปฉี่เราก็ต้องตื่นมาและยิ่งพออายุมากๆเนี่ยนะขอแนะนำนะครับว่าหากระบอกฉี่มาไว้ข้างๆเตียงนอนเลยขึ้นมาฉี่ก็หลับตาแล้วก็ฉี่ไปเรื่อยๆเลยพอสุดปุ๊บก็หลับตาแล้วติดฝาแล้วก็วางกระบอกแล้วก็นอนต่อเลยไม่งั้นแล้วมันต่อไม่ติดพอต่อไม่ติดปุ๊บเราก็จะขาดนอนน้อยก็ทำให้หัวสมองมึนงงนะครับเอาเป็นว่าไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเอ๊สงสัยผมจะเป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับนะครับเขาจะต้องเจาะเลือดตรวจดูค่า THA ตามอัลตราซาวด์นะครับหรือตรวจปัสสาวะอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับไม่เป็นไรครับรักษาได้ครับ
0: มีเพิ่มอีกคำถามหนึ่งนะคะคนเดียวกันตอนนี้ตาซ้ายมองไม่ชัดเหมือนมีอะไรมาบังตานะคะมองเห็นกลางๆมีสีขาวขุ่นๆกลางตาด้วยนะคะหมอเคยบอกว่าประสาทตาอาจจะเสื่อมให้ไปฉีดยาหลายครั้งจนหมดเงินเลยเลิกไปแล้วเลยเลิกไปฉีดแล้วค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำวิธีการรักษาต่อนอกจากฉีดยาอย่างเดียวค่ะคุณหม
1: อถ้าอย่างนี้นะครับผมขอแนะนำอันนี้อย่านึกว่าผมเป็นการรักษานะเป็นการแนะนำเพื่อไม่ต้องเสียสตางค์เนี่ยท่านใช้วิธีการนวดตาดูสินะครับดังการฉีดยาเข้าไปในตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ราคาก็แพงมากด้วยท่านแบมือขึ้นมานะครับตรงโคนข้อมือเราเนี่ยที่เหนือข้อมือเข้าไปทางด้าน

0: ก้อยมันจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมาน่ะครับท่านก็หลับตานะครับแล้วเอาเนื้อนูนๆตรงนั้นกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนกดแรงพอให้เราเห็นแสงขาวๆหน่อยนะไม่ต้องแรงมากนะแล้วก็นับ1ถึง20จากนั้นมันก็รีดออกไปหางตาทั้งสองข้างนะครับอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะนานๆสักพักนึงก็ทำทีนึงสักพักก็ทำทีนึงทำไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ผมก็อยากให้กินวิตามินอีกอ่ะกินวิตามินกับยาบำรุงเลือดตอนท้องนะเอาเป็นแค่ตอนนอนชุดนึงแล้วกันนะมันอาจจะช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับผมบอกนะครับว่าจอประสาทตาเสื่อมเดี๋ยวนี้คนก็เป็นกันเยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอาหารไม่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมบุ้นในตาเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องโทรศัพท์เรื่องการใช้โทรศัพท์มากเรื่องอะไรเงี้ยหรือดูจอคอมพิวเตอร์มากนะครับแต่72ปีแล้วก็ยังโอเคนะยังถือว่ายังอายุยังไม่มากอ่ะผมก็ยังไม่มากเลย73อย่างเงี้ยยังอายุไม่มากครับยังจะเด็กอยู่เลยใช่ทุกปีก็ยังหนูอยู่เลย
1: ว่าลองดูนะคะคุณผัดไทยคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้
0: ครับใครที่ต้องการที่จะปรึกษาผมนะเป็นการส่วนตัวก็0818035462ท่านอย่าโทรมาในเวลาอื่นนะก็ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมไม่ตอบนะแล้วเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็โทรมาวันอาทิตย์ท่านก็โทรมาบอกท่านจะขอถามหน่อยนะแนะนำตัวก็ไม่แนะนำแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าอย่างเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่คือท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมให้บริการท่านฟรีมีที่ไหนบ้างมีหมอที่ไหนบ้างเขาจะมาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับพวกวิชาชีพก็ชอบโทรมาเยอะเลยแหละเพราะว่าผมบอกเบอร์อย่างเงี้ยนะผมเนี่ย
1: เบอร์คุณหมอจะบอกเข้าใจนะครับว่า
0: เกรงใจกันหน่อยนะเอาแค
1: ่
0: 2ชั่วโมงนะ4โมงถึง5โมงวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมไหมคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนายแพทย์อิวัฒน์วิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะในสัปดาห์หน้ามาเจอกันพักสักครู่นะคะกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: คุณกองทัพไทยเร่งระบายน้ำเคหะร่มเกล้า33ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนพลเอกสราวุธจันทร์ภูมิผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลและภาคีเครือข่ายซึ่งร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลพร้อมติดตามสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายยกพลขึ้นภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจเป็นพิเศษบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม พลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็จัดกำลังดูแลทางด้านการจราจรและความปลอดภัยโดยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ส่งผลให้พื้นที่การท่องเที่ยวและภาคบริการในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้นทหารอเมริกันฆาตกรรมหญิงในญี่ปุ่นทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลสหรัฐโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบ บัลลาร์ดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตคืออันนายางิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีอาศัยในเมืองนาฮะในเมืองหลวงของโอกินาวาศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นภายในห้องพักของโรงแรมในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและน่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และนำความโกรธแค้นอย่างรุนแรงโดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่ากองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 11:10 กลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4ตุลาคม2569นะคะก็ใครที่อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเนาะบางท่านก็หยุดงานมาหลายวันแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วบางคนบอกว่าหยุดทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าน้ำมันไม่ลดออกจากบ้านไม่ได้อย่าลืมนะคะภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อน้ำมาแล้วก็ไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของหลายหลายคนโดยเฉพาะภาครัฐนะคะน้ำลดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดี๋ยววันนี้มีการแชร์ไอเดียกันเยอะมากเลยนะคะบ้านทรงสูงบางคนก็ต้องคือเรียกว่าจะซื้อเรือเมื่อสักครู่คุยกับหมอวิวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อเรือไว้ประจำบ้านนะคะแล้วก็ใครที่มีบ้านชั้นเดียวต่อไปก็ต้องสร้างแบบว่าให้สูงยาวขึ้นไปนะคะที่สุดแล้วก็ต้องสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอนะคะบ้านที่ แจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะบ้านหมอวิวัฒน์ลดแล้วนะคะ ดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับนังสีวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงน้องแป้งหลังไมค์ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เนาะทีนี้รู้สึกว่า
0: หนักหนักนะคะเรื่องยังหนักอยู
1: ่จะ
0: หลายจุดในกรุงเทพค่ะพี่หมอ
1: ทวนทวนนะ
0: ใช่ค่ะฝั่งตะวันออกที่บ้านเพื่อนแถวร่มเกล้าแล้วก็แฟนรายการเราสุวินทวงก็ยังหนักอยู่นะคะน้ำยังท่วมบ้านอยู่ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: เออข้าวมันสูบไปไหนก็ไม่ได้อะค่ะสูบก็ไม่ออกไม่มีท่อซิ่งเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันไม่รู้จะไปไหนอ่ะน้ำมันไม่ระบาย
1: ครับ
0: นะคะน่าเห็นใจมากน้ำมันเน่าแล้วอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยเพื่อนที่อยู่แถวหมู่บ้านแถวร่มเกล้านะคะแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาเขาบอกว่า เขาเข้าไปที่บ้านลองดูว่าจะไปเก็บเสื้อผ้าสัก2-3 ชุดที่อยู่ชั้นบนนะคะปรากฏว่าลุยเข้าไปไม่ได้มันเหม็นน้ำเน่า
1: ครับ
0: ชั้นหนึ่งที่น้ำท่วมอยู่ประมาณสักเมตรกว่าๆนี่เขาบอกว่าคือลุยเข้าไม่ได้ค่ะมันเหม็นเหม็นแล้ว
1: ครับ
0: 7-8 วันแล้วค่ะก็น่าเห็นใจลดแล้วใช่ไหมคะบ้านพี่หมอ
1: ก็ของพี่ก็3 วันนะ
0: 3 วันอยู่กับน้องน้ำ
1: อย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: น
0: ้
1: องน
0: ้
1: ำ
0: ไปสามวัน
1: อยู่3 วัน
0: สามวัน
1: สามคืนแหละเนาะประมาณน่าจะ3 คืน
0: 3 วัน 3 คืนนะคะรักน้องน้ำมาก
1: นั่นแหละ
0: ค่ะก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่น้องน้ำบอกเธอจะหนีฉันไปไหนจนกว่าฉันจะไปเองนะคะก็เนาะมันบางพื้นที่นะคะไม่เคยท่วมมาก่อนก็ท่วมบางพื้นที่บอกว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรที่จะหนักหนากว่าปี2554แล้วนะบอกไม่จริงปีนี้บางพื้นที่หนักกว่าเยอะก็มีเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะที่หมอว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่แน่นอน
1: ก็ทุกวันนี้นะคืออะไรนะก็มีหลายอย่างที่แบบที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเวลาเราฟังอ่ะนะเราได้แต่ฟังข่าวที่ดูกันไปนี่นะก็ดูแต่ข่าวแล้วก็ต่างก็มีหลายหลายด้านนะครับที่มาวิเคราะห์ที่มาประเมินนะฮะถึงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่ในช่วงเวลาที่มันน้ำกำลังท่วมเนี่ยพูดง่ายๆตอนนี้ก็ถือว่ายังกำลังท่วมอยู่หลายพื้นที่นะฮะแล้วก็ถ้าจะถามพี่ก็ฟังนะเราก็บางคนก็เราเห็นภาพของผู้สูญเสียเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยนะพี่ก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราก็ยังพอ ยังน้อยกว่าหลายๆท่านนะที่ ที่กำลังเผชิญอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีรถของพี่ก็ข้าวมานะฮะแล้วก็รถของพี่ยังออกไม่ได้เลยแล้วก็คิดก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปโวยวายเครียดนะหรือว่าไปโศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดไปแล้วก็ไม่ได้ต้องหาทางแก้อย่างเดียวนะครับหาทางแก้แล้วค่อยๆแก้ไปติดละเปาะละเปาะนะอย่างที่บ้านเนี่ยพอน้ำเข้านะข้างหลังบ้านข้างหน้าบ้านตั้งสองหลังกันที่ว่านี่แหละมันก็แต่ว่าเสียหายมันก็เสียนะมันก็วันนี้ก็แก้ปัญหาโดยที่ที่บ้านก็ไปซื้อไอ้พวกกล่องอะไรพลาสติกนะเพราะว่าเอาของบางเรื่องที่มันอยู่ในตู้หรูๆคนเก่าอ่ะมันคงใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องทิ้งนะก็ต้องมาค่อยๆปัดกวาดอะไรที่มันเสียหายไปแล้วก็ค่อยๆเตรียมตัวค่อยทิ้งไปค่อยอะไรงี้แหละนะฮะบ้านช่องก็ มันก็ต้องอยู่งี้ต้องเสียอะไรเราจะไปโอ้ยมันดั้งบนอยู่โอ้มามันเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะฮะก็ได้ใกล้ก็คิดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือแล้วอ๋อนี่ขนาดบ้านเราขนาดนี้นะโอ้มันหนักกันนะมันเยอะกันนะขนาดเรามีแค่ไม่เนี่ยประมาณไม่กี่ตารางวาแต่ว่าโอ้โหพอมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็มานึกถึงการที่เราเก็บของไว้บางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้ก็เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยนะแล้วพอเสียหายขึ้นมามันก็จะไปเสียดงเสียดายก็ไม่ได้จะทำในของนอกกายที่เขาว่ากันเลย
0: ก็ต้องทำใจอย่างเดียวใช่ไหม
1: ต้องทำใจ
0: ต้องทำใจยากนะเพราะว่าบางทีว่าทรัพย์สินบางอย่างมันต้องกว่าจะหาซื้อมาได้ต้องสะสมเงินเป็นเวลานานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็อะไรอาวรณ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ

0: ิ้งมันไม่ได้เลยจริงๆนะว่าไหม
1: แน่นอนครับเราก็เหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะเหมือนลูก
0: เป็นลูกเลยใช่
1: เหมือนลูก
0: ทิ้งไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องไปด้วยกัน
1: มันล้างเลี้ยงเขาแล้วนี่นั่นก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
0: ให้ดีที่สุด
1: เขาเป็นเพื่อนที่ดีตอนที่เขาเขาปกติเขาอะไรก็ช่วยนะมันเป็นเพื่อนเราบ้างมันก็คอยดูเขาเรียกว่าดูมาเฝ้าบ้านบ้างอะไรบ้างนะคอยเป็นเสียง ให้บ้างให้เราบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเรื่องธรรมดานะน้องสิวได้ว่าคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกว่าที่จะสงบลงพี่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะการที่ผู้รับผิดชอบที่เขาลุยลงไปหรือว่าทัวร์ไปลงทางโน้นทางนี้โดนหนักๆกันตรงนั้นนะเขาโดนกันก็ทำยังไงได้นะครับก็โยนไปว่าเอ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตือนกันอะไรต่ออะไรนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็มองว่าทุกคนกันในเมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.เป็นนายกนะเป็นนายกอบจ.ต่างๆเห็นโอ้โหแต่ละคนนี่หนักกันจริงๆนะที่เห็นอย่างกระแสสมุทรปราการนี่ก็หนักนะมากมันที่หมู่บ้านกรีนวิวกรีนวัลเล่ย์ก็ท่านดร.แดนท่านดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ก็เป็นสถาบันสร้างชาติอ่ะนะคือวิ่งไปเรื่องของท่านโอ้โหเห็นท่านก็ออกมาสู้มากหนักนะบ้านนั้นพี่เคยไปสถาบันนั้นนะตรงนั้นก็ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เสียหายเยอะก็แต่เขาเห็นอะไรที่แบบคือท่านเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะไงเป็นนายพลเป็นทหารเป็นอะไรเห็นระดมมาแต่พี่ก็ชื่นชมนะพี่มองว่าท่านอ่ะเพราะที่จริงท่านเองอ่ะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้มากเป็นศาสตราจารย์นะท่านก็เคยลงสมัครผู้ว่าเคยสมัครส.ส.และเคยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไอ้การเมืองวิเคราะห์สถานการณ์โลกอะไรต่างๆนี่ท่านก็มีความรู้เยอะที่ก็ฟังก็ท่านก็ระดมเอาน้ำเอารถมาดันมาอะไรกันนะแล้วก็มีพนักงานที่สถาบันตั้งชาติท่านก็ไปช่วยที่ดูในข่าวว่าก็เนี้ยนะฮะนี่น้องสิวไลลองคิดดูดิครับว่าขนาดมีหลายบ้านเพื่อนพวกพี่เหมือนกันที่เลยต้องบางนาตราเป็นอย่างนู้นอ่ะก็หนักเหมือนกันนะฮะเรามาเห็นของเราเนี่ยของเรายังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ก็ถือว่าตั้งหมู่บ้านเลยนะที่พี่อยู่เนี่ยเพราะมันไม่เคยเป็นมาก่อนมันแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ยังไงเดียก็เราพวกพูดอยู่ทำบทเรียนอะไรซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนี่นะ
0: ถอดบทเรียนจะถอดอีกละ
1: แล้วอยู่ๆก็เข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีเราก็มีข่าวบางทีเราน่ากลัวกันนะส่วนใหญ่หลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วนี่บ้านพี่เขาโอ้ฝนตกทุกวันเลยนะฮะตกทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะแจ้งวัฒนานี่ตรงข้างด้านหน้าเนี่ยเขาจะต้องมันตรงข้ามแมคโครตรงหน้าบ้านที่จะเลี้ยวเข้ามาตอนนั้นก็ต่ำมากๆเลยนะฮะก็ต้องคอยฟังคอยระวังเพราะบ้านพี่ก็ติดคลองบางพูดใช่ไหมแล้วก็น้ำก็แต่ก็ดูแล้วมันเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจเหมือนกันว่าพี่คงไม่เป็นไรละคงไม่เป็นไรละฮะเราก็ต้องเราถ้าเราไปวิตกจริตอะไรมากมันก็ไม่ได้
0: มันก็เครียดใช่ไหมคะ
1: คือดีว่าที่บ้านที่เราเห็นครับ
0: ค่ะได้เห็นนักข่าวหรือว่าบางคนโดยเฉพาะนักวิชาการด้านเนี่ยด้านที่เขาติดตามเรื่องภัยพิบัติของโลกเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเขามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าบางจุดอ่ะเคยมีราคาที่ดินอย่างพี่หมออสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่นะคะมันสูงปี๊ดมากเลยเมื่อก่อนนะต่อไปนี่คือดิ่งเลยนะคะบางจุดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งห่างมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างกลุ่มคนที่มีแบบมีเงินเพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้านซื้ออะไรใหม่ได้เลยนะคะกับกลุ่มคน

0: ที่แบบเปราะบางอ่ะยิ่งของจมไปกับน้ำเนี่ยก็จะยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วก็ไอ้การเยียวยาแน่นอนอย่างที่หลายคนบอกว่าในแต่ละครั้งนี่นะคะมันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงมันก็ได้แค่นั้นแหละ 9,000 บาทหลังก็ไม่เกิน 40,000 กว่าบาทแต่บางคนนี่ต้องซ่อมบ้านเป็นแสนเป็นหลายแสนนะคะเนี่ยนี่คือปัญหาที่จะตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอายังไงต่อก็คือว่าทุกคนต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนว่าไหมพี่หมอเน
1: าะแน่นอนครับต้องกลับมาดูงาน
0: ต้องดูจิตใจตัวเองก่อน
1: พี่ก็พยายามอยู่แล้วก็คือปกติเราอ่ะพี่ก็ชอบออกกำลังกายเนาะแล้วก็เราก็ชอบออกแดดจ็อกอะไรเงี้ยมันประหลาดนะน้องแสดงว่าช่วงที่มันเราไม่มีแสงแดดเนี่ยตอนแรกทำให้เราแบบมันคือมันป่วยขึ้นมามันใกล้ๆมันก็เรียกไม่ผมก็เรียกว่ามันร่างกายเรามันไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนกับอีตอนที่เราได้ออกกำลังนะครับเราได้รับแสงแดดเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะพอหมดพอน้ำลงโอ้โหเรานี่ยุ่งมากตรงไหนพี่นี่ไปวิทน้ำในรถบ้างใช่ไหมไปเอาพรมไปตากบ้างนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยตากนี่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะตัดหญ้าต้นไม้เนี่ยครับที่บ้านนี่สองแปลงเนี่ยสองแปลงนี่โอ้โหที่บ้านก็เหนื่อยกันทำกัน
0: เหนื่อยกันทุกคนนะคะ
1: นั่นแหละฮะ
0: อันนี้ของจริงเนี่ยแหละของจริงนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเครียดเลยมีแต่เวลาเหนื่อยเหนื่อยก็เดี๋ยวพักผ่อนก็หายพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่นะคะ
1: เนี่ยห้องทำงานพี่ก็ที่น้องสุไลเกิดเห็นนะห้องเนี้ยพี่ก็ไปทำงานแล้วก็ห้องมันติดกับโรงรถไงตรงนี้มันก็ต่ำเงี้ยน้ำก็มันก็แทรกเข้ามาได้เหมือนกันเลยนะ
0: แล้วตอนนี้คลินิกนวดคลินิกแพทย์แผนไทยยังเปิดปกติไหมหรือว่า
1: ก็ยังเปิดแต่ว่าโอ้กระทบอย่างมากเลยนะ
0: โอ้โห
1: มันก็เนี่ยน้องแม่น้องนี่ก็พูดง่ายๆว่าคนที่มาอยู่นี่ก็นะเงินเดือนก็พอสมควรแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันไปแต่ว่าลำทางก็มันเข้าทุกซอยนะเข้าไปทุกซอยใช่แล้วก็น้องที่ก็มาหมอพวกหมอพลิกมาก็มาไม่ได้บ้านก็เสียหายเยอะเลยบ้านก็อยู่แถวมินบุรีทางโน้นนะฮะแล้วก็อีกคนก็อยู่ตรงที่ต่างจังหวัดก็ที่บ้านเสียหายมากเอาต้องกลับเลย
0: กระทบกันหมดเลยอย่าง
1: นี้
0: เหรอฮะ
1: ใช่ใช่ครับกระทบกันไปก็เหลือมีอยู่ระดับอาจารย์อยู่สองคนก็นั่งกันทำอะไรไปก่อนก็ดูกันไป
0: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเคยจะไปใช้บริการนวดเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรก็ยังไปได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ได้อยู่ครับก็ได้ก็เบอร์นั่นแหละก็เบอร์ที่ต้องโทรไปที่เบอร์อะไรที่ให้ของจิ๋วแล้วเบอร์คลินิก
0: โ
1: อ้ค่ะแต่ดีที่โรงงานไม่มีน้ำนะแสดงที่ไซน้อยไม่มี
0: อันนั้นก็โชคดีไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้นับจากนี้ไปเนี่ยพี่ว่านะมันเศรษฐกิจมันจะไปอย่างไรยังไม่รู้เลยน้องสิไลเพราะว่าน
0: ั่นเงื่อนไ
1: ขด้านของเราของพี่อย่างพี่เนี่ยเป็น SME ใช่ไหมครับก็เราเป็นผู้ประกอบการซึ่งมันกระทบมากเพราะว่าเราก็ใช้ทุนของธนาสภาพคล่องจากแหล่งเงินแหล่งธนาคารอะไรพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันที่มองไม่เห็นนะมาตรการหรือว่าโครงการอะไรที่มาช่วยประยุงนะฮะให้กับ SME หรือโครงการที่มันโดนเยอะเหมือนกันนะให้พี่ก็มองคุณใจวัดหรืออมรเลิศใช่มั้ยมองอมรเลิศ
0: สยาม
1: ใช่ค่ะพี่พี่ก็โอ้โหแกเสียไปเยอะเสียหายเยอะเหมือนกันนะหลายร้อยล้านนี่ว่างั้นแกบอกว่าโดนในใหม่นี่แกบอกอยากจะยิงหัวอยากจะกินอยากจะฆ่าตัวตายอยากยิงตัวตายแกพูดพี่ก็ฟังอยู่นะแต่แกคิดไปคิดมาแกบอกเอ๊ะแกก็ทำมาตั้งชีวิตนะตอนอายุ93แล้วนั่นคืออะไรคิดดู
0: จริงนะ
1: แกก็บอกว่า
0: สู้จริงๆเนาะ
1: โอ้คิดไปคิดมาเอ้า
0: ผ่านมาไม่รู้กี่สถานการณ์แล้วคนเนี้ย
1: ใช่พี่ก็เลยขึ้นมาเอ๊ะใจพี่ก็ยังหนุ่มกว่าแกหน่อยนึงพี่ก็บอกยังโอ้
0: หนุ่มซะเยอะเลย
1: 93ยังสู้เราก็ยัง
0: 90กว่าด้วยนะ
1: 93แกบอก3
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าแกคงมี

0: ลูกแล้วก็คงจะดูแลแต่ว่าคือการที่ทำอะไรอย่างเป็นตำนานนะถ้าที่พี่ดูเนี่ยสวนสยามนี้อันนี้เราก็พูดแบบมันเห็นในทีวีแล้วเห็นภาพกับคนที่สร้างมากับมือนะแล้วก็ถูกแบบก็เรียกว่าถูกอะไรในแค่กระพริบตาที่เขาบอกไปในแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันเข้าไปหมดนะครับทำลายเครื่องจักรเครื่องเล่นเครื่องอะไรที่ไปแบบโอ้โหแบบมันไม่ได้จะทำยังไงมันป้องกันอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนึกอะไรที่เราต้องดูนะไอ้วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลอันนี้ว่างตรงๆนึกเลยนะว่าเขาจะดูทั่วถึงไหมนะดูผู้ประกอบการนี้คือบางครั้งเวลาเอาเงินมาใครก็เห็นก็กู้เงินเยอะแยะนั่นรัฐบาลเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะดูไปในทุกมิติไม่ว่านะครับผู้ประกอบการอันไหนที่เดือดร้อนมากๆคนที่จะไปยุ่งคนที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยยืนขึ้นมาอีกสักครั้งนะเพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้ประกอบการทั้งหลายพี่ PSME เหมือนกันพี่ก็ถ้าว่ารัฐบาลหรือแบงก์อาจจะถ้าไม่มีโอกาสที่จะปล่อยเราช่วยอะไรที่ของพี่มันเป็นภาคผลิตใช่ไหมผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะเวลาเราจะขายเวลาเราจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องมีทำหนุนทุนนะต้องทำต้องทำเนี่ยพี่ก็เลยเสียวอยู่เหมือนกันนะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าณต่อไปเนี้ยนะนับจากวันนี้ไปที่เวลามีข่าวเวลามีกรมอุตุก็บอกว่าให้ระมัดระวังให้ขนของขึ้นที่สูงคือบางทีเวลาเขาบอกว่าเราบังวันที่11 12อะไรเงี้ยเราก็ว่าเอาอีกแล้วเนี่ยนะอย่างงี้นะ
1: ภาวะเนี่ยนะคะเริ่มร้อนก็เรียกร้อนภาวะ
0: นั่นนะพี่ก็ก็ต้องมันต้องดูตามข่าวนู่นอะไรนะเราตามข่าวเราก็ได้แต่ดูรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรมาไหมนะครับที่จะเข้าไปดูแลนะฮะคือบางคนเนี่ยมันพี่ว่าเที่ยวนี้อันนี้มันน้ำมันยังไม่ลดเท่าไหร่หรืออะไรนะมันยังหมายถึงว่ายังมีหลายที่ที่ยังโอ้ยังแก้ปัญหากันอยู่เลย
1: ที่สำคัญคือมันยังท่วมอีกอะค่ะ
0: ครับ
1: มันจะมีฝนตกลงมาอีกอะเน
0: ี่ยก็เราอย่างนี้นู้นอะไรเรามองว่าสิ่งที่เกินความคาดหมายหรือสิ่งที่แบบธรรมชาติที่แบบยังก็ฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมสามวันสามคืนอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอไม่เคยเห็นเลยเนาะแล้วก็บางทีมีข่าวบอกอีกไม่นานนี่มันจะ7วัน7คืนอย่างเงี้ยแล้วก็
1: โอ้โหอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้
1: กันนะอยู่กันยังไงใช
0: ่ค่ะสามวันสามค
1: ื
0: น
1: ตายแน่ๆบางคนบอกโอ้ตายแน่ๆแค่สองสามวันนี้ก็แบบจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ห้าวันเจ็ดวันนี่พี่หมอเอ้ยมันคงไม่ถึงเลยนะ
0: ทุกคนต้องเจออะไรพี่เนี่ยรถเบนซ์เก่าๆแก่ๆของพี่อยู่นะยังทำอะไรไม่ได้เลยก็จะให้ยกไปพี่โอ้ยอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งปล่อยก่อนแล้วมันน้ำมันเข้าไปทีนี้มันสมองมันอยู่ตามพื้นไงสมองมันที่มันสายไฟอ่ะพี่ก็ต้องถอดปลั๊กไปถอดอะไรมาก่อนแล้วก็ยังไม่กล้าไปจี้ยุ่งกับเขานะก็เอาใช้ไอ้กันสูงสูงก็สูงสูงใส่ไปคือมันอย่างเงี้ยอะไรเราก็แค่กันไปเราอย่าไปโอ้โน่นนี่นั่นอะไรมันเสียมันก็ต้องยอม
1: ก็แต่ก็เข้าใจคนที่แบบบางทีเขาก็อดควรบ้างเนี่ยนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันใจอ่ะนะหน่วยงานภาครัฐก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะขยับช้าไหมในบางจุดบางพื้นที่นะพี่หมออันนี้ก็ให้ชาวบ้านบ่นไปบ้างนะคะชาวบ้านบ่นบ้างก็คงจะไม่เป็นไรนะการบ่นการระบายบางทีมันก็จะเป็นการปลดทุกข์ได้อีกทางหนึ่งไหมที่หมอว่านะ
0: ก็มันอย่างนี้อะไรการที่ระบายเนี่ยเราก็อย่างพี่อ่ะเราก็รู้นะเราก็ผ่านแบบนี้ชีวิตไประบายกับยังบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้นะที่ว่าม
1: ัน
0: เราจะไปบอกว่าเขาก็ต้องเข้มแข็งเขาก็ต้องอดทนเขาก็ต้องยอมรับฟังใช่ไหมมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะรับอาสาที่จะมาช่วยใช่ไหมฮะทีนี้คนก็กลัวกันอะไรนู่นสิอะไรก็กลัวว่าเวลามีอะไรขึ้นมานะครับเวลาเงินมาเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงมันจะมีช่องว่างช่องโหว่ให้ก็เรียกว่ารั่วไหลอย่างเงี้ยประเทศไทยเราตอนนี้เข้ามาสู่ตอนที่ว่าคอร์รัปชันนี่มันเป็นเรื่องที่

0: โอ้มันน่ากลัวมากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: น่ากลัวแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตนะฮะทุกวันที่วันนี้มันก็ต้องคิดอะไรลองดูดิกระทบไปทุกมิติเลยเห็นไหมข้าวของปลื้ดขึ้นมานี่แพงขึ้นมาก็วันนั้นที่เราดูที่ผักเนี่ยผักประมาณอะไรกะเพราโล50ตัวนี้เป็น250อะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นข่าวนะน่าจะจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะอือฮ
0: ึแล้วไข่เนี่ยโอ้โหขึ้นมาทีกี่บาทอ่ะจาก2บาทไป7 8บาทอย่างเงี้ยนี่ก็ว่ากันนะเห็นข่าวกันนะวันนี้พี่ก็ไปแมคโครมาโอ้โหคนก็ไปซื้อของกันนะซื้อของซื้ออะไรกันอืม
1: ใช่คือพอมีการเตือนจากกรมอุตุรอบนึงเนี่ยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะสนุกแล้วก็ไปเตรียมของกันอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะระหว่างวันที่4คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะใครที่อยู่ริมเจ้าพยาแม่น้ำน้อยน้ำจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะบ่าไหลเข้าท่วมจังหวัดก่อนที่จะลงสู่ทะเลนะคะปทุมนนทบุรีเนี่ยที่พี่หมออยู่ก็ใช่นะสุพรรณกรุงเทพเนี่ยนะคะโอ้มันระบายยากกันมากเลยเพราะฉะน
0: ั้
1: นคนก็
0: จะตอนนี้พี่ก็ไปทำบุญพี่ไปทำบุญที่วัดป่าสุขพอดีหลวงพี่ที่ทำบุญประจำเนี่ยท่านก็บ้านก็อยู่ที่อ่างทองติดแม่น้ำน้อยท่านก็บอกน้ำก
1: ็
0: น้ำก็ขึ้นเยอะอยู่อันนี้ปีนี้ขึ้นเยอะเยอะกว่าปีที่แล้ว
1: ก็
0: อย่างนี้นั่นคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราอ่ะนะแล้วถ้าจะมองกันก็มันจะมีสายน้ำอ่ะมันต้องเชื่อมโยงกันมานะตั้งแต่ภาคเหนือนะภาคกลางสู่ไปลงแม่ลงมาแม่น้ำพระจันทร์ยาลงไปทะเลอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในตลาดการจริงๆเราก็มองว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เรื่องบ้านมันไอ้ประเทศแผ่นดินเนี่ยพื้นดินก็ชุดตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะความเจริญเนี่ยที่เขาบอกว่ามันต้องเอาพื้นที่ที่ควรจะมีน้ำอาศัยอะแต่กลายเป็นไปถมให้ไปทำไปขันไปกว้างไปกั้นอะไรเงี้ยน้องก็เลยทำให้น้ำมันจะไปไหนเหมือนกันน้องน้ำก็แกก็ไปซอกแซกไปมันก็ล้นลิ่งล้นคลองก็เข้าบ้านอยู่ดีเข้าบ้านอยู่ดี
1: นี่แหละ
0: ค่
1: ะก็สู้ๆนะให้กำลังใจกันนี่แหละกันเองนะคะให้ทุกคนสู้ต่อไปเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะกับเรื่องนี้ก่อนจะพักชวนพี่หมอคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นนะคือตอนนี้เขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยค่าของชีพมันสูงมากบางทีลูกบางครอบครัวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แยกเรือนออกไปเหมือนฝรั่งนะญี่ปุ่นกับไทยก็คล้ายกันพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่ด้วยกันนะพี่หมอแต่ว่าครอบครัวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยลูกสาววัย36ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เนี่ยอายุ60กว่าแล้วนะคะนางสาวมิซากินี่เป็นข่าวเลยนะนิสกิเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่ในกรุงโตเกียวและรับเงินเดือนก็ถ้าคุณเป็นเงินไทยก็40,000กว่าบาทแสน 180,000 เยนก็เป็นแค่40,000กว่าเธอก็บอกว่ารายได้แค่นี้จะออกไปอยู่ห้องคนเดียวคงไม่รอดเดี๋ยวจะค่าเช่าบ้านบ้างค่านู่นค่านี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับพ่อแม่บ้านหลังเดิมก็อาจจะช่วยค่าใช้จ่ายให้แม่สักเดือนละประมาณ 7-8,000 นะก็งานส่วนใหญ่ก็ยังให้แม่เป็นคนจัดการนะคะเธอก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยก็ไม่คิดจะมีครอบครัวหรอก36ปีแล้วก็ตามนะคะแต่เธอใช้เงินส่วนใหญ่ทุ่มไปกับตามกรีดบรรดาไอดอลที่เป็นผู้ชายก็คือชอบแบบศิลปินชายที่เธอชอบไปแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วที่ไหนเธอก็ตามไปดูอย่างมีความสุขนะแต่แล้ววันหนึ่งเธอบอกว่าความสุขของเธอที่อยู่มา36ปีเนี่ยมันพังลงโดยที่เธอช็อกมากเขาบอกว่าได้ยินเสียงพ่อกับแม่เนี่ยมีอะไรกันแล้วเธอรู้สึกว่าเธอด่าแม่เลยคือหลุดปากไปว่าอายุขนาดนี้แล้วจะมาทำอะไรแบบนี้มันน่าขยะขยแยงเธอรับไม่ได้เธอบอกว่าทำไมแม่ไม่อายเธอบ้างอะไรไม่ขอโทษเธออะไรเงี้ยแต่คนเป็นแม่บอกว่าเอ้าก็คือนี่แหละก็คือมันเป็นความรักอะไรประมาณนี้คือแม่ก็ยื่นคำขาดบอกถ้าลูกทนไม่ไหวก็คือต้องออกไปอยู่ข้างนอก

0: คือที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่เธอมาเขียนฟ้องสังคมในโซเชียลมีเดียว่าสรุปแล้วระหว่างพ่อแม่กับลูกอายุ36เนี่ยใครผิดใครถูกเรื่องนี้พี่หม
1: อเอาที่จริงนะถ้าเราไปมองถึงเรื่องของถ้ามันจะแยกออกไปเป็นประเด็นก็เรื่องของอ้าวคนอายุแค่เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะแม่เขาเนี่ย
0: 60 กว่า 60 กว่าทั้งคู่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนี่ครับ
0: ก็นั่นสิคะ
1: นะฮะแม่ก็ไม่ได้มีความผิดนะฮะแล้วก็ก็ถือว่าคู่สามีภรรยาในเวลาเขาอยู่ด้วยกันนี่นะฮะยิ่งอายุมากนะที่เขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ในทางเพศเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ได้ไปแบบชั่วอายุไขนะโดยเฉพาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วยิ่งนะฮะเราก็ต้องมองไปในมุมบวกนะครับว่าอายุยิ่งสูงอายุนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีสัมพันธ์ทางเรื่องของเรื่องเพศนี่นะเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่รักนะคู่สามีภรรยาเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้มีความก็เรียกว่ามีความสุขนะครับ
0: ในสัมพันธ์ที่ดี
1: ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีถ้ายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับในนี้ก็จะพูดตรงนี้ก็คืออย่างกับอาจารย์เสกธนสิรินี่ท่านเป็นพูดง่ายว่าท่านเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนนะครับคนคิดวิธีการทำอย่างไรให้อายุยืนใช่ไหมแล้วโดยปราศจากโรคอะไรทั้งหลายก็ไปมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะโดยประเด็นหลังเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยเพราะว่าขนาดที่ลูกสาวเนี่ยก็บอกลูกสาวก็มีอยู่คู่สองคู่นี่แหละที่ลูกแกมีลูกสาวสองสามคนแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะที่เข้าใจพ่อมากเลยทั้งที่แม่เสียไปแล้วด้วยซ้ำไปนะบอกว่าคือเขาจะต้องหาผู้หญิงบริการไหมเนี่ยให้พ่อมาดูแลพ่อนะมาดูแลมาไปซื้อผู้ชายซื้อผู้หญิงที่เขาน้องบริการที่ให้บริการทางนี้นะให้มาดูแลโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้แกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านให้ฟังนะในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของมันก็เรื่องของวัฒนธรรมกันนะการแสดงออกของความรักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงลูกสาวทางเนี้ยที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ยังมีอะไรกันอีกอายุขนาดนี้แล้วนี่แสดงว่า
0: ค่ะ
1: นี่ว่ามันจิตใจเขาแคบนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแทนที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ว่าอะไรคืออย่างนี้ครับการที่คู่พ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาจะมีอะไรกันอะไรต่ออะไรต้องมีเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็น privacy เป็นแบบมันต้องมิดชิดต้องไม่ให้อะไรต่ออะไรแสดงออกในลักษณะที่ไม่สุภาพอะไรเงี้ยอันนี้ก็ในแง่นั้นนะในแง่นี้ถ้าไปทำอะไรที่มันแสดงออกแบบนั้นนะแน่นอนครับมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ทำให้ถ้าเป็นขนาดนั้นนะลูกก็อาจจะโวยวายอะไรได้แต่ว่าต้องมีวิธีแก้นะอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าแม่ก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ไม่ไหวก็ต้องให้ยังไงนะก็ว่าอะไรนะ
0: ก็คือว่าต้องไปอาศัยอยู่เรียนเพราะว่ารู้สึกบ้านนี้ก็มีพี่น้อง2 คนถึง 3 คนเนี่ยคนอื่นก็ไปอยู่นอกบ้านหมดแล้วแยกตัวไปหมดแล้วเหลือแต่คนเนี้ยเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋ออันนี้เคยได้ยินอยู่เหมือนกันที่ก็เคยได้ยินอยู่นะแล้วก็ถ้าเราจะไปมองนะว่าคือความขัดแย้งในครอบครัวไอ้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทั้งสิ้นเลยเมื่อกี้เราเปิดเรื่องของความรักนะครับจริงๆความรักมันก็นะพี่ก็ฟังที่ชอบนะเพลงเนี้ยแต่ว่าเวลาเราฟังเพลงอย่างที่ไปเมื่อกี้ว่าเวลาเราจะดูความหมายนี้ค่อนข้างจะฟังเป็นศัพท์เป็นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคือแบบต้องฟังดีๆถึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถึงเรื่องของความรักนะก็หมายถึงว่ามันมีหลายมิติมากๆเลยของความรัก

0: ล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักที่จริงเรื่องของความรักมันก็มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องรักอ่ะนะก็กลัวมันถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีความรักมันก็
1: ใช่มันต้องอยู่ได้ด้วยความรักอ่ะเออถ้าอยู่แบบหมางเมินไม่คุยไม่พูดไม่จาต่างคนต่างอยู่คนละมุมมันก็ไม่ใช่ครอบครัวนะพี่หมอเนาะ
0: อืม
1: ใช่ไหมคะ
0: เมื่อบทเพลงเมื่อกี้นี้พี่ก็มองเอ๊ะเพลงแบบเนี้ยคล้ายๆว่าละเขาเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะคือสมัยเนี้ยเราเห็นนะว่าบางคนโอ้รักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยรักในจินตนาการรักในเรื่องของคิดกันไปจนกระทั่งบางครั้งเราเห็นไหมบางคนโอ้ยตอนนี้ในรูปสวยมากเลยพอเจอหน้าโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนั่นแต่อย่างเงี้ยเพลงแบบที่น่าเพลงแบบเมื่อกี้นี่น่ารักใช่ไหมผมไม่คิดถึงว่ามาเจอแล้วขนาดนี้ใช่ไหมพี่ก็บอก
1: เออถ้างั้นว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเพลงหนึ่งนะอีกเพลงหนึ่งที่พี่หมอเตรียมไว้นะ
0: ได้
1: ไหมคะได้เลยเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายมีจดหมายรออยู่ฉบับด้วยนะคะฉบับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวรอค่ะพี่หมอจะตอบให้สักครู่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: เสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: โอ้โหสลักจิตเลยนะคะเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่หมอเรียกให้นะคะไปเข้ากับคำถามเดี๋ยวนะกี่ข้อเนี่ยโอ้หกข้อวันนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าตอบไม่หมดนะได้สักสองข้อก็ยังดีนะพี่หมอนะ
1: ก็
0: เป็นน้องเดี๋ยวนะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุ24ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: มีปัญหาเรื่องเพศศึกษาจะถามนะคะและน่าจะมีประโยชน์กับผู้อื่นบ้างตามสมควรนะคะพี่หมอนพรมีความคิดเห็นอย่างไรคะต่อการที่คู่รักมีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหมายถึงว่าทั้งการที่มีอะไรกันบ้างและการได้เสียกันจริงๆของคำวิจารณ์ทุกๆด้านของคุณหมอนะคะตรงๆอย่างนี้เลย
1: โอ้ข้อเดียวนี่ก่อนละมั้งเนี่ย
0: ข้อเดียวก่อนค่ะ
1: ใน
0: ยุคนี
1: ้นี่แหละครับที่เราก็พูดถึงเรื่องของความรักน้องสไลด์เพื่อเพลงเรามีรักๆเนาะเพลงแรกเป็นเพลงของความรักเป็นเพลงความรักนี่เชื่อมันที่เราบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยโดยเฉพาะคนที่รักกันชอบกันเนี่ยโดยเฉพาะรักในคู่สามีเรียกว่ารักต่างวัยหรือว่ารักรักในเรื่องของเหมือนกับในเชิงคู่รักนี่แหละนะฮะแต่หรือจะเป็นเพศเดียวกันก็มีนะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อเป็นความรักแล้วเนี่ยมันมีรักมีตั้งหลายๆมิติความรักต้องมีความผูกพันมีความเจ็บปวดมีอะไรสารพัดในรสของความรักเขาเนาะแต่ว่าเรื่องของสามข้อข้อสามหนึ่งเรื่องความรักบอกเรื่องมันจะเกี่ยวกับเรื่องของมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายอะไรที่เขาบอกเสมอว่าการอยู่ใกล้กันในใกล้ชิดกันเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าสู่วัยเนี่ยก็เราเป็นแรงขับหรือเป็นแรงผลักของธรรมชาติคือจากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายนี่นะมันก็เคยทำให้เกิดบางคนมาเจอด้วยกันเนี่ยโอ้บื้อหวามีความสุขนะก็อยากอยู่ใกล้อะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ที่สมัยโบราณนี่

0: รักนวลสงวนตัวไม่ให้เขาเรียกอะไรนะไม่ให้จับมือถือแขนในเนี้ยอันนี้ถ้าถามว่ามันผิดไหมนะเรื่องเนี้ยมันนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เราก็เรียกว่ามันคนถ้าเกิดคบกันรักกันชอบกันอ่ะมันก็ต้องมันยากนะที่จะห้ามไม่ให้มันแตะต้องเนื้อตัวกันอะไรหรืออะไรด้วยกันเนี่ยนะฉะนั้นถามว่าในเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะต้องมีการมีการสัมผัสกันนะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีโอกาสที่จะไปถึงขั้นก้าวไปสู่แบบมีการมีเพศสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบอันนี้ถามว่าถูกไม่ถูกเราก็ต้องพูดถึงอย่างนี้นุ้ยใส่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยเราแล้วถือว่าเราไม่ได้นะครับแล้วก็มักจะเตือนเสมอว่าแต่ผู้ชายเองก็ต้องมีน่าจะให้เกียรติผู้หญิงที่เราเล่นเราก็พูดแบบโบราณหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมายว่าผู้หญิงเองเราก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดเราเพียงทำไปนะครับเกิดไปได้เสียไปถึงขั้นเสียพลังเสียเนื้อเสียตัวกันเนี่ยนะแต่เวลาวันข้างหน้านี่เราไม่รู้จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: นะแต่ว่ามันเป็นรอยด่างพร้อยนะครับเหมือนกับก็เรียกว่ามีแผลแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงนั้นอาจจะมีความขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็ผู้ให้ความเสียหายมันเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็แล้วกันทั้งสิ้นเลยนะ แต่จะถามว่าไอ้ผิดมันขึ้นกับว่าทำใจได้ไหมและแต่บางคู่นี่เขาถือว่าเขาบอกเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะสมมติว่าจะมีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะต้องรับผิดชอบอันนี้ฝ่ายชายเนาะรับผิดชอบแล้วก็มีความรักมันก็ต้องมีความผูกพันนะพอความผูกพันปุ๊บทีเนี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนคือส่วนใหญ่คนที่จะแต่งงานกันก็ต้องมีการวางแผนก่อนตกลงพงใจแล้วต้องวางแผนว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องไปสร้างอนาคตอะไรเงี้ยอันนี้วันข้างหน้าแต่ถามว่าอย่างเงี้ยผิดไหมเนี้ยมันก็ถ้าว่าไปมันก็ผิดแต่นั้นนะมันก็ผิดถ้าถามพี่พี่ควรจะดูแลใจกันไปก่อนอะไรกันนะให้มันถึงเวลา
1: ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันนะครับเธอถามไปถึงขนาดที่ว่าเวลาผู้ชายเขามีอารมณ์ทางเพศสูงๆและมีความต้องการเนี่ยเขาใช้วิธีสำเร็จด้วยตัวเองแต่ไม่ถึงสุดยอดเขาก็จะหมดความพยายามไปเองการกระทำแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อเขาตัวเขาไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เขาสามารถถึงจุดได้ค่ะพี่หมอตอนนี้ข้อสองแล้วนะคะ
0: ก็เรื่องของอารมณ์ทางเพศของผู้ชายคือผู้ชายนี่สังเกตง่ายไงเพราะแล้วเขามีอารมณ์ขึ้นมาแต่ผมก็แจ้งก็จะต้องแข็งแรงขึ้นมาโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่มันจะแข็งแรงตึงขังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี
1: ้
0: ทางที่จะถูกระบายออกนะมันก็มีไม่กี่ทางเองนะหนึ่งก็อาจจะต้องช่วยตัวเองนี่แหละนะครับอันที่สองนะครับก็เรียกว่าก็เรียกยังไงอ่ะมันต้องมีเพศสัมพันธ์อ่ะนะอันที่สามก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าลดสิ่งร้าวที่จะมาไปสนับสนุนให้มันเกิดอารมณ์มากขึ้นแต่ถามว่าทำอย่างไรที่เขาบอกทำไงก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะคืออันนี้เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะอันนี้ต้องเตือนไว้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจว่าเพราะผู้ชายเวลาเขามีอารมณ์ทางเพศนี่เขาบอกว่าเวลาถ้าเขาไม่ถึงจุดยอดนี่เขาจะไม่มีการหลั่งนี่ก็ทำให้เขาอ่ะมีปัญหานะครับอาจจะมีปวดตามลูกอันถ้ามีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องเวลาแข็งข้อแล้วมันต้องมีการหลังมันถึงได้มีการ
1: ผ่อ
0: นคลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่ายังไงบางทีกับผู้หญิงบางคนก็เอาใจถึงเอาเธอไม่ไหวก็เดี๋ยวนะอาจจะมีช่วยตัวเองอาจจะช่วยให้เพื่อที่จะให้มันมีการสำเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อย่าเพิ่งให้มันล่วงล้ำเข้าไปอะไรเงี้ยนั่นถ้าถามมันนะแต่เรายังไม่พร้อมก็ประมาณนั้นนะครับ
1: มีวิธีป้องกันใช่ไหมคะ
0: ค่
1: ะ
0: คร
1: ับค่ะแล้วก็สั้นๆนิดนึงผู้ชายสมัยนี้ยังแคร์ต่อเรื่องของพรหมจารีของผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนการร่วมโดยการใช้นิ้วสามารถทำให้เยื่อบุพรหมจารีฉีกขาดได้ไหมคะ
0: ครับเรื่องของพรหมจารีนะครับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็

0: ก็ส่วนใหญ่ผู้ชายก็พูดง่ายๆว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อหลายๆปีที่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนนะอะไรอยู่ที่บางคนยังติดตามล่าของแบบยังไงก็แล้วแต่ก็บอกถ้าเกิดก็จะแต่งงานกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนก็ต้องถือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์อะไรอย่างนี
1: ้
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะแต่ว่าคือที่จริงในเรื่องความบริสุทธิ์ในสุดของผู้หญิงมันไม่ใช่ได้วัดด้วยว่าบางครั้งถึงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจจะมีโอกาสที่จะเยอะพรหมจรีนี้ฉีกขาดได้อยู่แล้วนะครับ
1: นะฮะเป็นไปได้
0: แล้วก็การช่วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีการตัดใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับนะ
1: ก็เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะข้อที่4 5และ6สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะสำหรับน้องอายุ24นะคะมีคำถามเยอะนะนี่ก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะถามได้เนาะอันไหนที่เราไม่รู้ยังไม่กระจ่างก็ถามได้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เธอบอกด้วยนะคะพี่หมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็ให้เบอร์ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของนี่นะคะการไปที่คลินิกไปหาพี่หมอโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรในช่วง6วันนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับนะครับที่จริงช่วงนี้ก็ที่คลินิกที่รามินทาเนาะก็ยังมีย ังมีแล้วก็ให้การบริการนะเรื่องการปรึกษาโดยเฉพาะด้านการแก้อาการต่างๆนะเกี่ยวกับการเช่นการแก้การทั้งหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตการหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข่าเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีการประคบมีอบประคบนวดแก้อาการนะครับโดยหมอผู้เชี่ยวชาญอันนี้เบอร์นะครับต้องเสนอ097 135 9188 097 135 9188นะครับขอทราบว่ามีอะไรที่จะไปใช้บริการก็เชิญไปที่นั่นนะฮะหรือถ้าเป็นการส่วนตัวของพี่ก็เบอร์0814089809ครับเบอร์นี้ก็โทรได้ครับ
1: ติดต่อได้เลยนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม 21:00 นหรือ 3:00 นนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะเราไปพร้อมกันนะคะพี่หมอคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพล

0: ัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1

0: ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปังๆ
5: มูเตออนทัวร์

0: ติหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

0: เที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจ

0: ทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำมาหากินก็เป็นเหตุใหญ่และบางครั้ง

เมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงภูเขานะครับ

0: ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คุณครับเมื่อกี้สนุกดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบว่าจะขอไลน์เผื่อไว้คุยกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

มาแล้วมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะ5:11 นอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าวันที่5แล้วนะวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่หลายคนบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาดูซิหน้าบ้านเอ้ายังเหมือนเดิมน้ำยังเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านพี่ๆน้องๆแถวร่มเกล้านะคะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ยังหนักอยู่นะคะยังต้องรับมือกับน้ำท่วมบ้านเรือนก็ยังสาหัสอยู่นะขณะนี้นะคะลาดกระบังด้วยค่ะลาดกระบังร่มเกล้านะคะตอนนี้ หลายครอบครัวก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงมาหลายวันแล้วนะคะที่นั่นเป็นศูนย์อพยพอย่าง

เป็นทางการนะคะก็คือหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะคะที่ชาวร่มเกล้าราชกระบังนะคะไปอาศัยอยู่นะคะหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเขตร่มเกล้าเนี่ยบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะส่งผลให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากคนก็เลยกลับไปบ้านของตัวเองไม่ได้คือกลับได้แต่ว่าไม่รู้จะไปอยู่ยังไงน้ำยังคงท่วมขังอยู่เพราะตั้งแต่กี่วันแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ระบายระบายก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะไอ้ส่วนน้ำที่ขังอยู่ก็เน่าค่ะเน่า 100% แล้วแล้วก็จำเป็นต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยก็ไม่สามารถเก็บของได้ทันบางรายก็เสียหายจากร้านค้าทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะคะมูลค่าสูงถึงหลักล้านเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นจุดประสานงานที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมช่วยเหลือกันที่ศูนย์พักพิงที่ว่านี้นะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคด้วยมีทหารจิตอาสานะคะไปอำนวยความสะดวกในการอพยพขนย้ายสิ่งของแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยนะคะนี่ค่ะก็บางคนบอกว่าโอ้โหอยู่กันมานานมากไปรู้กี่สิบปีแล้วนะคะไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเข้าของเครื่องใช้นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้นะคะมันพังเสียหายไปหมดแล้วแล้วยังไม่ทราบว่าจะขอเยียวยากันได้ยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะคะแน่นอนก็ขาดรายได้เนาะน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้ก็ต้องขาดรายได้นะคะบางคนเนี่ย ทำงานรายวันรับจ้างรายวันก็ยังไม่ได้ไปทำงานที่ทำงานก็น้ำท่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วกว่านี้โอ้อันนี้ก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเร็วกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจอยู่นิดเดียวเองว่าเตรียมตัวไม่ทันอพยพไม่ทันนะทรัพย์สินเสียหายรายได้ก็หดไม่มีเครียดนะคะนอนไม่หลับแน่นอนการไปอยู่ศูนย์พักพิงถึงแม้ว่าจะมีอาหารครบ3มื้อมีเพื่อนที่ประสบสตาเดียวกันอยู่กันเยอะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่สามารถที่จะคลายความทุกข์ใจได้นะเครียดนอนไม่หลับจริงๆนะคะก็เข้าใจนะคะใครจะระบายก็โทรมานะคะจะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ022481366นะคะเราก็จะเป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะประสานบอกกล่าวเนี่ยแนวทางบางคนนี่หนักสุดมากนะคะหนักนะคือเครียดเรื่องอื่นด้วยเนาะแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าใจมากนะแล้ววันนี้ก็ยิ่งหนักเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะ5 6 7 3วันนี้จะมีลักษณะคือฝนตกฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็จะมีผลกระทบในช่วงเวลาวันที่5กับ6เนี่ยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานยินดีด้วยค่ะฝนจะลดลงแต่ไม่ใช่ไม่ตกนะคะฝนจะลดลงสำหรับภาคอีสานวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้ฝนจะตกหนักนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาคุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะอันนี้ก็
เป็นการ

0: ประกาศเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายนะจากฝนฟ้าแล้วก็ลมนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะในเรื่องการเตือนว่าให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยคงจะไม่ต้องเตือนแล้วเนาะถึงเวลานี้แล้วบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรจะเก็บแล้วนะคะเก็บไม่ไหวแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะหมายถึงคลื่นลมแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีช่วงฝนตกเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่เตือนชาวเรือด้วยนะตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยระมัดระวังหรือเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกหนักๆนะคะอันนี้5 6 7นะคะส่วนวันที่9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกนะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้ที่จะหนักมากก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะคะอันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจังหวัดให้เลยค่ะวันนี้สองจังหวัดที่จะหนักมากกำแพงเพชรและสุโขทัยที่หนักธรรมดาภาคเหนือก็จังหวัดที่เหลือนั่นแหละค่ะแล้วก็ภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะส่วนภาคกลางนั้นเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะที่ฝนจะตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะจนถึงกระบี่ตรังสตูลภูเก็ตนะคะอันนี้ก็จะตกหนักอยู่เนาะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไม่ต้องพูดถึงนั้นตกอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะที่บอกเลยว่าหนักสุดเลยค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้กลับไปที่กรุงเทพสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะการก่อติดสถานการณ์การพร่องน้ำที่จะรับมือฝนระลอกใหม่ในวันนี้นี่นะคะโอ้โหดูดไม่ไหวสูบไม่ไหวแล้วนะท่อซิ่งด้ง
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
0: คือท่อซิ่งพญานาคเนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะคะซิ่งไม่ไหวไม่ลดอ่ะเอาจริงๆลาดกระบังล่มเก้าค่ะซิ่งกันยังไง
1: ครับผม
0: โ
1: อ้ยังอ่วมเลยนะพี่นะลาดกระบังเนี่ยยังอ่วมนะ
0: อ่วมค่ะลาดกระบังล่มเก้าอ่วมก็ชาวบ้านเครียดทุกข์ใจมากก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงว่าให้น้ำมันไปเร็วๆมันไม่ไปนะคะการท่องน้ำไม่ไปเลยเนาะแปลกมากเนาะคือเอาสมมติวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยพอที่จะบรรเทาได้บ้างแต่พอดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ที่กรมอุตุประกาศเนี่ยเขาฝนจะหนักอีกแล้วค่ะ
1: โอ้ก็เมื่อวานประเวศพัฒนาการนะครับลาดกระบังแล้วฝนตกลงมาอีกแล้วพี่ตอนบ่ายนะฮะตกแบบตกแบบใจคอไม่ดีเลยนะพี่ว่า
0: ใช
1: ่น้ำขึ้นบางจุดเลยนะโอ้โห
0: ไม่ลืมหูลืมตาเลยเมื่อวานตอนเย็น
1: โอ้โหครับผม
0: นะคะนั่นแหละก็เลยแต่ก็เอาถ้ามองในมุมบ้านคนที่แบบน้ำเน่าแล้วนะคะโอเคเอาน้ำใหม่มาบ้างก็ดีเนาะน้ำใหม
1: ่
0: ตกลงมาบ้างก็ดีน้ำเก่าก็จะได้ระบายไปไหนก็ช่างมันอ่ะ
1: มันไปรวมกันแล้วเนี่ยพี
0: ่มันรวมกันไปหมดแล้วตอนน
1: ี้
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ใช่รวมกันหมดแล้วนะคะเมื่อวานเราเห็นภาพหนึ่งนะช่างภาพเนี่ยเขาตั้งใจถ่ายมากเลยเป็นภาพที่คุณป้าสองคนนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะพายเรือบนเรือที่มีถังแก๊สกับเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆค่ะพายเอาถังแก๊สไปไหนกันก็ไม่รู้คนนึงใส่หมวกคนนึงไม่ได้ใส่หมวกแล้วอากาศข้างบนน่ะมันร้อนแต่ว่าพายเรือน้ำท่วมอ่ะแล้วหน้าตาทั้งสองคนนะคะคือบรรยายภาพได้แบบเห็นภาพจริงๆว่าทุกข์ระทมมากนะลุง
1: ครับ
0: ซึ่งภาพนี้พอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าที่สองป้าเนี่ยกินข้าวหรือยังพายเรือจะไปไหนกันนะเอาถังแก๊สไปไหนเนี่ยเราไม่รู้ว่า

0: คือสภาพแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละชุมชนนะถ้าเจอภาพอย่างนี้นะเราเห็นก็กดทูเหมือนกันนะ
1: โอ้คือการแบกถังแก๊สออกไปนี่เนาะคือทุกทีเราจะแบบโทรเรียกให้แก๊สมาส่งใช่ไหม
0: ไม่ได้

0: จริงๆค่ะ
1: นี่จอดเอาถังแก๊สเต็มๆลงเพื่อที่จะเอากลับไปแถวเตาแก๊สเนี่ยจะยกมันยังไง
0: นั่นสิมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหทุกข์มากเนาะอย่างที่ชัยนาทอ่ะทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปชัยนาทบ่อยนะมีญาติทำงานอยู่ที่ที่ชัยนาทเนาะก็ไปทุกปีเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยมาอาศัยอยู่บนถนนในน้องโด่งนะคะ
1: คร
0: ับก็คือมากางเต็นท์อยู่เลยค่ะอยู่กันเป็นหลายเดือนนะเริ่มกว่าน้ำจะลดอ่ะแล้วก็ชัยนาทก็เป็นอย่างนี้ทุกปีโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยานะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นน่ะนั่งเรือสัญจรเข้าไปบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าไปท่วมเนี่ยต่ำสุดก็ประมาณครึ่งเมตรจนถึงเมตร20เมตร30ก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ลงพื้นที่นะคะของข่าวสดนี่แหละไปเจอคุณยายสมพงษ์อายุ78คุณยายไม่มีเรือแกถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับอกก็ประมาณเมตรกว่าเนาะด้วยท่าทางเหนื่อยหอบนี่เขาอธิบายอย่างนี้เนาะคล้ายจะหมดแรงเพื่อไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านเอามาปรุงอาหารที่บ้านตัวเองเพราะว่ายายไม่มีเรือยายก็บอกกับนักข่าวด้วยเสียงอินโวยว่าปกติยายไม่ค่อยออกไปไหนหรอกเพราะมีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งไขมันทั้งหัวใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่คล่องไม่สะดวกแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มันไม่มีน้ำปลานะยายก็ถือขวดน้ำปลาไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านไม่มีเรือค่ะแล้วก็ท่วมมาหลายวันแล้วนะคือตั้งแต่ท่วมมาจนถึงเมื่อวานนี้ยายบอกว่ายังไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพใดๆมีเพียงแค่ได้ข่าวว่าเขาจะมาแจกน้ำดื่มบ้านละหนึ่งแพ็คแต่แค่ได้ข่าวว่าย
1: ังไม
0: ่
1: มาย
0: ังไม่มาน้ำหนึ่งแพ็คก็ยังไม่มีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำออกมาสักประมาณ50เมตรเพื่อมาซื้อน้ำปลาหรือแบ่งปันก็ได้เอาไปทำอะไรไปผัดมะละกอค่ะน้องลุงไอ้มะละกอต้นนั้นก็กำลังจะเน่าตายจากน้ำท่วมเหมือนกันแม้จะเหนื่อยจนคิดในใจว่าเอาวะตายเป็นตายเพื่อไปเอาน้ำปลาแกบอกว่าเกลือน่ะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าน้ำปลาทั้งดง
1: ครับ
0: เวลาผัด
1: คุณยายอยู่ที่ไหนนะพี
0: ่อยู่ที่ชัยนาทค่ะอำเภอสัพพยาค่ะ
1: โอ้น้ำท่วมภาคกลาง
0: ใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะหมู่ที่5ตำบลโพนางดับโพนางดำตกนะคะโพนางดำตกหมู่ที่5ค่ะจะมีคุณยายบ้านคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีแกมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วก็แกอยู่กับเจ้าบิ๊ก2ตัวเจ้าบิ๊ก1คนจะเรียกไงเจ้าบิ๊กหมาคู่ใจอ่ะ1ตัวอยู่กัน2คนนะคะ
1: คร
0: ับ ลูกๆหลานๆนี่อพยพไปอยู่ริมถนนกันหมดแล้วแต่คุณยายนั้นเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแล้วก็ลอยคอไปแบ่งปันน้ำปลาจากเพื่อนบ้านมา
1: โอ้โหเนาะนี่เชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะจริงๆเวลาประสบกับน้ำท่วมต้องเป็นอย่างนี้กันอีกหลายครอบครัวเลยนะครับเนี่ย
0: แล้วทุกปีมีอย่างเงี้ยนะคะทุกปี
1: ครับผม
0: ก็แค่อธิบายเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหโดยเฉพาะน้ำดื่มมันสำคัญแม่เนาะแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงนะคิดดู
1: ใช่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามซอยอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แจกข้าวแจกของนั้นก็มาแต่เส้นหลักก็ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงถ้าไม่ได้เลยดูน้ำออกมาไม่ได้ล่องเรือออกมาแบบนี้ครับ
0: ค่ะฝากนะคะเรือถ้ายังไงก็ถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้นะบ้านไหนมีใครอยู่กี่คนอยู่ยังไงอยู่กับใครเนาะ
1: ครับครับ
0: นะคะเข้าไปมีน้องมีน้ำอะไรก็ว่ากันไปมีสายจากคุณศักดิ์จากโคราชหนึ่งสายค่ะน้องลุง
1: รับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ลุงศักดิ์สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณตีกับคุณกุ้ง
1: ครับผมอยู่โคราชนะครับลุง
3: ครับอยู่โคราชครับ
1: วันนี้มีเรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังนะโคราชเป็นไง

0: นะฮะ
1: ผมอยากถามหน่อยเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: ครับผม
2: ค่ะคุณลุง
1: บัตรประชารัฐผมเรื่องสีแรกผมก็ได้ครับเพื่อกดทวนทบทวนสิทธิธนาคารเป็นใครแบบแต่ก็มีที่ได้ใหม่เรื่องนี้นะครับเขาต้องไปทบทวนใหม่ฟังครับ
0: ของ
1: หมายถึงเวลานี้นะครับ
0: คุณลุงลงไปแล้วลงแล้วผลเป็นไงบ้างฮะ
1: คือผมลงไปแล้วลงไปแล้วได้แล้วนะได้4เดือน
2: แล้วอ๋อได้ตรวจสอบแล้วว่าผ่านเรียบร้อยใช่มั้ยคะ
1: ครับผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชุดใหม่นี่ก็ต้องไปตรวจสอบใหม่มั้ยครับ
2: เช็คสิทธิ์เหรอ
1: ครับต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ใหม่มั้ยครับ
0: หมายถึงลงไปแล้วเราเคยดูว่าเราผ่านแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับ
1: อ๋อถ้าผ่านแล้วไม่ต้องใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะก็จริงๆเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคุณลุงผ่านเกณฑ์แรกใหม
1: ่ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเงินเข้าหรือยังครับคุณลุง
1: ผมยังไม่ได้ไปร้องไปกดดู
2: แล้วยังไม่ได้ดู
0: อ๋อเลยอยากรู้ว่า
2: จะผ่านก็คือใช้สิทธิ์ได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่ง
1: ครับอ๋อครับคุณโต๊ะอยากโทรมาถามแต่ถ้างั้นจะต้องไปตรวจเพราะงั้นถ้าไปตรวจให้เสร็จที่ว่าไม่เกินวันที่15นะครับชุดใหม่ใช่ไหมครับ
0: จะ1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้วงเงินตามสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ตามสิทธิ์นั้นเลยค่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือผ่านแอปเป๋าตังค์คุณลุงมีแอปเป๋าตังค์ไหม
1: ไม่มีคร
2: ับ ไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะท่าน
0: ก็ต้องทำเองเนาะเอาบัตรเอาบัตรไปซื้อของอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณลุง
1: ครับแล้วก็ครับปุ่มกดแล้วครับผมได้ร้านตลอดแล้วครับ
2: โอ
0: ้
2: ก็บัตรประชาชนไปซื้อของ
0: ร้านที่ไปซื้อนี่ไกลจากบ้านไหมครับ
1: ที่เอาของนะครับ
0: ที่เอาของใช่ครับ
1: ก็ประมาณสักกิโลนะคร
2: ับ อ๋อเดินไปได้
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก็ต้อง
2: เด
0: ิน
2: ไปได
0: ้นะเอาชัวร์ก็เอาไปลองให้ที่ร้านเขาดูก่อนว่าเงินเราเข้าอย่างก็ได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: โอเคครับ
2: ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะ
1: ใช่ครับยังไม่ได้ไปคร
2: ับ อ๋อไปเลยค่ะไปซื้อของเลยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ
0: ของที่ร้านพวกนี้แพงไหมคุณลุงเนี่ยถามนิดนึงไม่เคยมีได้ยินมาบอกของพวกนี้แพง
1: ขอบคุณมาก
0: แพงแพงกว่านะ
1: ขอบคุณมาก
0: แพงกว่านะข้างนอกไหม
2: อ๋อค่ะคุณลุงอาจจะไม่ได้ยินนะลุง
0: ไม่เป็นไรครับผมเคยได้ยินว่ามันแพงกว่า
2: คุณล
0: ุ
2: งไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: คือถ้าดูจากข้อความหลายท่านบอกว่าคุณลุงต้องไปเยียนตัวตนที่ธนาคารอีกรอบนึงเนี่ยน้องลุง
1: อ้าวแล้วครับ
0: กับการใช้จ่ายครั้งแรกนี่นะคะใช
1: ่
0: ก็ถ้าไม่ไปธนาคารก็เข้าแอปเป๋าตังค์แต่ว่าคุณลุงบอกแล้วว่าไม่มีมือถือเพราะฉะนั้นเผลอๆนี่คุณลุงต้องไปกรุงไทย
1: แล้วไปยืนยันที่ร้านเลยไม่ได้นะฮะ
0: ข้อแต่เราไม่น่าจะได้อะไรกันเนี่ย
1: เพราะไม่มีแอปใช่ไหม
0: ไม่มีแอปก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็มีเวลานะคะ
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยงงวนปงงงไปหมดทำไมต้องอะไรกี่รอบอ่ะไม่เข้าใจตรงเนี้ยถ้าผ่าน
1: ก็เหมือนเราเหมือนเรากดยืนยันรับสิทธิ์เพื่อใช้นั้นต่อแล้วมั้งพี่เหมือนเราใช้ไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ต้องเข้ามายืนยันตัวตนคลิกนึงเนี่ย
0: นี่ไงก็บอกว่าถ้าใครที่ได้รอบนี้รอบใหม่นี่นะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะที่ธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่12มกราคมปีหน้าหรือถ้าไปธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ถึงวันที่14นี้อันนี้เฉพาะผู้มีบัตรรายใหม่นะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะนี่ค่ะ
1: รายใหม่แล้วถ้าลุงจะได้ไม่เคยได้มาอยู่แล้วล่ะพี่ใช่ไหมฮะ
0: เคยได้มาอยู่แล้วก็บอกว่าให้เนี่ยการเงินดูตนได้ที่แอปเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม
1: ต้องยืนยันใช่ไหมก็ต้องยืนยันอยู่
0: ต้องยืนยันต้องยืนยันส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็เข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยพักก็กดยืนยันผ่านแอปเป๋าตังได้จนถึงวันที่15ค่ะยืนยันตัวตนกันไม่เลิกเวลา
1: ขออภัยลุงศักดิ์ถ้าลุงศักดิ์ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เมย์โทรบอกทีก็ได้เดี๋ยวให้น้องเมย์รังไมโทรไปแจ้งคุณลุงทีว่าขออภัยต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงก์ก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินเพื่อซื้อสินค้าก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ก็ได้นี้ด้วยนี่รอบนี้รอบสุดท้ายที่ได้ไทยช่วยไทยพักด้วยนะคะ
1: ยังได้ทัน
0: ต้องโอนให้อีกรอบนึงอ่ะอันนี้ก็ได้อยู่รอบสุดท้ายนะคะยังได้อยู่ยืนยันในกระเป๋าตังค์แล้วก็ยังต้องไปนี่ใช่แล้วคุณลุงเขาไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ต้องไปอยู่ดีนะคะโอ้แล้วก็คุณคนสันโดษบอกว่าน้องได้บัตรคนจนแล้วนะคะแม่นะให้ยินดีใช่ไหมคะหรือยังไง
1: ยังก็ถือว่ายังดีก็ถือว่ายังด
0: ีแสดงความยินดีเหรอพี่คนสันโดษยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะได้แล้วค่ะอย่างนี้เหรอคะน้องยินดีด้วยเหรอคะโอ้ยตายก็

0: ลองไปคุณลุงถ้าบ้านถ้าร้านค้าอยู่ไม่ไกลอ่ะลองไปซื้อของก่อนก็ได้เนาะรู้จัก
1: ครับ
0: พูดนะคะ
1: ก็กิโลนะพี
0: ่เพราะว่าแกเป็นรายเก่าถูกไหม
1: ครับ
0: นะคะไปสแกนหน้าที่ร้านค้าก็ได้เนาะ
1: เ
0: นี่ยนะคะเพราะรายเก่าแต่ถ้ารายใหม่ยังไงก็ต้องไปธนาคารนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับระบบเขายังไม่เชื่ออยู่อ่ะเฮ้ยมีตัวตนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เช็คสิทธิ์ในกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆนะเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะที่ว่าทำงานอ่ะเราก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนนะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเวลาไปนะนี่คุณก็สะท้อนที่เรามาเขาบอกว่าเนี่ยคุณสีดูเขาดูเหมือนคนแก่เป็นภาระเขาอ่ะเขาทำหน้าทำตาเขาว่าอย่างเงี้ยประมาณพอบอกว่าไม่มีมือถือเนี่ยนะปกทำหน้าทำตาไม่ค่อยจะแบบเขาว่าอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอไม่บอกว่ามีมือถือไม่มีแอปเป่าตังก็รู้สึกว่าทำหน้าทำตาไม่ค่อยสู้ดีใส
1: ่ครับมีคุณลุงคนหนึ่งไงน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะเป็นคุณลุงอยู่ที่เคหะร่มเก้าอ่ะครับนะฮะเข้าไปเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนน้ำท่วมให้เพื่อที่จะรอรับเงินช่วยเหลือนะครับก็โดนเหมือนทางเจ้าหน้าที่ทางเขตอะตำหนิออกมาไงลุงมีไลน์หรือเปล่าลุงออนไลน์มีไลน์เล่นไลน์คุยกับลูกกับหลานอยู่แล้วทำไมไม่ฝึกทำ
0: โดนดูอีก
1: ฝึกลงสิฝึกทำสิอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าลุงร้องไห้เลยนะออกมาเจอนักข่าวลุงเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนกับโอ้โหการไปขอความช่วยเหลือครั้งนี้มันลำบากกับชีวิตทำแบบลุงบอกทำไมไม่เรียนรู้ลุงบอกว่าชีวิตนี้จะไปคิดเหรอว่าน้ำมันจะท่วมอย่างเงี้ยก็ทำไม่เป็นก็เลยต้องมาให้ช่วยนี่ไง
0: ใช่ก็เหมือนแบบนี้แหละเขาบอกว่าดูแบบคือดูถูกมากอ่ะหน้ารู้สึกว่าคือทำให้รู้สึกเป็นปมด้อยไปเลยอ่ะว่าไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
1: เนาะพี่ลุงป้าๆอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราไปให้เขาทำเลยเขากินภาษีเงินเดือนพวกเราอย่าไปสนใจเขาทำงานบริการจะมาแบบทำไมไม่ทำเองอ้าวทำไมไม่ลาออกไป
0: นะไม่ต้องมา
1: บอกกับเราทำไมไม่ลาออกทำไมจะไม่ทำให้เราก็ลาออกไปสิถ้างั้นจะมาทำงานทำไม
0: ค่ะเนาะคุณมีหน้าที่
1: เมื่อวาน
0: เอาถึงไม่ช่วยหน้าที่ก็ช่วยเหลือในเรื่องเขาลำบากนะคะอย่างที่บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่จะมาทำแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะคะ
1: ใช่ลุงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยเห็นเมื่อวานทางรองผู้ว่านะครับพี่รองทวิดานะท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าได้มีการกำชับใน50Kไปแล้วว่าต้องบริการประชาชนการสื่อสารเนี่ยอาจจะคือจะให้เขาทำเองเนี่ยต้องสอนนะพี่เนา
0: ะ
1: สอนคือสอนไม่ใช่ตำหนิบางทีเนี่ยเจตนาของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยากสอนแหละแต่ว่าสอนก็ต้องสอนเขาดีๆ
0: ใช่
1: แล้วบางคนเขาไม่มีบ้านไม่มีเน็ตใช่ไหมน้ำท่วมเลยแต่ว่าช่วงปกติ
0: เติมเงินเข้าระบบยังเติมไม่เต็มเลย
1: ครับ
0: แต่เติมเงินเข้าโทรศัพท์เนี่ยมันต้องให้ลูกหลานเติมไปที่ตู้ก็ยังเติมไม่เต็
1: ม
0: นะคะเพราะฉะนั้นช่วยเถอะช่วยกัน
1: ครับ
0: นะคะอย่าด้อยค่าอย่าดูถูกเพราะว่าคือเรากำลังเปลี่ยนจริงๆในคือเขาเข้าใจในรัฐบาลเขากำลังจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยแต่มันอย่าทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลัง
1: ครับ
0: เขาคิดว่าไม่ได้หรอไม่มีไม่อย่างเงี้ยทิ้งเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องช่วยกันไม่เห็นใจมากค่ะ
1: ครับ
0: มีเรื่องของไฟไหม้หอพักตลาดสุวินทวงศ์แถวนั้นก็น้ำท่วมนะคะ
1: ว่าเมื่อวานนี้
0: ไฟไหม้อีกน้ำท่วมแล้วเจอไฟไหม้เข้าไปอีกนะคะอ๋อเป็นหอพักสูง8 ชั้นปลูกแบบติดกันอะหลายตึก

0: เลยนะคะก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่พอสมควรจุดเกิดเหตุน่าจะเป็น power bank ลุกไหม้บนฟูกบนที่นอนค่ะ
1: โอ้ตัวระเบิดเลย power bank
0: ใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะใครที่ซื้อแบบของจีนมาข้างในมันเป็นแค่ก้อนอ่ะก้อนถ่านไฟฉายอ่ะอันตรายมากนะราคาแบบไม่แพงไม่ราคาแบบถูกๆนะคะไอ้ที่อ้างว่าเยอะๆอ่ะความจุเยอะๆอ่ะอันนั้นระวังแล้วก็ราคาหลักสิบก็มีนะเดี๋ยวนี้อันรุ่ง
1: ครับ
0: แฟตเซลราคา89 บาทอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากนะคะก็ระวังงานนี้ก็เมื่อวานเนี้ย
1: ครับผมเขาเคยบอกนะถ้ามันบางทีเราก็ดูไม่ออกแล้วมันบวมเนี่ยมันต้องบวมขนาดไหนนะพี่เนี่ยมันบวมบวมต้องอย่าใช้เขาว่านะ
0: แปดบวมก็ทิ้งการทิ้งก็ต้องทิ้งในถังที่แบบระบุด้วยว่านี่คือเป็นแบตเตอรี่เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะค่ะ
1: ครับผมต้องคอยสังเกตดูนะไอ้ของพวกนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มองดามันระเบิดนี่แหละน่ากลัวน้ำก็เหมือนเชื้อเพลิงดีๆนี่เองเนาะ
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: ผม
0: ส่วนการประกาศขายสวนสยามโอ้นี่เป็นตำนานเลยเนาะเราไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะก็ไปพักอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็ไปเที่ยวบ่อยจริงๆตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคือเวลาจะไปเที่ยวไปไหนก็ต้องไปสวนสยามทะเลกรุงเทพปรากฏว่ารอบนี้เจอวิกฤตความเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เครื่องเล่นทั้งหมดแช่น้ำเสียหายเกือบ 100%เกือบ 100% นะคะนี่เจ้าของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศแกบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยค่ะซึ่งขณะนี้สวนสยามมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนจนแห้งแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยคนที่เอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยนะคะแต่แกบอกว่าอะไรรู้ไหมแกสูบน้ำออกจากสวนสยามแกเป็นห่วงประชาชนรอบนอกสวนสยามด้วยนะคะความเสียหายครั้งนี้แกบอกว่าน่าจะเฉียด500 ล้านก็ท้อใจนอนไม่หลับแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นไม่ไหวแล้วจะไปเดินเรื่องของกู้ธนาคารก็ไม่น่าจะได้เพราะมันมากเหลือเกินแล้วก็ถ้าจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ไม่รู้จะยังไงเลยอาจจะต้องตัดสินใจขายกิจการในราคา10,000 ล้านพร้อมเครื่องเล่นและพนักงานไปด้วยค่ะน้องวง
1: 10,000 ล้าน
0: 10,000 ล้าน
1: รวมที่ดินรวมทุกอย่างให้เลยให้ทั้งหมด
0: คือข้างในนั้นอลังการมากนะในสวนสยามเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแค่8 วันนะเนี่ยถ้าท่วมเป็นเดือนนี่รับรองเลยว่าโอ้โหนึกไม่ออกนะท่วม8 วันมาเช็คความเรียบร้อยของสวนสยามด้วยตัวเองหวังว่าจะกลับมาเปิดได้อย่างตามตั้งใจแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้น่าจะเปิดได้นะไม่ต่ำกว่า3-6 เดือนตอนนี้ก็เลยต้องลุ้นกันต่อว่าแหล่งมอบความสุขระดับตำนานของไทยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนมือจริงๆเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าจะขายก็ต้องเป็น10,000 ล้านใครสนใจจะไปซื้อก็คุณเชวัตบอกยอมแล้วรอบนี้ยอมจริง
1: ๆอืมครับ
0: เจ้าของสวนสยามที่แก80-90แล้วนะอายุ
1: โอ้ลูกรุ่นลูกหลานของใครก็ไม่ได้สานต่อแล้วนะพี่เนาะ
0: ก็คงไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าณขณะนี้คนที่บริหารเป็นหลักๆก็คือน่าจะลูกกันแหละ
1: ครับครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าขนาดนี้เนาะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: โอ้ขณะไปช่วงไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะพาลูกไปเนี่ยสวนสยามเนี่ย ในห่วงภาวะวันปกต

0: ติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไม่เยอะจะรู้สึกว่าเออมานี่ก็ดีเนาะคนไม่เยอะแบบเครื่องเล่นอะไรก็ไม่ต้องต่อคิวนานอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยต้องรีบเอ้ยจะไปช่วงนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมาย
0: โอ้โหปิดต้องปิด6เดือนนะพี
1: ่ต้องปิดเออแล้วพนักงานนะทำอะไร
0: อืมใช
1: ่เออคือข้างในเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างนะมีศูนย์อาหารมีโอ้แล้วพนักงานก็ต้องยังไงอ่ะขาดรายได้สิเนาะ
0: อืมครับนี
1: ่ค่ะ
0: คือถ้าบอกจะให้ฮึดอีกครั้งนึงเฮียแกก็ไม่ไหวแล้วนะเฮียเขาก็บอกว่ามันการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเปิดนี่แม่มันก็เนาะคือถ้าจะบอกเฮ้ยเรามาลองอัดโปรโมชั่นแบบนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพนี่มันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเด็กๆนะเราแบบว่าช่วยกันไปเที่ยวเพื่อพยุงสวนสยามไว้กันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เงินทำการตลาดอีกพอสมควรนะ
1: อืมเยอะเยอะมากด้วยนะคะฟังเพื่อมหาสุทธิฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ก็ลองไปติดต่อซื้อดูเนาะ
0: โอ้ก็จะบอกไงนายกอ่ะนายกนี่ทำธุรกิจเงินน่าจะเยอะนะลองสนใจไหมมาซื้อธุรกิจแกไหม
1: อยากให้นายกเป็นเจ้าของสวนสยามเออ
0: ครับผม
1: ค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมมาตุ้มนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้จะไปไหนบุรีรัมย
0: ์ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วปรากฏว่าคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือจะให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อเหรอ
0: โอ้โหคนที่นั่งดูน้ำท่วมคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนั่งได้ยินคุณเนวินอวยพรแล้วสะดุ้งเลย
1: ก็เลยไอ้แบบไอ้ที่บอกว่าดูเขาอวยพรกันสิโอ้ยไม่เกรงใจชาวประชาเลยอวยพรกันจ้ะก็
0: ครับผม
1: อวยพรว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะเบื่อนะคะผูกข้อไม้ข้อมือเรียบร้อยนี่เป็นงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยคุณเนวินก็จะจัดอยู่ที่สนามช้างอารีนาแล้วก็มีพิธีประกำช้างด้วยนะอีกพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลของคุณเนวินเลยค่ะน้องลุง
0: ครับผม
1: ประกำช้างเนี่ยค่ะ
0: นะก
1: ็
0: บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเนาะแล้วก็เห็นบอกร่วมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยนะฮะมาที่ปภ.นะครับเพื่อบัญชาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคือท่านนายกเกก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะแกก็ไม่ใช่ว่าแหมจะไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเดียวนะฮะนี่ฮะแกก็ทำงานต่อทันทีนะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มา
1: ก็ไปทำงานด้วย
0: ใครบอกโหน้ำท่วมมีกระติกกระใจไปร่วมงานวันเกิดก็อีกมุมหนึ่งแกก็ถือว่าสั่งการนะวันอาทิตย์นะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็สั่งเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมก็เมื่อวานโดนไปหลายดอกนะเห็นท่านนายกโดนอย่างหมอสุพัฒน์นะพี่หมอสุพัฒน์นะครับ
1: หาสุวรรณกิจค
0: ่
1: ะ
0: หาสุวรรณกิจนะฮะที่ลงสมัครพรรคประชาชนเนา
1: ะ
0: ทีนี้คุณหมอก็โพสต์เห็นท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อคือเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยไปงานวันเกิดคุณเนวินต้องใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไปสิใช่ไหมไปใส่เสื้อได้ไงก็ต้องเอาแบบไปวันเกิดคุณเนวินก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนวินเขาไปไหนเขาชอบใส่เสื้อสโมสรของเขาไงอันนี้ก็ใส่ไปด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านไปตรวจราชการคือไปเหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจโรงพยาบาลไปเยี่ยมโรงพยาบาลก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังที่จะไปวันเกิดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไป

0: คุณหมอสุภัทรเลยบอกว่าม
1: ันมีโลโก้ช้างอยู
2: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณหมอก็เลยติงตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะท่านเป็นถึงนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับน่าจะมีคนติงให้ท่านเปลี่ยนเสื้อสักนิดนึงเพราะว่าการไปสนับสนุนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการโฆษณาให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละ
2: หรือเปล่า
1: ก็เลยโดนไปหลายดอกแต่ในมุมหนึ่งเขาบอกกฎหมายเรามันอย่างนี้นะพี่นะคนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันน้ำเปล่าเขาโฆษณาน้ำเปล่าก็ว่าไปนะท่านก็โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
2: คือเอาจริงๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกก็ไม่ได้ดั่งใจอ่ะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่านายกเองก็ระวังตัวที่สุดนะขนาดเมื่อวานนี้ที่เกไปค่ายจักรพงศ์ที่ปราจีนอ่ะที่นั่นมันมีโรงพยาบาลสนามมีครัวสนามมีอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงก็แล้วฟังปัญหาว่าตรงนี้เป็นที่รองรับผู้ป่วยนะอพยพมาจากเจ้าพญาไพภูเบศนะมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงบ้านจ้างที่ปราจีนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชนทีนี้ช่วงนึงเนี่ยนายกก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงที่ขนส่งของปราจีนบุรีด้วยไปถึงก็เข้าไปในโรงครัวก็จับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารนะไม่ได้ทำข้าวผัดนะแม่ครัวก็ถามว่านายกจะทอดไหมคะนายกก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าแล้วก็ก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าอย่าทำเลยก็เอ่ยปากชมว่าโอ้ยอาหารน่ากินสิแบบนี้น่ากินดีแต่ว่าตั้งใจทอดนะคะก็ประมาณนั้นก็คือแค่จับตะหลิวเฉยๆนะไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดอะไรนะคะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยรับรองเลยว่าโดนแน่ๆนายกก็เลยรู้ตัวว่าไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่านะคะแล้วก็นายกก็ยืนยันว่าขณะนี้จะมีงบมาช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลมีประชาชนสะท้อนว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยขอให้นายกเนี่ยดูแลจังหวัดนี้เป็นพิเศษจะได้ไหมหมายถึงปราจีนบุรีนะนายกก็ตอบกลับว่าแน่นอนดูแลอยู่แล้วนี่ค่ะก็ต้องรับปากเนาะไปที่ไหนอ่ะชาวบ้านพูดใกล้สักขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: ต้องแน่นอนก็เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีแผนรับมืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกพื้นที่แหละไม่ใช่เฉพาะที่ป่าจีนไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะคะต้องมีการวางแผนในปีหน้านี่แหละนะคะนะคะเรื่องการเยียวยา
1: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาแล้วต่างคนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพมาพี่สีเขาสะท้อนมาว่าโหที่นั่นลำบากยังไงนะขนาดมาอยู่ที่ศูนย์อพยพน้ำไม่ได้ท่วมนะแต่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็ก็มีความลำบากเกิดขึ้นแล้วนะครับ
2: คือใครไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกหรอกต่อให้มันสบายกว่าที่บ้านหลายเท่าตัวก็ไม่ค่อยอยาก
1: ครับผม
2: ว่าไหม
1: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
2: ได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน

0: ให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: คุณมีกินหื่นไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
4: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่า

0: 13:00 น.กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebookทั่วโลกค่ะ LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์วันนี้5ตุลาคมวันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเปิดปกติแล้วก็น่าจะสอบแล้วด้วยนะคะน้องโด่งเนาะ
1: ครับบางโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรเรียนเหมือนกับเรียนคล้ายๆเรียนตอนเรียนซัมเมอร์อย่างครับพี่เรียนเดือนนึงอ่ะวันนี้ก็เริ่มละบางคนก็หยุดยาวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละลูกผมก็หยุดยาวมาละ
0: ค่ะ
1: เปิดจริงๆนู่น
0: เลยมาแล้ว1เดือนนะคะเราจะต้องเขาเรียกไม่พื้นฟูหน่อยนะคะ
1: ใช่ๆก็เนี่ยแม่ๆหลายคนก็บอกโอ้รอน้ำลดสักทีนะเพราะว่าบ้านพวกผมก็จะอยู่โซนฝั่งนี้แหละฝั่งตะวันออกนี่แหละนะครับพัฒนาการลาดกระบังอ่อนนุชศรีนครินทร์แถวเนี้ยนะครับตอนนี้ที่แถวนี้ที่ยังหนักๆที่ดูแล้วนะพี่ก็มีหมู่บ้านนักกีฬานะฮะหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงเทพฯนะครับ
0: หมู่บ้านน
1: ัก
0: กีฬาแล้วก็ในเขตร่มเกล้า
1: ใช่
0: ในเขต
1: ร่มเกล้าถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังเจ้าคุณทหารแถบโน้นนะเห็นเมื่อวานท่านอธิการของลาดกระบังเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีลาดกระบังเนี่ยนะฮะอาจารย์คมสันเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกตัวตั้งตัวตีนะในการทั้งกระตุ้นภาครัฐทั้งการทำให้น้ำลดทั้งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ถนนน่าจะลดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่6นะครับ
0: น่าจะลด
1: วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยน้ำในลาดกระบังเนี่ยน่าจะเริ่มถนนเนี่ยน่าจะเริ่มสัญจรได้ปกตินะคร
0: ับ 100% ใช่ไหมแล้วต้องบอก
1: คาดว่านะเฮ้ยเขาบอกคาดว่าพรุ่งนี้ปกติแล้วก
0: ็หวังว่าน
1: ับไปอ
0: ี
1: ก7นับไปอีก7วันบ้านเรือนเนี่ยถึงจะเริ่มแห้งสนิทได
0: ้โอ้โห
1: พวกการห้องน้ำวันหนึ่งมันลดประมาณ4เซนบ้าง5เซนบ้าง6เซนบ้างประมาณนี้ครับพี
0: ่มันไม่ได้เยอะมาก
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะเอาน้ำออกก็ประมาณนั้น
0: ส่วนใครที่รดน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ก็โทรหาประกันของตัวเองไปก่อนนะคะว่าประกันเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนช่วยไหมว่าเขาบอกว่าบางคันเนี่ยประกันไม่ได้ตอนที่เราทำประกันภัยเนี่ยเราต้องอ่านกรมธรรม์ดีๆนะบางทีเขาไม่ได้คุ้มครองนะคะจะใช่บางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองนะเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่เราไม่ได้อ่านในตอนที่เราทำบางทีเราอาจจะทำแบบออนไลน์แล้วก็ไม่ได้สนใจจะอ่านกรมธรร
1: ม์เราทำประกันเนี่ยเราดูอย่างเดียวครับพี่ที่ไหนถูกกว่ากัน
0: นั่นแหละเราลืมเราไม่ได้อ่านกรมธรรม์ว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรตั้งเยอะแยะเป็นสิบหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรถใครประสบปัญหาน้ำท่วมสิ่งแรกก็คือว่าห้ามทำเด็ดขาดเนาะห้ามไปสตาร์ทรถนะคะก็คือต้องยกอย่างเดียวนะยกอย่างเดียวเลยค่ะให้รถสไลด์มารอคิวก็ต้องรอนะคะช่วงนี้รถสไลด์รถลากนี่แหละขายดีมาก
1: โอ้ครับห้ามสตาร์ท
0: ใช่
1: รถสไลด์ตอนนี้
0: เข้าศูนย์บริการนะอย่าก็เรียกว่าแล้วก็โทรเช็คกับประกันของตัวเองเลยว่าเนี่ยของเราเนี่ยมันคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องการจัดการความชงความชื้นภายในก็ยังไม่ต้องเลยค่ะยกไปก่อนอย่างเดียวเลยนะคะ
1: เอาว่าแค่ยังไม่ต้องพูดถึงถ้าเราถ้าประกันไม่ครอบคลุมนะพี่เอาแค่ว่าเริ่มเรียกรถมาลากเนี่ยวันนั้นเจอในเกหะร่มเกล้าลองถามดูว่าเนี่ยที่มันลากเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกเขาถูกสุดในย่านนี้แล้วเขารับรองเลย 5,000
0: โอ้โหนี่คือถูกสุดแล้วนะ
1: เอาบางเจ้าโดนเป็นหมื่นนะคุณจะรถคุณดับแล้วคุณจะตามไป
0: ลากไปสี่ร้อยเห็นมีอยู่เจ้านึงยกไป400 เมตรอะโดนเป็น

0: หมื่นหนึ่ง
1: ใช่ไหมเออวันนั้นเนี่ยที่ร่มกล้าเนี่ยเขาบอกว่ารับรองเลยนี่เขากล้าบอกออกสื่อเขาถึงเขาไม่แพงไงเขาถึงกล้าบอกเขาบอกในย่านนี้เขาถูกสุดแล้ว 5,000 เขาไม่ซ้ำเติมหรอกนี่เรายังว่าโอ้โห 5,000 นี่ถูกเหรอพี
0: ่
1: เขาบอกไปถามดูได้ไปถามดูได้
0: ก็
1: แค่ลากอะพี่ยังไม่ได้รวมว่ารถเรามันแช่น้ำแล้วมันเป็นอะไรบ้างนะก็ไปว่ากัน
0: ใช่ไหมถ้าคนที่ขับรถไฟฟ้าเขาจะเรียกยานแม่มันแพงนี้แหละยานแม่น่ะ
1: ครับ
0: โทรแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะใครเจอหนัก1569ค่ะเดี๋ยวก็จะมีบทลงโทษในการโกงราคาช่วงน้ำท่วมรถลากรถยกสวยโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะ1569ค่ะเนี่ยจริงๆ
1: รถลาก
0: ม
1: ี
0: ระยะทางของ
1: ในม
0: ุ
1: มเขาเอาผมก็ต้องลุยน้ำมาช่วยเอารถคุณออกเหมือนกันน่ะ
0: ก็เข้าใจแต่ว่าโคกกันโคกสับกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะสี่ไป500 เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอไป
1: เป็นหมื่นเลยนะ
0: คุณบอม
1: นะ
0: กันก่อนจำได้ไหมคุณบอมสินเจริญอ่ะแกโดนไปหมื่นหนึ่งอ่ะแกโมโห
1: ใช่ไหมพี่
0: ยกไปแค่400 เมตรหมื่นหนึ่งค่ะก็มันล่ะช่วงนี้ก็อยากโขกอยากสับกันมากนะคะเอาแต่พอดี
1: แล้วรถที่จอดตายนะไม่ว่าจะคลองจันนะเนี่ยแล้วก็ล่มกล้าวเนี่ยนะตามเคหะที่จอดอยู่คือแบบส่วนใหญ่คือไม่คิดไม่ฝันตื่นเช้ามาน้ำมาแล้วเอาออกไม่ทันหนีไม่ทัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลมชมที่แค่ล้อบางคนก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นเรื่อยๆโหขึ้นมาถึงเนี่ยฮะพี่เกือบหลังคาบางคันโอ้ก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะดูทำไง
0: โอ้น่าเห็นใจน่าสงสารคือทุกสิ่งอย่าง
1: ครับคร
0: ับมาดูน้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะในช่วงน้ำท่วมหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะนี่คนบันเทิงคนหนึ่งนะคะจริงๆก็เป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับคนบันเทิงเขาก็กลายเป็นคนบันเทิงไปด้วยค่ะคุณมุ่งใบหยกมุ่งเนี่ยเขามีทีมใบหยกซัพพอร์ตทีมนะคะร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มถุงยังชีพเพื่อไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยแกก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจสั้นๆนะคะว่าบีบมือนะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ประกาศเปิดรับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงว่ามีโซนไหนต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคุณบุ้งนี่แหละค่ะใต้แคปชั่นว่าห่วงใยบีบมือเนี่ยนะเพื่อให้คนที่ทราบพิกัดหรือว่าพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้ส่งข้อมูลกับแกโดยตรงนะคะแกบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การส่งสิ่งของนะแต่เป็นการส่งน้ำใจส่งต่อกันไปเป็นทอดๆในวันที่หลายครอบครัวกำลังเจอกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นใบหยกซัพพอร์ตทีมของคุณบุ้งกับสามีคุณอะไรนะสามีแกน่ะขอร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและก็ส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก
1: ็
0: บนรถกระบะนี่นะคะก็มีคุณเวฟคุณเวฟ
1: สาริน
0: บางที่ขัน
1: สารินครับผม
0: ชื่ออะไรนะสารินเหรอ
1: ใช่ใช่ไหมเวฟสาริน
0: คุณเวฟสารินบางที่ขันนะก
1: ็
0: ลุยหน้าดูเลยนะคะก็ไปช่วยนะคะนี่เขาก็จะมีทีมของเขาทีมใบหยกนี่แหละค่ะซัพพอร์ตทีมก็น่ารักมากนะคะก็คือท้ายรถกระบะนี่คือของเต็มเลยแล้วก็ไปกันนะคะก็นี่ช่วยกันนะคนบันเทิงก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วคุณบุ้งนี่นะคะแกก็นุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมจะลุยตลอดเวลา
1: โอ้ครับ
0: ค่ะก็น่ารัก
1: ก็หลายคนดาราตรงนี้เยอะนะฮะที่มาช่วยน้ำท่วมนะคุณมัมคุณเท่งคุณโหน่งเนี่ยคุณเท่งกับคุณโหน่งเนี่ยเขาก็ส่งของช่วยเหลือคุณเจเจตลินก็ไปลุยช่วยพี่เปิ้ลนาคอนเมื่อวานเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนเขาก็เหมือนเป็นศูนย์กลางในการรับของบริจาคเนาะ
0: ค่ะ
1: แกก็

มาเล่านะฮะวันนี้เดินเข้ามาเหมือนกับเป็นโกดังที่เก็บของเพื่อที่จะกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยนะฮะก็เจอว่าเอ๊ะกองของกองนี้เยอะมากเลยของใครก็ถามนะครับก็ลูกน้องก็เอาป้ายมาติดบอก

0: ว่าย้อนกลับไปพี่ปุ้นเขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่แล้วนะเขาบอกครอบครัวเขากำลังลำบากกำลังจะแย่กำลังจะล้มแล้วแกไม่ได้สนิทกับคุณกึ้งเลยนะอยู่กึ้งเนี่ยให้เงินแกมา10ล้าน
1: โ
0: อ้ให้เงินแกมา10ล้านเพื่อเอาไปใช้หนี้ในตอนนั้นนะโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะแกพี่เปิ้ลบอกแต่ตอนนี้แกใช้คืนหมดแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่าแกบอกแกเป็นหนี้บุญคุณอ่ะเหมือนกับเนี่ยแกกำลังจะบอกว่าคนเราในภาวะลำบากแบบนี้ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครช่วยอะไรได้เนี่ยอยากให้ช่วยเพราะว่าคนที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารู้มันจะรู้สึกถึงความได้รับเนี่ยมากกว่าภาวะปกติอีกร้อยเท่าพันเท่านะครับแกก็บอกเนี่ยแกก็จำไม่ลืมเลยพี่ดีว่ากึ่งเนี่ยอยู่ๆให้เงินแกมาตอนนั้นน่ะจะไปกู้อย่างก็คงไม่มีใครให้
1: ไม่ต้องคืนกันหรอหรือยังไงคือคืนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้หรอ
0: คืนเมื่อไหร่ก็ได้แกว่าอย่างนั้นเลยพี
1: ่โอ
0: ้แต่แกบอกตอนนี้แกคืนไปหมดแล้วนะตอนนี้แกคืนหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นแกรู้ว่าโอ้โหแบบมันมีค่ามากนะแกก็เลยจะมาเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับตอนนี้คนก็อาจจะกำลังลำบากคนที่ลำบากเนี่ยลำบากอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้นะครับโอ้ก็เนาะคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะเห็นค่ามากมายมหาศาล
1: จริ ง
0: ช่วงนี้ก็เลยเห็นความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพเมื่อวานมีนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าโหคืออยู่เนี่ยมันสุขสบายจริงนะมันมีข้าวกินมีน้ำมันมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยหัวอกเดียวกันน่ะแต่ว่าใครๆก็อยากกลับบ้าน
1: เ
0: นอะไม่อยากมาอยู่
1: อยากอยู่บ้านของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ
0: ใช่ห้องน้ำก็ต้องต่อคิวกันเข้าเสื้อผ้าก็ต้องไปหาแขวนที่ตากกันครับก็เขาบอกหยิบอะไรออกมาไม่ทันเลยนะบางทีตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะครับก็คือบางทีแค่เสื้อผ้าเนี่ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันก็มีค่ามีความหมายแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนออกมาก็คือกระเป๋าใบเล็กๆใบนึงอ่ะที่เป็นของมีค่ามือถือเป๋าตังค์หยิบออกมาแล้วก็มาอยู่กันเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของข้างในบ้านกันเลยเอาเสื้อผ้าก็ไม่พอนะครับบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นนะพี่สัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นเมื่อวานคนที่เลี้ยงแมวอยู่ที่เคหาร่มเกล้านะครับที่ศูนย์อพยพนะเขาบอกว่าฟังนายกพูดแล้วน้ำตาไหลเลย
1: คือ
0: นายกท่านไปพูดที่นครสวรรค์ท่านไปพูดบอกว่าถ้าผู้ว่ามีคำสั่งเตือนให้อพยพให้เอาชีวิตออกมาก่อนเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรเลยยังไม่ต้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลเองเอาตัวเองออกมาก่อนเพราะว่าที่ศูนย์อพยพเนี่ยบางทีเนี่ยคนกับสัตว์ก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้โอ้โหพอท่านพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวท่านอาจจะลืมนึกถึงหัวอกคนเลี้ยงแมวนะโอ้เมื่อวานเนี่ยพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวนะเขานั่งสัมภาษณ์ไปเขาปาดน้ำตาไปเขาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้เขาก็รักสัตว์ของเขาอะนะเขาก็รักสัตว์ของเขาเขาบอกไม่เป็นไรท่านนายกไม่ช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเองก็แต่ผมว่าเจตนาท่านก็คงจะหมายถึงแบบให้เอาชีวิตให้เอาตัวเองออกมาก่อนตอนนั้นน่ะ
1: ใช
0: ่โดยเฉพาะจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยตัวห่วงบ้านเลย
1: ไม่ค่อยอยากออกกันหรอก
0: พี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มตัดพ้ออ่ะบอกวันนี้กู้ภัยเอาเรือเข้าไปช่วยแล้วแต่ผู้สูงอายุในที่ปาจีนเนี่ยบอกยังไม่ไปเดี๋ยวดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะพี่บุ๋มบอกนั่นหมายความว่ากู้ภัยเราต้องสแตนบายอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เย็นจนถึงพรุ่งนี้เพื่อรอป้าดู
1: บ้านเนี้ย
0: รอบ้านนี้รอในชุมชนเนี้ยกู้ภัยต้องหลายชีวิตเลยต้องแทนที่ได้ไปช่วยหมู่บ้านอื่นต่อก็มาต้องพะวงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำขึ้นแน่ก็ต้องรอเพราะว่าไปขอให้ออกแล้วไม่ยอมออกเนาะ ็ถ้า

0: ถ้าจริงๆถ้าบ้านนั้นถ้าบ้านถ้าเริ่มท่วมแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอยากให้ออกนะอยากให้ออก
1: เนี่ยก็อย่าดิ้นเหยื่อเอาจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากนี้ก็
0: ครับ
1: ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย
0: คือไม่มันไม่แน่นอนหรอกมันสุขมันไม่สุขสบายเท่าอยู่บ้านหรอกนะ
1: ค่ะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะออกมาออกมากันเถอะมาดูน้องเนเน่สักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอ้โห
0: เน่นายเน่มาก
1: เราเปิดเลยในรายการเรานะคะเมื่อที่ก่อนนู้นจริงๆเพลงนี้นายแต่งก่อนได้แชมป์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าที
0: ่
1: ทำไมสองสามวันนี้คนถึงมาแชร์กันเพลงนี้ก็ไม่ทราบเนาะ
0: เป็นกระแสแล้วค่ะไม่เป็นกระแส
1: เป็นกระแสใช่ไหมจริงๆแล้วนะแอดแต่งหลายวันแล้วนะคะเปิดมันหลายวันแล้วเมื่อวานก็มีคนไม่ใช่เมื่อวานหรือหลายวันละมีคนบอกว่าตอนที่เนเน่ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากที่นายแอดร้องนะคะกับบรรดาศิลปินอาวุโสหลายท่านเนี่ยก็ส่งภาพว่าเนเน่ทำหน้าแบบเนี้ยดูหน้าไม่พอใจไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเนเน่บอกว่าหนูได้ฟังแล้วชอบมากๆเลยทำให้นึกถึงช่วงเด็กฟังก็น้ำตาไหลนิดนึงแล้วก็ไปดูเรียนเพื่อนก็เปิดฟังกันขอบคุณกำลังใจจากคนไทยและต่างชาติทั่วโลกนะคะเธอก็บอกว่าชอบขอบคุณนะแอดดูแอดด้วยซ้ำไปนะไอ้หน้านั้นนะคือคนก็ส่งต่อกันเองว่าเนเน่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ขนาดเนเน่ตอบแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่วายมีคนบอกว่าอ๋อเนเน่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะให้พูดว่าไม่ชอบได้ยังไงเราต้องบอกว่าชอบไปก่อนนะแอดคุณแอดให้เงินตั้ง1ล้านอะไรประมาณนี้เออก็ไปนู่นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอใจฟูมากนะคะมากรุงเทพรอบนี้เมื่อวานโอ้โหมีแบบอีกเกี้ยงเลยนะคะ
0: ครับ
1: เนาะกลุ่มสยามพิวัฒน์ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดงานเวลคัมเนเน่นะWin the World for Thailand ต้อนรับอย่างเป็นทางการที่พารากอนฮอลล์ก็ปรากฏว่าแน่นจริงๆนะคะคนไปรอรับกันเยอะมากนี่ก็เห็นบอกว่าเริ่มด้วยขบวนแห่ทั้งเนเน่และครอบครัวนะคะก็แห่กันไป1ชั่วโมงก่อนจะวกกลับมาที่สยามพารากอนก่อนจะขึ้นโชว์นะคะเปิดให้คนที่สนใจเข้าร่วมงานฟรีแต่ว่าต้องหาบัตรก่อนนะงานฟรีก็จริงนะคะทุกคนก็ต้องมีบัตรเนเน่บอกว่าขอบคุณที่มาต้อนรับหนูไม่คิดว่าจะเยอะกันขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะหนูก็จะเซย์ไฮได้ทุกคนด้วยค่ะทุกคนชื่นชมเรียกชื่อตลอดพอมีคนเรียกชื่อว่าเนเน่เนี่ยใจฟูมากๆเลยเธอก็ว่าอย่างนั้นตามสไตล์เนาะห้าวๆแต่ถามว่าเอาโมเมนต์ตอนที่ได้เป็นแชมป์นิดนึงเป็นยังไงตอนนั้นบอกว่าก็อึ้งมากๆหนูไม่ได้คิดว่าจะเรียกชื่อหนูเป็นแชมป์คือแบบเป็นลมไปเลยตอนซ้อมก็ทำท่าเย่ๆอะไรไว้ก่อนแต่พอประกาศชื่อจริงๆเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นลมเลยเธอว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เธอมีพรีเซนเตอร์เข้าประมาณสัก10กว่าตัวแล้วนะคะน้องดงโอ้โหยาสระผมแชมพูเนี่ยนะคะแล้วก็มีเครื่องสำองสำอางก็ประมาณ10ตัวกว่าแล้วค่ะตอนนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะจะ10ตัวไหมอันนี้ก็รอผู้จัดการเนาะต้องรอชมหนูเองก็คงมุ่งมั่นทำเพลงแล้วก็ทำทัวร์บ้างหรือว่าอย่างนั้น
2: เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจ
1: นะคะคุณจำวันหายไปไหนส่วนการปรับตัวของหนูเน่ๆนะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าต้องเน้นการเรียนก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่โรงเรียนของเธอที่ภูเก็ตนะคะบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเน่ๆนะคะคือที่โรงเรียนเนี่ยเน่ๆก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเน่ๆอาจจะไม่ได้เป็นซุปตาร์อะไรอย่างนี้นะคะขอให้เป็นนักเรียนนะเป็นน้องแพรวเหมือน

เดิมนี่แหละนะคะตารางงานก็ต้องคู่กับการเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าความดังระดับโลกเป็นยังไงเธอก็บอกว่าก็ภูมิใจนะอยากจะขอบคุณตัวเองตอนที่เด็กมากๆเลย18ขวบนี่แหละอยากขอบคุณนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยพาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งมีนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมาเรียกว่าเนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเธอบอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยคำนี้นะประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็เรียกหนูว่าลูกสาวแห่งชาติถามว่าชินไหมไม่ชินค่ะเธอก็บอกเลยว่าไม่ชินแต่ก็ดีใจเนาะตอนนี้มีคนเรียกลูกสาวแห่งชาติแล้วไม่คิดว่ามันจะถึงวันนี้นะคะหลายคนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ก็อยากบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันจริงๆก็ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นเยอะๆอันนี้คือบอกกับตัวเองนะคะส่วนคุณพ่อนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้แหละเป็นคนที่แบบโอ้โหตั้งใจจริงๆในการที่จะแบบปั้นลูกตั้งแต่เด็กนะคะพ่อบอกว่ามันไม่คาดคิดอะว่าวันนี้จะมาถึงตื้นตันใจมากตอนที่น้องได้แชมป์ก็ล้มลงไปด้วยเหมือนกันแบบอัตโนมัติเลยนะยืนร่วมอยู่กับ3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ล้มทุกคนตามไปเลยนะคะหลายคนก็ถามเรื่องการเซ็นสัญญากับAGTว่ายังไงคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะยังไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วก็ยังบอกอะไรไม่ได้สำหรับการรับงานต่อจากนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยต้องปรึกษาทาง AGT นะคะถ้าในประเทศไทยบางชิ้นบางอันก็ปรึกษาเหมือนกันแต่ตอนนี้รับได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างกับเด็กในวัย16ถามว่าเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรพ่อเองก็บอกว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยพ่อเองก็รับสภาพแบบนี้ไม่ไหวหรอกเพราะมันเร็วเกินไปแล้วก็ต้องมีทีมช่วยดูอยู่นะคะนี่ถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลลูกคุณพ่ออนรงค์อํารอยบอกว่าก็ดูแลเหมือนทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาเวลาส่วนตัวเขาเนี่ยเอาเวลาส่วนตัวเรามาให้เขาแค่นั้นเองให้เยอะๆเลยเหมือนกับทุ่มให้เขาเต็มที่ตั้งใจให้เขาไปถึงตรงนั้นก็เลยต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อลูกให้กำลังใจไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะได้อยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันตัวเองมันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้กับกำลังใจตรงนั้นคุณพ่อพูดดีเนาะนี่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนาะครอบครัวเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจนบอกไม่หมดนี่พ่อยอมรับตรงๆนะคะแล้วก็บอกว่าการความสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปความรู้สึกนะแต่ความจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะก็คือต้องทำใจนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ในช่วงงานเนี่ยนะคะไฮไลท์เนเน่ก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยด้วยนะคะเขาก็เลยรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยอดที่ได้ในงานเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเอาไปบรรเทาทุกข์บรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะน้องดวงค่ะน้องดวงเสียงหายไปเนาะมาดูกีฬาสักกันหน่อยนะคะวันนี้กีฬาหลังจากที่เอเชียนเกมเป็นยังไงปิดฉากไปเนาะเอเชียนเกมปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะส่งต่อไปที่ประเทศต่อไปเจ้าภาพครั้ง21อีก2ปีคือประเทศกาตาร์นะคะอ๋อก็นี่ค่ะอีกหรือไม่ใช่2ปีดิอ๋อก็2ปี4ใช่ไหมเอเชียนเกมก็4นี่นานะคะอ๋อ4ปีนะคะก็ ในส่วนของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ลงสนามปิดการแข่งขันนะคะมีน้องว่านนักกีฬาตะกร้อหญิงนะคะถือธงชาติไทยพร้อมด้วยน้องบิวภูริพลนักกีฬาหนุ่มในเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยปีนี้เราก็ถือว่าทำเหรียญได้เยอะอยู่นะ18เหรียญทองนะคะ18เหรียญทองนะคะก็กลับมาก็คงจะได้รับการอัดฉีดกันนะคะสำหรับในส่วนของ
กองทุนกีฬาที่

0: ้องมอบให้กับนักกีฬายอดทะลุรวมไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ18ทอง20 13เงิน21ทองแดงเนี่ย236ล้านค่ะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายนะคะนี่สำหรับเงินอัดฉีดรอบนี้นะคะเราจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียนะคะเราเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงเลยอันนี้ต้องยอมรับไม่คือจริงๆถ้าไปดูจากกีฬาซีเกมส์น้องๆนะเจ้าอาเซียนเนี่ยก็จะสลับกันเนาะใครเป็นเจ้าภาพก็คนนั้นแหละแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยของจริงนะคะของจริงเลยเรากวาดมาทั้งหมดนะคะรวมแล้ว52เหรียญนะคะ18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางในเอเชียนเกมของเอเชียค่ะโอ้อีหลานนี่แซงไปหุดหวิดเลยค่ะน้องเนาะก็เอาเป็นว่า200กว่าล้าน236ล้านนะคะนักกีฬาก็จะได้ไป165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นแล้วก็สมาคมรับไปสมาคมละ44ล้าน5หมื่นบาทนะคะนี่คือที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายค่ะให้กับเอเชียนเกมภายใน10วันด้วยนะรอบทีมระบุแล้วนะต้องมอบเงินกันภายใน10วันเพื่อขวัญและกำลังใจผู้สร้างผลงาน
1: มันจะไม่มีนักกีฬามาบอกยังไม่ได้เงินเลยนี่มันโอ้โหเสียเลยนะ
0: ยังทวงกันไม่เลิกคงไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ทวงกันเยอะแล้วก็ไม่ต้องหักอะไรแล้วเนาะ
2: ครับ
0: นักกีฬาจะได้ไป
1: อันนี้เงินน่าจะเหมือนน่าจะเข้านักกีฬาโดยตรงอะมั้งพี่ใช่ไหมฮะหรือต้องผ่านสมาคม
0: น่าจะอุ่น
1: อันนี้แต่น่าจะเพราะมันเป็นเงินรางวัลบุคคลเนาะน่าจะได้เลยนะ
0: คิดว่าน่าจะโอนเหมือนเดือนนั่นแหละเดือนนักกีฬานั่นน่ะคิดว่านะ
1: ก็ต้องหรือต้องผ่านสมาคมเพราะว่าโค้ชได้ด้วยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยไม่แน่ใจ
0: อันนั้นก็เขาแยกไปให้แล้ว
1: แยกไปนะพี่นะ
0: แยกให้แล้วใช่ค่ะแยกให้แล้วว่าสมาคมได้เท่าไหร่แล้วก็โค้ชได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: ก็เนี่ย18เหรียญนี่เกินเป้าหมายนะคะ18เหรียญทองนี่เกินเป้านะเพราะว่าเขาตั้งไว้ว่าประมาณสัก15เหรียญทองหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นมากๆเลยก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะคนนี้คว้า2เหรียญทองนะคะ2เหรียญทองเลยค่ะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะคะ2รายการแล้วก็ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP ฝ่ายชายด้วยนะ
2: โอ้โห
1: เยี่ยมเลยฮะ
0: ยอดเยี่ยมเลยใช่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราเพิ่งเห็นโซเฟียเกลมอนโกโมรีคนนี้ได้เหรียญทองเรือใบพร้อมกับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ด้วยค่ะสวยมากน้องคนนี
1: ้คนลูกครึ่งไทยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะโซเฟียมอนโกโมรีเนี่ยค่ะเธอได้เหรียญทองกีฬาเรือใบ
1: เมื่อก่อนเรามีดาราคนหนึ่งนามสกุลหนีไหมพี่คุณฟรอนมอนโกโมรีไหม
0: ใช่อันนั้นเป็นดารา
1: โอ้นะไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
0: ถ้าแล้วก็ลูกครึ่งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็น
1: สกุลเดียวก
0: ัน ก็ลูกครึ่งแหละใช่ดูจากนามสกุลนะคะดูสวยมากคนนี้เป็นดาราได้สบายเลยนะคะโซเฟียเกลมันคือคนที่ลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ23ปีเอง
1: พี่สีพูดจนต้องไปเสิร์ชดูเลยฮะ
0: ต้องไปเสิร์ชเลยค่ะ
1: โซเฟีย
0: สวยจริงโซเฟียนักกีฬาเรือใบเอาเสิร์ชแค่นี้พอแล้วก็เจอนะคะ
2: โอ
0: ้เป็นไง
1: โซเฟียเรือใบ
0: โซเฟียเรือใบแค่นี้พอ
1: น่ารักน้องน่ารักอยู
0: ่เนาะ
1: เขาจะเนื่องจากเขาเล่นเรือใบนะเขาก็จะแบบอยู่กลางแดดหน่อยนะผิวจะแทนๆหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แทนหน่อยโอ้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เรียนจบฮาร์วาร์ดนะครับพี
0: ่ใช่
1: ฝึกงานอยู่นาซา
0: เรียนรู้สึกว่ากำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะค่ะใช
2: ่
0: เธอกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่สาขานี่แหละนาซานี่แหละวิศวะตอนอ่ะ
1: โอ้โหนี่เรือใบอาจจะเป็นงานอดิเรกเป็นกีฬาที่ชื่นชอบ
0: โอ้โหอดิเรกอะไรล่ะเหรียญทองอ่ะ

0: ว่าพี่ฝึกงานอยู่นาซาโอ้โหแสดงว่าจะไม่ใช่แค่ไปโอลิมปิกนั่นนี่จะไปอวกาศนั่นนั่นนี
1: ่โอ้ต้อง
0: ไปอวกาศเลยอย่าว่าจะไปโอลิมปิกนะครับโอ้โห
1: นะเนาะ
0: สุดยอดสุดยอด
1: เก่ง
0: แต่ว่าเก่งหลายด้าน
1: มาก
0: คนไทยเราเก่งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยนี่เก่งนะฮะ
1: เก่ง
0: เรื่องบลัฟก็เก่งนะคนไทยเนี่ยเรื่องบลัฟเนี่ย
1: บลัฟจะเองเหรอ
0: ขอนิดนึงเมื่อวานพอดีเจอเนี่ยฮะเพจของคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยนะเขาก็ไปอยู่ในห้องแถลงข่าวนะทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมเจอกับอินโดนีเซียในฟุตบอลอาเซียนคัพนี้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอกับโค้ชของทีมชาติไทยนะแอนโทนีฮัสซันนะฮะที่เข้ามารับคุมทีมคุมงานทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ประมาณ1เดือนแล้วไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยอมทุกข์มากทำทีมไทยเข้าชิงหน้าตาทำไมอมทุกข์จังน้องคนนี้เขาก็เลยไปถามว่าเฮ้ยยูเป็นอะไรทำไมยูดูกังวลดูมีเรื่องเครียดนะครับอันนี้เป็นการถามแบบนอกรอบแล้วนะฮัตสันเขาก็เลยเอามือถือเขาขึ้นมาให้ดูพี่โดนคนไทยด้วยกันขู่ฆ่า
1: อุ้ย
0: เออคือวันนั้นเนี่ยไอ้ฟุตบอลถ้วยไทยเราที่ชิงกับเวียดนามแล้วแพ้ไงพี
1: ่
0: แพ้นะฮะแพ้เวียดนามปุ๊บโดนเขาเปิดอย่างเช่นนะข้อความที่เขาเปิดมาในมือถือให้ดูนะ
1: ค่ะ
0: เดินตามท้องถนนอย่าให้เจอนะจะขับรถชนให้ขาหักเลยเออ อีกอันนึงมาอยากให้พวกมึงตายทั้งตระกูลเลยว่ะโอ้โหประเทศไทยจะเจริญถ้ามึงใส่หัวไปมึงไม่ยอมไปเดี๋ยวกูจัดให้เองไอ้สารเลวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบเนี่ยอันนี้คือมีทั้งเฟซที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนแต่ข้อความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขู่ฆ่าให้ตายกันเนี่ยเยอะมากคนไทยเราเป็นขนาดนี้เลยพี่สีเออสงสารแกเหมือนกันนะ
1: นี่ข่มขู่ไหมเนี่ย
0: ข่มขู่สารพัดข้อความจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะหยาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว
1: แจ้งความได้ไหมอ่ะ
0: เนี่ยจริงได้จริงได้นะนี่มันเป็นการข่มขู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเฟซมันจะมีตัวตนหรือเปล่านะเออเนี่ยฮัสซันบอกถ้าคุณไม่พอใจเรื่องแท็กติกเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยส่งมาพิมพ์มาบอกได้เลยแต่สิ่งที่ผมเจออยู่เนี่ยมันลามไปถึงครอบครัวมันเป็นการข่มขู่เอออย่างเช่นผมเดินไปไหนจะเดินข้ามถนนเนี่ยผมต้องระวังตัวเพราะผมนึกถึงข้อความพวกนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาดักทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเกินไปมากๆสำหรับการเจอแบบนี้แล้วเขาย้ำด้วยนะว่ามีทุกวันนะที่ส่งข้อความมาพวกนี้แล้วเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวเขาค
1: ุ
0: ยเจออินโดเนี่ยนะฮะชนะก็เสมอตัวถ
1: ้
0: าแพ้เดี๋ยวใส่ไอ้พวกนี้ส่งมาอีกละโ
1: อ
0: ้โหนี่ฮะเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเจออะไรอย่างนี้เชียวหรือเขาว่ากันนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เอา
1: น่าสงสารมากๆเลย
0: สะท้อนหวังว่าการสะท้อนออกมาครั้งนี้จะทำให้ไอ้พวกที่เกรียนคีย์บอร์ดที่ชอบไปเม้นเขานี่ได้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่น
0: ่
1: าร
0: ัก
1: ไม
0: ่
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก ใช
1: ่
0: ค
1: ่ะ
0: นี่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันเกรียนคีย์บอร์ดบ้านเรา
1: เ
0: ออ
1: ค่ะเดี๋ยวปิดบันเทิงแล้วก็ไปฟังเพลงสดกันเลยนะ
0: ได้เลยครับพี่ครับผม
1: นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ

0: อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
4: เอาล่ะครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลาก

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสดเช้าวันจันทร์นี้นะคะ
3: ครับพี่ศรีพาไปที่ฉะเชิงเทราพี่ตอนนี้เนี่ยใครอยู่แถวบางปะกงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันวันเนี่ยไปยืนจะเป็นร้อยคนเลยริมแม่น้ำเป็นร้อยเลยนะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่หอนาฬิกายาวริมไปถึงโรงพยาบาลไปช้อนกุ้งพี
2: ่โอ้กำลังจะบอกว่าไปตกปลาเอาไปช้อนกุ้ง
3: เออไปตกปลาในตอนนี้น้อยไปกุ้งมาเพียบเลยเพราะว่าน้ำท่วมกุ้งหลุดจากบ่อจากฟาร์มมากุ้งขาวบางคนถือแค่สวิงนะบางคนเอาแหไปหวานด้วย
2: ค่ะ
3: นะครับมีคุณพี่ท่านนึงเนี่ยนะฮะมาจากบางน้ำเปรี้ยวขับรถมา20กิโลไปกลับ40โลตั้งใจมาเลย1เอาไปกิน2เอาไปขายได้เงินมากับผัวมากับสามี2คนมายืนอยู่ถือสวิงคนละอันเออตอนนี้เขาบอกคนที่บางปะกงแถวนั้นนะ
2: ค่ะ
3: ไปยืนริมน้ำกันเต็มเลยรอเอากุ้งแล้วได้กันเนี่ยนะฮะเขาบอกไปได้คนนึงไม่ต่ำกว่า10โลนะพี่
2: โอ้โห
3: ไม่รู้หมดยังนะตอนนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: ของ
2: ที่ไปตัก
3: เออใครอยู่แถวนั้นลองดูนะเมื่อวานเนี่ยไปได้เป็นสิบโลวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังนะเอาไปยืนดูได้โอ้เพราะว่าตอนนี้ที่ริมน้ำนะพี่แถวเขื่อนริมน้ำ

0: บางปะกงเนี่ยกลายเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยมารอตักกุ้งรอช้อนกุ้งกันเนี่ยเป็นร้อยคนไปดูได้เลยเขาบอกเป็นร้อยคน
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ผิดด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนรถส่งกุ้งคว่ำแล้วไปเอาอย่างนั้นนั้นผิด
1: ใช
0: ่ไอ้นี่แล้วก็ตก
1: เนี้ย
0: ตกปลาก
1: ุ้งมันมากับน้ำก็ไม่ผิด
0: มันมาเองอ่ะ
1: ไปตักก็ได้ใช่ไหม
0: โอ้สงสารเกษตรกรเหมือนกันเนาะแต่มันหลุดน้ำท่วมแล้วมันหลุดมาแล้วทำไงได้ครับ
1: โอ้โหช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบตักจริงๆนะช่วงนี้นะ
0: โอ้น้ำขึ้นให้รีบตัก
1: อันนี้ไม่ใช่ตักน้ำนะตักกุ้ง
0: ทำอะไรกันดีตอน
1: ใช้จะขนาดไหนไม่รู้นะ
0: ทำอะไรกันดี
1: ตัวแต่ละตัวใช้คือเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงก่อนที่จะแบบขายหรือยังไม่แน่ใจนะเขาก็ได้ขึ้นกุ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เกิดน้ำท่วมซะก่อน
0: ยังอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นมาขายอยู่แหละพี่ใช่ไหมแต่รวมๆแล้วก็เอาไปขายต่อได้อะเขาบอกเอาไปขายต่อได้สร้างรายได้กับครอบครัวด้วย
1: ก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันมากับน้ำเนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:00 นตรงนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะที่ฟัง Good Morning ASEAN กันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้แก้มพิญญาภัทรดาตุตราก็มารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะคู่กับคุณวัชรินเศรษฐกุดันนะคะพี่เจเจนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความพูดคุยทักทายเข้ามานะคะน้องธนเทพนะคะคุณประสิทธิ์นะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็เห็นน้องธนเทพบอกว่ากรุงเทพเป็น City of Design ใน UNESCO Create Cities Network เมื่อปี2019นะคะพูดถึงเรื่องจะไปเที่ยวตลาดน้ำอ่ะโอเคนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะแต่ว่าแกอาจจะดูได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวไปทยอยตามอ่านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง115ปีไต้หวันอ่ะใกล้จะครบแล้วนะคะ10เดือน10นี้เองนะคะที่จะครบรอบ115ปีอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
3: รุณสวัสดิ์ครับคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังGood Morning ASEANทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ดีใจได้มาพบอาจารย์นะคะปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสพบอาจารย์ในวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะดีใจมากเลยค่ะ
3: ใช่ครับคุณวัชรินทร์นี่ต้องเจอผมในที่แปลกๆล่าสุดเราเจอกันที่คุณหมิงหรือที่จีนใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเจอกันที่งานวันชาติไต้หวันไหมพรุ่งนี้ก็จะโอกาสเจอกันทางวิทยุน้อยมากท่านผู้ฟังคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณวัชรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอ
2: มีบางอาจค่ะอาจารย์ค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะทีนี้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงไต้หวัน115ปีของไต้หวันสำคัญอย่างไรคะ
3: ครับก็เนื่องจากวันที่10เดือน